0: ทางในส่วนไหนก็ทักทายไม่ได้นะดิฉันวีรวรรุษกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งครับกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
1: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ค่ะตอนนี้กำลังติดต่อท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่นะคะอ่ะเรียบร้อย
1: แล้วนะครับ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
0: สัญญาณมาแล้วนะคะค่ะ
1: รอเสียงอาจารย์อยู่นะครับ
2: ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้ว
1: ได้ยินครับอาจารย์
0: ชัดเจนเลยค่ะอาจารย์คะ
1: วันนี้เหมือนเสียงอาจารย์อยู่ไกลครับอาจารย์อยู่ส่วนไหนครับเนี่ย
2: กำลังจะขยับมาใกล้
0: ๆ อ๋อ
1: ครับผมผมหมายถึงพื้นที่ครับผมปกติจะได้ยินเสียงนกอยู
0: ่เอ๊ะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงนกนะ
1: อ้าวเหรอครับผม
0: ใช่ไหมได้ยินเป็นเสียงนกนะอ่ะค่ะอาจารย
1: ์ครับเชิญเลยครับ
2: ตัดกิ่งไม้ลงเขาก็เลยแตกละ
1: อ๋อครับ
0: อ่าฮะอ่ะ
2: ลมมันแรง
0: ลมมัน
1: ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะอาจารย์เรามาต่อกันนะคะเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินะในอุตสาหกรรมหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้จะเป็นอีพิโซดที่22แล้วนะคะอาจารย์ต่อเนื่องกันไปเลยค่ะเพราะมันมีเรื่องเยอะๆที่จะพูดคุยนะอาจารย์เนาะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะอืม
2: ครับเมื่อวานเราได้เกริ่นกันถึงแร่เอิร์ธ
0: แร่เอิร์ธใช่ค่ะอืมเลยทำให้มีนะที่อาจารย์พูดถึงใช่ไหมพวกจีนเทาพวกสแกมเมอร์ด้วยหรือเปล่าตรงนั้นด้วยเนาะค่ะ
2: มันเป็นพื้นที่ที่มันอันตรายมันมีแต่พวกนี้แหละครับที
0: ่
2: เข้าไป
0: อืม
2: ก็มีกองกำลังคุ้มครองให้แบ่งปันผลประโยชน์ลงตัว
0: อืม
2: แล้วมีตลาดรองรับ
0: ค่ะอืม
2: ก็เลยมานั่งในตัวเออทำไมแร่เอิร์ธมันเหมือนยาบ้า
0: เออ
2: ไปทำอะไรซุกซ่อนซ่อนอะไรพวกนี้แต่มันก็สั้นไม่นิด
0: ตอนนี้เดี๋ยวนี้คนพูดถึงเรื่องแร่เอิร์ธกันเยอะแยะเลยอะว่ามันเป็นทรัพยากรก็เลยอะไรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากหลายๆประเทศต้องการอินแร่เอิร์ธนี่แม้กระทั่งสหรัฐอาจารย์เนาะค่ะ
2: มันอยู่ในกระแสของภาคธุรกิจ
0: อืมค่ะ
2: อย่างโทรศัพท์มือถือนี่ขาดแร่เอิร์ธไม่ได
0: ้อืออ
2: ืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
0: อ
2: ื
0: ม
2: ก็ขาดแร่เอิร์ธไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
2: โซล่าเซลล์แม้แต่ท่านดาวทรงดาวเทียมก็ขาดแร่เอิร์ธไม่ได
0: ้
2: เพราะมันเป็นแร่ธาตุที่ต้องเอามาใช้กับพวกนี้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่มันไม่ได้มีมากเขาก็เลยเรียกแร่เอิร์ธ
0: ค่ะหายากอะไรอย่างเงี้ยแร่ แร่เอิร์ธสินทรัพย์ที่หายากนะสินแร่จะต้องพูดงี้สินแร่ใช่ไหมค่ะ
2: ไอ้ตัวแพงสุดเนี่ยซื้อกันเป็นกิโลนะ
0: อ๋อฮะ
2: ซื้อกันเป็นกิโลมันก็ขึ้นอยู่กับแต่มันขาขึ้นตลอดเวลาครับเพราะว่าคนที่ครองตลาดก็คือจีนคนที่ไปขอส่วนแบ่งเขาก็คือโดนัทครับ
0: ฮัลโหลค่ะฮัลโหลพอดีสายเกิดสายโทรศัพท์เกิดขัดข้องนะคะก็อย่างที่บอกว่านะท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ได้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นภัยพิบัติที่มันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติคือตามธรรมชาตินี่ก็จะแย่อยู่แล้วอันนี้มันไม่ธรรมชาติเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะคะท่านก็ได้พูดคุยถึงเรื่องตั้งแต่เนี่ยตอนนี้มาที่เรื่องของแร่เอิร์ธเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะ
1: ค
0: เป็นการเปิดช่องทางให้กับพวกมิจฉาชีพเอาไปทำได้เป็นสแกมเมอร์ไปค่ะอาจารย์สุริศเรามาต่อกันเลยนะคะค่ะ
2: มันอยู่ในพื้นที่ซึ่งอำนาจส่วนกลางไปไม่ถึง
0: ค่ะ
2: อยู่ในเขตว่าอยู่ในเขตกะเหรี่ยง
0: ค่ะ
2: อยู่ในเขตชายใหญ่อยู่ในเขตของโอก้านอยู่ในเขตของนี่แหละพวกองค์ตะอางทั้งหลาย
0: พวกนี้ชนกลุ่มน้อยใหญ่เมียนมาทั้งนั้นเลยนะอาจารย
2: ์ก็ตรงนี้กำลังส่งผลมากที่สุดครับเพราะว่ามันก็คือต้นน้ำที่ไหลลงสู่โขง
0: ค่ะอ๋อนี่แหละมนพิษขึ้นมาอีกฮะ
2: แปดจระเข้ก็ป่วย
0: ที่เมื่อวานอาจารย์บอกเรียกแอร์ปะแกนะเค้กแขกใช่ไหม
2: ปลาแค่
0: ปลาแค่ค่ะ
2: มนุษย์ก็สะสมกันเข้าไป
0: ทานเข้าไปสะสมเข้าไปไปช้ามานานมะเร็งก็ถามหาอาจารย์
2: ต้องถามมาอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: สิ่งที่มันแปลกก็คือประเทศที่ได้ผลประโยชน
0: ์
2: แต่กลับทำเป็นว่ามองไม่เห็นที่เขาทำสแกมเมอร์ก็มาปราบเป็นเพี้ยนไปแต่เดี๋ยวเวลาเขาทำสแกมเมอร์ตัวเองจะนอนก็ตามมาปราบ
0: ค่ะ
2: พอเขาขุดแร่เอฟฉันไม่เดือดร้อนเกิดส่งมาขายให้ฉันได้ประโยชน์ฉันก็เฉย
0: อะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็เงียบซะค่ะ
2: ยาจะติดเหมือนกันยาบ่งยาบ้าอะไรสารพัดตัวนี้นะครับทั้งที่มันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เรียกปราบเฉพาะไอ้ที่ตัวเองเดือดร้อนไอ้ที่ตัวเองไม่เดือดร้อนก็แช่งหัวมันนี่แหละการเมืองเพื่อผลประโยชน์จริงๆ
0: ค่ะ
2: แต่ไรเอสเนี่ยมันเป็นภาพเหมือนแม่ที่ขาขึ้น
0: ค่ะ
2: มันยิ่งจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมันเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมที่ขาขึ้น
0: ค่ะ
2: แต่รายเอฟมันมีน้อยนั่นแหละครับสาเหตุที่เขาเรียกว่ามันขายยากก็เพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำยากมาก
0: ค่ะ
2: มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนเนอร์ซ้ำปากกล้าขาสั่นอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะ
2: คือบอกเอาภาษีไปทุบหัวจีนใช่ไหม
0: ใช่
2: เนี่ยที่ทุบเขาก็เลือกทุบในสิ่งที่พอจะทำได้แต่พอแรงเอิร์ธเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าอุตสาหกรรมนี้นะครับจะสามารถแยกท่องแยกธาตุออกมาในแร่เอิร์ธเนี่ยนะครับมันมีอยู่ได้กันถึง17แร่ธาตุ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็คือถ้าไม่มีไฮเทคไม่สามารถที่จะแยกมันออกจากกันได
0: ้ค่ะ
2: อเมริกาก็ยังไม่มีเทคโนโลยีพวกนี
0: ้โอ้ค่ะ
2: แต่ตัวเองก็ต้องใช้ถ้าเราไม่มีไรเอสเนี่ยบอกได้เลยอีลอนมัสซึ่งรวยเมื่อที่สุดเมื่อวาน
0: อ๋อใช่ที่มีประกาศมาว่าเป็นบุคคลแรกนะที่ถึงทริเลียนนะเราจะมีมิลเลียนบิลเลียนอันนี้ทริเลียนล้านล้านนะจ๊ะประกาศออกมาแล้วเนี่ยเป็นบุคคลแรกเลยนะที่ถึงทริเลียนโอ้โหค่ะ
2: นี่ฉันจะว่าแรร์แมน
0: พอข่าวมาอาจารย์คะพุ่งเขาพุ่งกระฉูดเลย
2: แรร์แมนมันไม่ได้หาย
0: หายค่ะ
2: มันใช้กับอุตสาหกรรมยุคนี้เลย
0: มาได้จังหวะด้วยนะอาจารย์เขา
2: ถ้าไม่เบียดแรร์
0: เทสลาก็ไม่มีใช่ค่ะอาจารย
2: ์เทสลาก็วิ่งไม่ได้ ราะนั้นจีนคือประเทศที่คุมผลประโยชน์เรื่องแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลก
0: ค่ะ
2: แต่ทีนี้ทำไมจีนไม่หักดิบอเมริกาทางที่โดนโดนทำเอาภาษีมาปาดหัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่ะอันนี้นะครับว่าจีนก็ส่งออกไปที่อเมริกามากที่สุดอ
0: ือฮ
2: ึ
0: ค
2: ่ะอยู่ๆคนเคยส่งออกแล้วจะเลิกส่งออกเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต้องมีการเจรจาการค้ากันอยู่ตลอดเวลาพอมันเจรจาการค้ากันตลอดเวลามันก็เหมือนจะเป็นเด็กทะเลาะกันนะคุณมีวิวผมเห็นเจอเรื่องทำกับสีจิ้งจิ้งคุยกันแบบเหมือนเด็กนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอเจอกันก็เช็คมึง
0: เช็คแทน
2: แต่แม่ทำก็รักนัดนะจับมืออยากจะกอดเขาอะไรอย่างนี้เนาะอยากจะได้คิดเขาสีชื่นสิงก็หน้าตาบึ้งซึ้งเหมือนเด็กเกลี้ยงขายของเด็กแต่พอคุยกันเสร็จปุ๊บเอามาแถลงข่าวยิ้มแย้มยิ้มแย้มยิ่งแต่แม่ทำเดินทางไปเยือนจีนครั้งแรกสุดพยายามจะขายของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเอานักธุรกิจไปตั้งเยอะนะอีลอนมัสก์ก็ยังไปด้วยโอ้ค่ะ
2: นั่นแหละครับแล้วก็พยายามจะพรีเซนต์ตัวเองว่าข้าเนี่ยเจ๋งที่สุดในโลกเห็นไหมฮะภาพที่เขาพาไปดูบันดูอะไรนะ
0: uh-huh.
2: บันโบราณสวนโบราณ uh-huh. อะไรตัวนี้ก็พยายามจะพูดอยู่นั่นว่าเคยมีใครมาที่นี่ไหม
0: เออให้ความสำคัญกับตัวเองเนี่ยเห็นไหมว่าจีนพาฉันมานะเนี่ยค
2: ่
0: ะ
2: ตอนจบสีจริงๆหรือว่าพูดจีนมาแล้ว
0: ใช่ค่ะอ่านข่าวนิดนึงก็ยังนึกขำอยู่ค่ะอาจารย
2: ์เออมันพูดจีนมาแล้ว
0: ยูไม่ใช่เป็นคนแรก
2: ดีแล้วโชคดีที่คุณเต็มยังไม่เต็มไป
0: เออบางงานขี่ก็จะคุยโบแหละนะเออ
2: ไม่ถ้าคุณเต็มไปเนี่ยเดินหน้าตามก็คงไม่กล้าทักเอาไปเที่ยวกับคนแบบนี
0: ้เออใช่ก
2: ็นะเออมันคือมันเหมือนเด็กเล่นขายของแล้วยิ่งมาเจอเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรพวกนี้คือเพราะมันผลประโยชน์พอตัวเองได้ใหญ่ๆที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองไม่เห็นครับเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์แต่ถ้าตัวเองได้รับผลกระทบอะไรเล็กๆก็ตามไปเก็บที่เปลี่ยนนี่แหละที่โลกของความเป็นจริงเราจะเบรกก่อน
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
2: ครับ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
4: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ชั้นวิรันบรุษค่ะอาจารย์คะเราก็มาต่อกันนะไอ้เรื่องแร่เอิร์ธนี่นะคะกีนนี่แหละที่อาจารย์ก็ให้ได้ข้อมูลอยู่แล้วเนาะเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอิร์ธเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยนะมีความสำคัญนะครองสัดส่วนเยอะที่สุดในโลกนะอาจารย์เนาะค่ะ
2: ก็โดยเฉลี่ยปีหนึ่งในที่คือมันขึ้นทุกปี
0: ค่ะ
2: ก็เลยต้องใช้เป็นค่าเฉลี่ย
0: อ
2: ืมฮึอย่างปีที่แล้วเนี่ยทั้งโลกนี่นะครับใช้แร่เอิร์ธอยู่ประมาณเกือบ400,000ตัน
0: อ๋อ
2: ฮะ400,000ตันแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่ายิ่งโทรศัพท์มือถือขายดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ส่งดาวเทียมยิ่งสงครามยิงกันอะไรพวกนี้โซล่าเซลล์ใช้ตัวไหนอะไรพวกนี้นะครับ
0: มัน
2: ก็เป็นไปตามการผลิตไอ้บายโปรดักต์ของมัน
0: อาจารย์ถ้ามันก็หายากและทีนี้มันมีความต้องการสูงแล้วมันจะไม่หมดไปเหรอคะอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งนี่ก็วิตกกังวลเรื่องของมันมีความกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหมอาจารย์มากไหมค่ะ
2: ที่เขาเรียกว่ามันหายากเติมทีเดียวมันหายากจริง
0: ค่ะ
2: แต่ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย
0: ์
2: ที่มันฉลาดขึ้น
0: ค่ะ
2: จากที่เคยหาไม่เจอมันก็เจอ
0: มาหาเจอแล้ว
2: ประเทศไทยเราก็มีเยอะนะครับ
0: ค
2: ่ะแล้วก็ข้อมูลใหม่เนี่ยชัดเจนเลยก็คือว่าที่ไหนที่มีเรียกมีการถลุง
0: อ
2: ุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนมันก็จะซ่อนไว้ด้วยแร่เอิร์ธประเทศไทยเรามีแร่ดีบุกอยู่ที่ไหนมาก่อนอังกฤษมาถลุงตรงไหนมาก่อนอะไรแบบนี้นะครับพื้นที่แถบนั้นมีแร่เอิร์ธทั้งสิ้นเลยแต่มันก็จะไม่ครบ17ชนิดมันก็จะเป็นพื้นที่ไปแต่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทั้ง17หรอกมันมีแค่ตัวที่โลกใช้มากที่สุดมันก็เพียงพอแล้วมีครับมีเพียงแต่ว่าประเทศที่ล้ำหน้าที่สุดในการขุดค้นในการสำรวจนะครับไม่บอกข้อมูลที่เป็นจริงซ่อนไว้ฉันอยากจะเป็นผู้โสมเจ้าทรัพย์อยู่คนเดียวนี่แหละ
0: ค่ะ
2: มันก็เหมือนในหลายๆที่นะครับก็คือประเทศที่ร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วแต่ไอ้พวกทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่ของตัวเองมันอยู่ในแผ่นดินของคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยมีทรัพยากรมีเทคโนโลยีที่จะไปขุดค้นทรัพยากรพวกนั้นได
0: ้
2: เจอร้อยก็บอกว่าสิ
0: แม้มาไว้ค่ะ
2: ก็ค่อยๆบอกทีละนิดจนแต่ตัวเองจะภูมิการหรือจนกว่ามันจะเสื่อมค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หลายๆอย่างครับก็อย่างในกรณีการสำรวจแร่ทองแร่ธาตุถ้าประเทศไหนที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไม่มีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งกล้าสามารถในด้านนั้นโดยเฉพาะเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่ออันโดชา
0: ค
2: ่ะนะฮะก็อยากให้นึกถึงภาพเนี่ยอย่างแอฟริกาเนี่ยมีเพชรเยอะมาก
0: ค่ะ
2: แต่สามารถเอามาสร้างเป็นหนังได้เป็นแบล็คไดมอนด
0: ์
2: ทำไมจึงเป็นแบล็คไดมอนด์เพราะว่าโลกตะวันตกอยากได้เพชร
0: ค่ะ
2: ไปทำให้คนผิวสียิงกันตาย อย่างแบ่งกันเป็นเผ่าเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นวิธีคิดเป็นความคิดที่แตกต่างเอาปืนไปใส่มือให้ครับยิงกันตาย
0: ยิงกันตายเลยก็
2: อยากจะเป็นอยากจะเป็นเจ้าของเหมืองนะครับ

0: ประเทศที่ร่ำรวยเทพที่สุดในโลกคืออังกฤษ
1: อือฮึก็อังกฤษก็ไปแหวเป็นไปยึดครองในสมัยดัตล่าอาณานิคมนะ
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็สืบรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ฆ่ากันอยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่ต่างเผ่าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หลงไปผิดเผ่าเนี่ยก็ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเลยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับสมัยก่อนอย่างแอฟริกาเนี่ยมันใช้หอกนะใช้หอกใช้ลูกดอก
1: อาญ
0: า
1: คิ
0: ดใช้ลูกศรอะไรก็ว่ากันแต่นี่เอาอาก้าเอา M16 ไปใส่มือให้เปลี่ยนเลยนะครับชีวิตเปลี่ยนดัวทีเดียวตายเป็นร้อยได
1: ้
0: สมัยก่อนนี่หอบนี่มันกว่าจะทิ้มได้แต่ละหนึ่งคนตัวเด็กก็เหนื่อยแล้ว
1: แต่นี่เล่นเล่นเอาอาก้าเลยเพื่อไปเลย
0: ค่ะเขาถึงเรียกฉายาว่ามันคือเพชรสีเลือด
1: เป็นบลัดไดมอนด์ค่ะ
0: เพราะว่าคนมันล้มหายตายจากกันก็เพราะว่าเพชรและยิ่งกว่านั้นนะแอฟริกาเป็นมนุษย์ทดลองยา
1: โอ้
0: เนี่ยไม่ใช่หนูทดลองยานะครับอันนี้เรื่องจริงก็พอได้ยงได้ยาไปก็เนี่ยแหละครับจับธาตุผิวดำเนี่ยแหละครับมาลองยามันใช้ได้ควรไม่อะไรไม่อะไรพวกนี้นะครับพอใช้ได้เสร็จปุ๊บจึงเอาไปให้คนผิวขาวกินเพื่อป้องกันโรคแต่คนผิวดำเนี่ยตายเพราะก่อนจะป้องกันแล้วนะครับเพราะเป็นคนทดลองยาโลกนี่มันเป็นไร้ทางจริง
1: ก็คือคนเอาเปรียบก็ยังเอาเปรียบนะได้เปรียบเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับอิสราเอลถล่มประเทศอื่นคนล้มตายทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะครับไม่มีฮิวแมนไรท์วัตส์ตัวไหนออกมาพูด
1: อ
0: ะไร
1: เ
0: ลยนะฮะแต่พอเราพูดถึงพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอุ้ยโหดร้ายทารุณอิสราเอลใช้มิสไซล์ถล่มแล้วก็เด็กล้มตายเนี่ยพยายามปิดข่าวใช่ไหมแต่ในพม่าในชาติพันธุ์อุ้ยหมู่บ้านนี้โดนเผาทั้งหมู่บ้านเลยมีคนบาดเจ็บเทียบโหดร้ายมากแต่ทำไมโลกมันไม่เท่ากันชีวิตคนไม่เท่ากันจริงๆครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันไหนที่มันอยู่ในผลประโยชน์แล้วฉันทำผิดฉันยอมไม่ผิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฉันมีอำนาจที่สุดอเมริกาทำทุกวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่สิ่งที่ดีครับแล้วก็หุ้นตัวไหนราคาแพงที่สุดตอนนี้ในตลาดหุ้นของอเมริกา หุ้นบริษัทผลิตอาวุธเขาอาวุธเขาเอาไว้โปรดสัตว์ลึกไง มีแต่เก็บค่าและทำลาย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับโลกของสื่อที่มันบิดเบี้ยวพอมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับมันคือภัยพิบัติตัวจริง
1: ค่ะ
0: มันคือภัยพิบัติก็เพราะว่าเมื่อมนุษย์เป็นคนกระทำมนุษย์เป็นคนตายแต่พอตัวเองผิดก็ไปโทษธรรมชาตินะฮะโทษลมโทษอะไรสารพัดไปเรื่อยๆที่ไม่ใช่ฉันแต่พอคนอื่นทำผิดซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละเขาจึงบอกว่าใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของฉันเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เล็กเล็กขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของคนอื่นมันล้วนแล้วแต่ใหญ
1: ่
0: โตมาหมดละ
1: บลอมันขึ้นมาเลยโอ้โหค่ะ
0: อยู่ในพื้นที่เดียวกันที่เราพูดถึงเรื่องแบบเอิร์ธอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็คือยาเสพติดก็คือฝิ่น

0: ที่ในรัชฉานเลยนะครับหลายก็เยอะทำไมแบบนี้มันถูกสาปนะการปลูกฝิ่นก็จริงๆประเทศที่ส่งเสริมให้ปลูกฝิ่นเนี่ยแล้วเอาฝิ่นมาปลูกล้วนแล้วแต่เป็นมหาอำนาจนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เราฟังจากประวัติศาสตร์เนี่ยอังกฤษเอาเนี่ยไอ้ฝิ่นเข้าไปขายในจีนนะเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเลยนะอาจารย์
0: นั่นแหละครับอังกฤษฝรั่งเศสเอามาหมดนะครับ
1: อ
0: ยู่มาวันหนึ่งพอฝิ่นมันเป็นเฮโรอีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวเองเดือดร้อนก็เลยประกาศให้ฝิ่นเป็นของผิดกฎหมายจริงๆเอามันเป็นเฮโรอีนเนี่ยอเมริกาก็จะเอาไว้มอมเมายุคใหม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนเป็นฝิ่นเนี่ยพวกเจ้าหน้านิคมแต่พอเป็นเฮโรอีนเนี่ยประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลกแต่พอมันเกิดสงครามเฮโรอีนมันกลับบ้านตัวเองไปกับลมศพ
1: อันดับที่ไอนี่แหละเขาเหมือนกับบูมแรงก็ย้อนกลับไปสู่ตัวเอง
0: คนตัวเองก็ติดกันน
1: ม
0: เนี่ยนะครับนั่นแหละจึงมาปราบเฮโรอีน
1: ค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้คนไม่นิยมเฮโรอีนละคนอเมริกันนิยมโคเคนมากกว่าน
1: ะ
0: ครับก็ไปปราบเม็กซิโกก็นั่นแหละครับโลกมนุษย์คือภัยพิบัติที่ดุนแรงที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละแล้วยิ่งถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรมเป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่บนหลักของผลประโยชน์สูงสุดที่ฉันจะต้องได้นะไม่ใช่ที่ฉันควรได้นะที่ฉันจะต้องได้
1: จะต้องได้ด้วยเหมือนกับตอนนี้ใช่ไหมครับที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยที่สหรัฐใต้ใต้โดนัลด์ทรัมป
0: ์มันก็เหมือนกันก็ตอนนี้จีนไม่ปราบสแกมเมอร์แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาป้องกันตัวเองได้แล้วก็คือสแกมเมอร์ไม่สามารถไปทำร้ายตัวเขาได้เลยคุณเซนมันก็ฉลาด มันก็บอกว่าเออฉันก็เลี้ยงสแกมเมอร์ต่อไปแล้วก็กฎเหล็กของคุณเซนก็คือไม่สแกมไปที่จีนเพื่อจีนจะได้ไม่ต้องมาปราบที
1: ่บ้านจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
0: ฉันก็ให้สแกมฟรีสไตล์ทั่วโลกก็เก็บค่าตรงได้เหมือนเดิมเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อตระกูลคุณแล้วเงินมาจากสแกมเมอร์มันก็เอามาซื้ออาวุธเอามาข่มเหงประชาชนตัวเองโอ้นี่คือภัยพิบัติของจริงมีคนถามผมอยู่นะมันจะมีรอบสามไหมอาจารย์บอกว่าคุณเป็นแค่บ้านเรียดนะซึ่งมีหลายรอบได้เพราะนั้นถ้าเราจะถล่มเนี่ยต้องให้มันเป็นรอบสุดท้าย
1: ซะ
0: ไม่ต้องนับตัวเลขเนี่ยนะก็คือ the last war ถ้าจะทำ
1: ใช่ค่ะฝ่ายค้านก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะคะอาจารย์เนาะอย่างที่เราทราบกันอยู่จนกว่าคุณเซนจะไม่อยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้ว
0: หรือไม่งั้นจีนก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณเซนทุกวันนี้ก็เพราะว่าจีนฉุกเฉินแต่จีนเดือดร้อนเพราะมันมีสแกมเมอร์ครับถ้าไม่มีสแกมเมอร์คุณเซนมันก็จะปากกล้าเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะนะเอาล่ะฟังดูอาจารย์ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็น่าสนใจแม้แต่เสียดายที่เวลาหมดแล้วอาจารย์เราต้องมาต่อกันในสัปดาห์ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะ
2: ค
1: ุณเวลศรีพงษ์ดิฉันวีระวันรอรุษแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,000

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้อาทิตย์ที่14มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะอย่างที่บอกกันไปพี่ณรงค์บอกแล้วว่ามีหลายข่าวแต่หนึ่งในข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับคนไทยนะคะกับการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกไม่ใช่เกือบนะคะทุกฉบับนะคะแล้วก็เป็นประเด็นนี้นะคะเกินครึ่งหน้าเลยพี่ณรงค์
0: ครับก็ขอเริ่มต้นนะครับในเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนำขบวนเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่พระบรมมหาราชวังและในช่วงเย็นครับ17:10 น.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับหยิบยกข้อมูลนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดสำนักข่าวไทยครับในหลวงพระชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนผ่านหน้ากองทัพบกศาลฎีกาศาลหลักเมืองถนนราชดำเนินในไปยังพระบรมมหาราชวังสำหรับประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีตลอดเส้นทางครับมีพระศพนิกรเฝ้ารอส่งเสด็จด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อร่วมถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่พระราชพิธีภายในพระบรมมหาราชวังครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันก่อนเลยนะครับมีภาพประกอบครึ่งหน้าแล้วก็มีภาพประกอบอยู่หลายภาพเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาพแรกเป็นภาพใหญ่ครึ่งหน้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับส่วนภาพด้านล่างของข่าวสดครับเป็นภาพถวายอาลัยเป็นภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่าถือพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเฝ้ารับขบวนเชิญพระศพเมื่อวานนี้นะครับอีกมุมหนึ่งด้านขวามือของข่าวสดครับเป็นภาพขบวนเชิญพระศพครับเป็นภาพขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งหน้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรม

0: มหาราชวังโดยพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดครับเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงพระราชินีประทับรถยนต์นำขบวนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศพระเกียรติยศพระราชทานฉัตร7ชั้นในหลวงและพระราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะครับสมเด็จเจ้าฟ้าทีพังกรลักษมีโชติและพระบรมวงศานุวงศ์เชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพิธีพระราชทานส่งน้ำพระศพโดยตลอดเส้นทางเสด็จเหล่าพระสงฆ์นิกรจำนวนมากเฝ้าเนืองแน่นด้วยความโศกาอาดูลร่ำไห้ถวายความอาลัยครับ
1: ค่ะซึ่งในช่วงเย็นของเมื่อวานนะคะเวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำส่งพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยค่ะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชองค์การสถาปนาเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดสวิตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้สืบปรากฏสืบไปจบแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแปรงอนแปรฝรั่งตีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังสิโนทกทรงหลังสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงทอดผ้าไตร12ไตรอีกจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะซึ่งเมื่อวานนี้หลายคนก็คงได้เห็นภาพนะคะจากทั้งในสื่อออนไลน์นะคะรวมถึงสื่อกระแสหลักทีวีที่มีการถ่ายทอดทุกคนก็เฝ้าจับจองนะคะในพื้นที่ที่จะไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมส่งเสด็จพระองค์พานะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะครึ่งหน้าค่ะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะแล้วก็ มีภาพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วยในพาดหัวขาวในหลวงเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีพระราชทานน้ำสงฆ์สมพระเกียรติค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีพาดหัวข่าวพระศพนิกรจำนวนมากครับปูเสือรอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวช่วงที่2ครับประชาชนจำนวนมากปูเสือรอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีรายละเอียดอยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยครับตลอดทั้งเมื่อวานนี้ครับโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนมีพิธีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยประชาชนจำนวนมากต่างจับจองพื้นที่สองฝั่งทางออกไปยังถนนอังรีดูนังเพื่อรอขบวนเชิญพระศพโดยมีเจ้าหน้าที่นำเสือกว่า500ผืนมาปูบริเวณทางเท้าตลอดเส้นทางที่ขบวนจะเคลื่อนผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหนึ่งในผู้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่เช้านะครับนางสุทินเปรมใจอายุ77ปีได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งน้ำตาครับว่าติดตามพระกริยากิจของพระองค์มาตลอดและเคยมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จที่โรงละครแห่งชาติประทับใจในพระอัธยาศัยที่ทรงมีพระเมตตาและทรงเป็นกันเองกับประชาชนวันนี้ตั้งใจมาส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำขณะที่นายพิชัยจงสุขวัฒนาจิตอาสาครับที่คอยให้บริการน้ำดื่มยาดมแล้วก็เก็บขยะจากประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาครับว่าเมื่อปี62ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและในครั้งนั้นมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งแม้พระองค์ไม่ได้มีพระปฏิสันถารกับจิตอาสาโดยตรงแต่ทรงแย้มพระสวนซึ่งยังความปลาบปลื้มและเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนสืบสานงานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันนี้ยืนยันพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์จะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่เหมือนกันครับพระศพนิกรส่งเสด็จพระองค์พาทั่วไทยถวายอาลัยในหลวงพระราชินีนำขบวนเชิญไปพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชทานพระกวดทองใหญ่พระสัปปดลพระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นมีกำหนดพระพิธีธรรม100วันครับ
1: ค่ะและในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆก็ยังมี เรื่องของประชาชนจากทั่วสารทิศที่เดินทางไปปักหลักรอขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีลมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลายคนค่ะนำพระรูปของพระองค์ท่านมาถือเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยขณะที่เจ้าหน้าที่นำเสื่อกว่า500ผืนอย่างที่คุณณรงค์บอกนะคะมาปูให้ประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้พระที่นั่งเมื่อรถพระที่นั่ง Volkswagen สีเทาคาดแถบสีฟ้าที่ใช้ในการอัญเชิญพระศพและขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านที่บริเวณโรงพยาบาลประชาชนต่างพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งก้มศีรษะแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดเส้นทางเชิญพระศพนะคะรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรค่ะก็มีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้ารอตามจุดต่างๆร่วมส่งเสด็จอย่างสงบเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลายคนหลั่งน้ำตาแสดงความอาลัยมีบรรยากาศจากการที่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับประชาชนบางคนนะคะอย่างคนนี้ค่ะนางชดาพรโชติแสงอายุ63ปีก็เดินทางมารอขบวนเชิญพระศพเป็นการแสดงความสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นครั้งสุดท้ายยอมรับเลยว่าทันทีที่เห็นกระบวนพระศพเคลื่อนผ่านถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่รู้สึกโศกเศร้าเสียใจใจหายเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่มาร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านนะคะแล้วก็บอกว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสรับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ว่าก็ได้ติดตามพระกรณียกิจผ่านสื่อมวลชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นสร้างโอกาสต่างๆนะคะให้กับผู้ต้องขังทั้งนี้นะคะในการเดินทางมานะคะก็มีหลากหลายกลุ่มหลากหลายคนนะคะตั้งแต่นักเรียนคนแก่ครอบครัวพ่อแม่นะคะพาลูกมานะคะแต่ละคนบางคนก็มีจิตอาสาค่ะอย่างคุณพิชัยจงสุขวัฒนาเป็นจิตอาสามีการนำน้ำดื่มมาให้บริการยาดมรวมไปถึงเก็บขยะที่ประชาชนอาจจะหลงลืมทิ้งไว้นะคะระหว่างที่มารอขบวนเชิญพระศพค่ะก็มีการช่วยเหลือกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะได้เห็นภาพนี้จากสื่อมวลชนนะคะที่นำมาเล่านำมาเสนอให้ได้ฟังกันในประเด็นเรื่องของการที่ประชาชนมารอส่งขบวนพระศพนะคะก็มีอยู่ในทุกหน้าฉบับหนังสือพิมพ์หยิบยกจากมติชนค่ะมติชนมีภาพประชาชนสวมชุดดำนะคะอยู่ในความสงบนิ่งยืนยกมือประนมไหว้ขณะที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านนะคะที่มาที่บริเวณถนนที่ราชดำเนินแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวว่าทั่วไทยน้อมรำลึกพระกรุณาเพื่อนพึ่งพาโคราชเทิดทูนสานต่อพระดำริช่วยชาวบ้านนายกดำครม.ถวายน้ำสงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระศพนิกรเนืองแน่นหลั่งน้ำตาโศกเศร้าอาลัยทั่วไทยจัดพิธีน้อมรำลึกเพื่อนพึ่งพาโคราชสานต่อพระดำริงานช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: ขยายความเรื่องของนายกรัฐมนตรีและครม.ครับเมื่อวานนี้ตอน 8:30 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยานำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังจากสำนักพระชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลงวันที่12มิถุนายน2569โดยสำนักพระชวังครับได้กำหนดให้ประชาชนเข้าถวายส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและกำหนดเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังที่นั่งพิมานรัตยาวานนี้นะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าถวายน้ำสงพระศพ คณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจากทุกสารทิศถวายน้ำส่งพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาค

0: คมน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคครับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนำข้าราชการประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพด้วยความจงรักภักดีและรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยารวมไปถึงคณะรัฐมนตรีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อวานนี้ส่วนเดลินิวส์นะคะพาดหัวข่าวนายกถวายน้ำสงฆ์นำครม.ร่วมอาลัยประสบนิกรเศร้าทั่วไทยรำลึกพระกรุณาธิคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฟืนลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ค่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะของก้าวทันข่าวค่ะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กระบุเป็นคลิปหลักฐานคดีหัวสว.ในคลิปค่ะเป็นจังหวะที่ชายคนหนึ่งกำลังพูดว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นสว.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับนายพริษฐ์อ้างนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ในคลิปคือการเลือกสว.ระดับประเทศ26มิถุนายนในช่วงเวลา19นาฬิกาซึ่งเป็นรอบเลือกไข้ในคลิปปรากฏหญิงคนหนึ่งค่ะแล้วก็ชายอีกคนเดินตรวจสอบและเก็บโพยจากผู้สมัครและยังกล่าวถ้อยคำเสมือนเป็นการยอมรับว่าการเลือกตั้งในวันนั้นนะคะการเลือกในวันนั้นมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นการเลือกโดยไม่สุจริตเข้าใจว่าการจดบันทึกตัวเลขจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อเตรียมไปเลือกในคูหาอาจไม่ได้เป็นความผิดเสมอไปแต่ก็เป็นคำถามที่ยังต้องหาคำตอบส่วนข้อความจากการโพสต์ของนายพริษฐ์นะคะมีประเด็นแรกคือกรรมการกกต.เห็นอะไรในโพยหรือเห็นพฤติกรรมอะไรถึงได้พูดออกมา2ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากเก็บโพยไปแล้วกรรมการกกต.มีการเรียกประชุมการตรวจสอบหลักฐานตามกฎหมายเลือกสว.มาตรา59ที่เปิดให้กกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่3หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งเลือกสว.แล้วกรรมการกกต.ได้ดำเนินการอย่างไรกับโพยที่เก็บมาตรวจสอบหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวสว.หรือไม่และ4สุดท้ายโพยที่เก็บไปถูกรวมอยู่ในสำนวนคดีหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อคำถามที่นายพริษฐ์มีต่อกกต.ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ออกเอกสารข่าวสอดรับกับการให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.กรณีชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ปี67ว่าได้เริ่มพิจารณาจำนวนสว.จำสำนวนอย่างเป็นทางการนะคะวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็กำหนดประชุมทุกวันจันทร์เป็นวาระเฉพาะย้ำถึงความต่อเนื่องและการวางกรอบดำเนินการให้แล้วเสร็จใน12สัปดาห์ระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคมในปีนี้ซึ่งเป็นที่มาของการคาดว่าคดีหัวสว.นะคะเรื่องสว.ก็จะเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวสว.พริษฐ์แฉเคยขอเลือกตั้งบริสุทธิ์ทวงถามความคิดจะทำอะไรหรือยังพริษฐ์เปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวเลือกสว.แถมยังอ้อนวอนขอให้เลือกตั้งกันด้วย
0: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับวันพรุ่งนี้ครับ15มิถุนายนจะเป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่าน Delivery Foods ได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ15มิถุนายนเป็นต้นไปจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักๆครับก็ได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, Grab Food แล้วก็ Robinhood หลังเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับปัจจุบันมีร้านอาหารลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบแล้วนะครับ8

0: 18,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทุกประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ง่ายขึ้นครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์วันนี้ครับ15มิถุนายนเริ่ม60/40 delivery 15มิถุนายนนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60/40 ผ่าน food delivery 4แพลตฟอร์มหลักแล้วร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านรัฐบาลเผยมีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วกว่า11ล้านรายและอีกกว่า1ล้านรายลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อน23นาฬิกาภายในวันที่21มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นประเด็นที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ยังตามข่าวกันอยู่นะคะว่าสุดท้ายแล้วจะบรรลุข้อตกลงตามที่ทรัมป์พูดไว้หรือไม่ทำเนียบขาวค่ะส่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับอิหร่านแสดงความมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้นำอิหร่านและอิสราเอลหลังการเจรจาหลายสัปดาห์ในประเด็นที่ยากที่สุดรวมถึงอนาคตโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านได้ลงนามอนุมัติแล้วหรือไม่แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มั่นใจผู้นำสูงสุดอิหร่านลงนามอนุมัติแล้วซึ่งกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็ส่งสัญญาณว่ากรอบข้อตกลงใกล้จะบรรลุโดยระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงในประเด็นส่วนใหญ่แล้วก็ข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งบันทึกความเข้าใจที่ลงนามแล้วจะนำไปสู่การเจรจาทางเทคนิคอีก60วันเกี่ยวกับการดำเนินการในประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ค่ะมีแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐอิหร่านอาจจะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านแนะนำว่าการลงนามอาจเกิดขึ้นทางไกลได้นะคะทางนี้อิสมาอิลบาเกอีโฆษกต่างประเทศอิหร่านแถลงว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านกำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายในการหารือกับสหรัฐนะคะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์พาดหัวนะคะลดยูเรเนียมเองอิหร่านกล้าวเจรจาขั้นตอนสุดท้ายใกล้จบเลิกคว่ำบาตรเตหะรานลั่นจุดยืนลดความเข้มข้นยูเรเนียมต้องจัดการเองชาติอื่นห้ามจุ้นแย้ม MOU อิหร่านสหรัฐทะลุขั้นตอนสุดท้ายแล้วครอบคลุมโครงการนิวเคลียร์ผ่อนคลายคว่ำบาตรปลดล็อกทรัพย์สินสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดกำกับดูแลส่วนช่องแคบตัวปัญหากำลังจัดการกลไกควบคุมรัฐชายฝั่งควรใช้หลักบริหารร่วมกันใช้ระบบค่าธรรมเนียมแทนค่าผ่านทางฮอร์มุสค่ะ
0: ส่วนฟุตบอลโลกนะครับพาดหัวข่าวทั้งไทยรัฐและข่าวสดนะครับพาดหัวข่าวความเคลื่อนไหวไว้อย่างนี้ครับว่าสหรัฐชนะคาถล่มปารากวัย 4-1 กังหันบู๊คืนนี้ซามูไรรอโต้ศึกเวิลด์คัพ2026เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคู่เอกกลุ่ม F กังหันลมสีส้มเนเธอร์แลนด์ดวลซามูไรญี่ปุ่นคู่นี้มีเสียวทีมนักเล่นไม่แน่นอนอาจโดนนักเตะแดนประดิษฐ์สวนจุกด้านกลุ่ม E อินซีเล็กเยอรมันอดีตแชมป์โลก4สมัยฟาดแข้งคูราเซาตัวแทนโซนคอนคาเคฟอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันช้างดำไอวอรี่โค้ชทีมแกล่งการัตทวีปบทเดือดกับเอลกวาดอร์ทีมจากอเมริกาใต้คู่สุดท้ายกลุ่ม F ไวกิ้งสวีเดนพบอินซีแห่งคาเทตตูนิเซียทั้ง4คู่ใครมีชัยลุ้นรอบคัดเลือกนะครับขณะที่แฟนบอลชาวไทยสุดปลื้มลิซ่าและลิซ่าโมโดบานซูเปอร์สตาร์สาวไทยระดับโลกโชว์ลีลากระหึ่มในพิธีเปิดการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาก่อนเจ้าภาพพยอินซีโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มปารากวัยไปขาดลอย 4-1 ครับ
1: หมดเวลาแล้วคุณรงจันทร์ทองดิฉันเยวินแหวนเคลียร์ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: งพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

0: เริ่มต้นชั่วโมงที่2ของรายการคนข่าวเล่าเพลงกันด้วยเพลงบัวขาวทายกันออกไหมคะว่าน้ำเสียงในการขับร้องนั้นเป็นของใครเป็นเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตนะคะน้ำเสียงท่านก็จะเปลี่ยนไปตามวัยที่เปลี่ยนแปลงแต่ก็เพราะทุกวัยค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นเพลงที่มีอายุให้ทาย
1: อายุเหรอคะ
0: ให้ทาย
1: เป็นนานมากแล้วเกิดมาก็ได้ยินเพลงนี้แล้ว
0: เกิดมาก็ได้ยินเพลงนี้มันเกิดก่อนเราเยอะนะเกิดเมื่อปี2480เกือบ90ปี
1: ก็89
0: ปี
1: นะคะ
0: เกิดเมื่อปี2480การกำเนิดของเพลงนี้ก็จากการที่เสด็จพระองค์ชายใหญ่แล้วก็ผู้ร่วมทุนอีกหลายท่านได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทภาพยนตร์ชื่อไทยฟิล์มนะคะแล้วก็เริ่มภาพยนตร์เรื่องแรกคือฐานไฟเก่านำแสดงโดยเคลียวพันบุญนาคกับทองแท้สดสีทองอันนี้ดิฉันต้องบอกจริงๆว่าไม่เคยได้ยินชื่อนักแสดงนำนี่เลยเสด็จพระองค์ชายใหญ่ก็เล่าว่าสมัยนั้นเนี่ยหนังทั่วโลกเขาก็นิยมให้มีเพลงก็เลยอยากให้มีเพลงประกอบในเรื่องนี้แต่ไม่รู้จะหาใครแต่งให
1: ้
0: เพราะว่านักแต่งเพลงก็มีติดค่ายกันตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะนะคะแล้วก็เป็นค่ายคู่แข่งอีกเลยนึกขึ้นมาได้ว่าน้องของภรรยาของพระองค์ท่านที่เพิ่งเรียนจบจากวัฒนาวิทยาลัยนั่นก็เล่นเปียโนเก่งก็เลยไปขอให้แต่งเพลงถูกปฏิเสธในตอนแรกท่านก็เลยรบเร้าหนักเข้าก็เลยยอมแต่งให้ก็เป็นเพลงบัวขาวนี้เองและน้องภรรยาของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ก็คือท่านผู้หญิงพวงร้อยอภัยวงศ์นะคะเป็นข้อมูลที่พร่างเพชรในเกร็ดเพลงเก็บมาจากประมาณครูเพลงไทยสากลลูกกรุงเรียบเรียงโดยคีตาพยาไทยก็ขอขอบคุณมากค่ะ
1: เพลงบัวขาวนี่เป็นเพลงที่ได้ความนิยมมากนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักในระดับสากลด้วยเพราะว่าฟรานซิสยิปได้นำมาร้องนะคะเพลงนี
0: ้นะคะก็
1: เพราะร้องได้เพราะมาก
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าพูดถึงเพลงบัวขาวเนี่ยเป็นเพลงที่แบบว่าฟังได้สบายๆไม
1: ่
0: มีบวกไม่มีลบทำให้เราจินตนาการถึงดอกบัวแล้วก็นึกถึงความบริสุทธิ์ในตำนานของดอกบัว
1: ก็เคยเล่าแล้วตอนเด็กๆเนี่ยตอนเรียนใช่ไหมคะก็เพลงนี้แหละเป็นเพลงที่แบบมาอะไรรีวิวประกอบเพลง
0: นี่เป็นนักรีวิวแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆ
1: ดิฉันก็แสดงเป็น
0: รีวิวสด
1: เป็นหมู่พมรค่ะร่อนดอกบัว
0: มีเพื่อนเยอะ
1: มีเพื่อนเยอะ
0: นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเราในห้วงเวลาที่คนไทยจำนวนมากเนี่ยมีแต่องค์สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์เนี่ยนะคะอยู่ในหัวใจเราก็เลือกเอาเพลงเกี่ยวกับดอกไม
1: ้
0: มาเปิดให้ฟังกันจะมีดอกอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับอีก2เพลงต่อไปเพลงแรกจะเป็นเรื่องของมะลิขาวคุณชรินนันทนาคอนร่วมกันร้องกับคุณสวรีพกาพันธ์และต่อจากนั้นไปฟังดอกนกยูงกันอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เพิ่งเปิดไปแต่ว่าเป็นเพลงไพเราะนะคะก็อยากเปิดให้ฟังอีกเสียงของคุณนันทวันเมฆใหญ่ค่ะ

0: ำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งพวกเราจะคุ้นเคยในการที่เอ่ยพระนามท่านว่าพระองค์พาพระองค์พานะคะกันอยู่เป็นประจำนั้นถ้าจะเปรียบเป็นดอกไม้นี่ท่านก็เป็นดอกไม้ที่สูงส่งมีคุณค่ามากเพราะว่าจากพระประวัติของพระองค์เนี่ยนะคะได้ทรงงานตั้งแต่ยังเด็กเลยอ่ะแล้วก็ตลอดพระชนชีพเนี่ยได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่คุ้นหูอยู่ก็มีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากใช่ไหมคะแล้วก็ที่ดิฉันประทับใจมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาอย่างเช่นว่าตอนเป็นนักศึกษากฎหมายก็ได้เสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเพราะว่าสนพระทัยในสภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังต่อไปเนี่ยก็ได้ขยายความช่วยเหลือไปถึงเด็กที่ติดท้องของแม่ก่อนที่แม่จะเข้าคุกอะค่ะแล้วก็ยังรวมถึงผู้ต้องขังผู้หญิงที่สูงอายุด้วยเพราะว่าอยากจะให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นผู้ที่เหมือนกับสภาพร่างกายด้อยกว่าเขาเนี่ยนะคะได้รับการดูแลอย่างดีขึ้นทั่วทั้งโลกจนถึงเมื่อท่านมีโอกาสได้ทรงงานในระดับโลกเนี่ยก็เสนอให้มีการยกร่างข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต่อสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นที่ประจักษ์กับทั้งโลกดิฉันเห็นองค์การทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับโลกเนี่ยเขาก็ได้ส่งสารมาแสดงการเทิดพระเกียรติท่านในเรื่องเหล่านี้ด้วยแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะมาถึงรายการก็ฟังวิทยุว่าอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลซึ่งสอนกฎหมายอยู่เนี่ยนะคะท่านก็เคยมีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านแล้วก็ได้ทราบว่าพระองค์ท่านนั้นทรงให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยทรงมีความเชื่อว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสร้างความยุติธรรมแล้วก็ดูเหมือนกับว่าความเชื่อของพระองค์ท่านในเรื่องนี้ได้ถูกสะท้อนขึ้นสู่เวทีโลกไปด้วยแล้ว
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นพระกิจกิจที่สำคัญมากๆในระดับโลกเลยทีเดียว
0: ใช่
1: นะคะแล้วพระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จเข้าไปที่เรือนจำนะคะก่อนหน้าที่จะเกิดโครงการกำลังใจในพระดำริเนี่ยปี2549นะคะพระองค์เสด็จเข้าเรือนจำด้วยพระองค์เองแล้วก็ไปทอดพระเนตรชีวิตของแม่และเด็กหลังกำแพงเนี่ยก็พบความจริงว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้มีแค่ในไทยนะคะแต่ว่ามีทั่วโลกเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนผู้ชาย
0: ค่ะ
1: โดยสรีระด้วยต่างๆแล้วอาจจะมีผู้ต้องขังหญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะหรือว่าผ่านเรื่องรุนแรงต่างๆมาในชีวิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเนี่ยต้องแตกต่างจากผู้ต้องขังชายก็เลยเป็นที่มาที่ท่านได้ริเริ่มโครงการนี้นะคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อนึกตามไปเรื่องราวของพระองค์ท่านมีอีกเยอะเดี๋ยวจะนำมาพูดคุยกันต่อในรายการนะคะตอนนี้เราก็ท่านด้วยการฟังเพลงอีกดีไหมเพลงเกี่ยวกับดอกไม้บางเพลงเนี่ยนานๆจะได้ฟังกันสักทีหนึ่งบางทีอาจจะหลงลืมกันไปแล้วพอฟังไปเราก็ได้รู้จักดอกไม้มากขึ้นอย่างเช่นดอกพุทานอย่างเงี้ย
1: ดอกไม้ไทย
0: จะแบบว่าไม่เคยได้ยินชื่อหรือบางคนได้ยินชื่อแต่ไม่รู้อุปนิสัยของดอกไม้เดี๋ยวเราไปฟังกันในเพลงเลยนะคะดอกพุทานจากคุณภูนศรีเจริญพงษ์และต่อจากนั้นก็ฟังทานตะวันคุณทุนทองใจค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพง
2: ศ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเซฟหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: อย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค

0: ทยานดอกไม้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในชุดดอกไม้ที่เราคัดสรรมาเปิดให้ฟังกันในรายการคนข่าวเล่าเพลงค่ะในโอกาสพิเศษที่เราอยากจะระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะ
1: ค่ะดอกไม้นี่เป็นสื่อหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เรามอบให้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีการมอบดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยการมอบดอกไม้ให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีความรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็

0: ดอกไม้ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจัดเป็นธีมแบบดอกไม้อย่างจุใจเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เลยมีคนขอเพลงดอกไม้ไปเยอะเลยค่ะพี่ติ๋ว
1: ช่วยกันคิดก็ดีนะคะเนี่ย
0: บางเพลงเราไม่รู้จักอย่างเช่นเพลงที่บางท่านขอคุณอิ๋วมาเนี่ย
1: ขอมา
0: ดิฉันไม่เคยรู้จัก
1: เพลงดอกรักของคุณจินตนานะคะ
0: ใช่ค่ะรู้จักแต่เพลงเด็กดอกรักดอกรักทวนๆไม่รู้จัก
1: เดี๋ยวจัดให้ตามลำดับและแน่นอนมีคนขอเพลงดอกทองกวาวมานะคะเดี๋ยวต้องเปิดแน่ๆ
0: ขอบคุณค่ะทีนี้อยากจะพูดถึงพระองค์ท่าน
1: ค่ะ
0: ในเรื่องเล่าที่คนธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีประสบการณ์ตรงเล่าให้ฟังจะว่าตรงทีเดียวก็อาจจะอ้อมนิดนึงค่ะท่านผู้เล่าผู้นี้โพสต์เฟซบุ๊กดิฉันไม่แน่ใจว่าชื่อท่านชื่ออะไรนะคะประสะทะอย่าเอ่ยชื่อเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่านผิดค่ะเป็นภาษาอังกฤษเธอก็เล่าว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นอัยการอาวุโสนะคะเคยทำงานอยู่ที่สำนักงานอัยการตอนที่พระองค์พาได้ไปเป็นอัยการฝึกหัดก็ได้พบว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานที่แสนจะธรรมดาคนหนึ่งเขาใช้ถ้อยคำนี้เลยนะคะทรงขยันมากเพราะรู้องค์ว่าทรงมีเวลาน้อยกว่าอัยการฝึกหัดคนอื่นๆเพราะท่านมีพระราชกิจมากมีหน้าที่อื่นต้องทำอีกหลายอย่างความน่ารักของท่านในท่านทรงเรียกอัยการทุกคนว่าอาจารย์ทรงยกพระหัตถ์คมคือหมายความว่าไหว้นะคะอัยการผู้ใหญ่ทุกคนเจอก็ไหว้สอนงานเสร็จท่านก็ไหว้แล้วก็ทรงเปิดประตูให้ผู้ใหญ่เข้าออกก่อนทุกครั้งเดินสวนการตามบันไดท่านก็จะทรงหยุดแล้วก็เบี่ยงพระองค์ยืนนิ่งเพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยผ่านไปก่อนแล้วก็ยังทรงไหว้ทุกคนด้วยเสมอความที่ฝึกงานหนักท่านจะไม่ยอมพักไม่เสวยตามเวลาแถมยังไม่โปรดให้ใครจัดพระกระยาหารเพราะทรงรู้ว่าจะเสวยไม่เป็นเวลาเดี๋ยวแม่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะพลอยลำบากไปด้วยและภาพชินตาที่คนในตึกอัยการเห็นคือท่านจะทรงพระดำเนินตากแดดลงไปเสวยตรงเพิงหลังตึกเองเขาบอกเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะมีอะไรเหลือก็เสวยตามนั้นเพิงบ้านๆที่ปกติอัยการในตึกบางท่านเนี่ยไม่ลงไปทานด้วยซ้ำมีแต่เจ้าหน้าที่รุ่นเด็กๆหรือเสมียนทานกัน
1: ค่ะ
0: แล้วท่านเนี่ยก็ส่งขับรถมาเองทุกวันไม่ได้ใช้บริการรถยนต์หลวงนะคะนี่ก็คือพระราชจริยวัตรของพระองค์พา
1: ค่ะ
0: ของพวกเราที่อ่านแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณผู้ใช้เฟซบุ๊กดิฉันขอใช้ความพยายามอีกครั้งอิ๋วช่วยกันหน่อยชื่อท่านน่าจะอ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ประสัตตาหรือเปล่าคะประสัตตา
0: สิในใจโรสา
1: ค่ะนะคะ
0: ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยเพราะว่าท่านสะกดชื่อท่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
1: ช่วงนี้เราก็จะได้เห็นนะคะผู้คนได้น้อมถอยความอาลัยแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงความทรงจำเกี่ยวกับพระองค์พานะคะเมื่อวานนี้ดิฉันมีโอกาสจัดรายการกับท่านอัยการท่านหนึ่งนะเป็นรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านก็เล่าว่าก็ได้ทำงานถวายท่านตอนที่ท่านเป็นอัยการก็ทรงมีความเป็นกันเองนะคะแล้วก็ได้ร่วมโต๊ะสวยกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านเรียกว่าทรงเรียบง่ายไม่ถือตัวนะคะนี่ก็เป็นที่ประจักษ์นะคะสำหรับทุกๆคนที่ได้สัมผัสนะคะ
0: ล้วนประทับใจ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมาคุยกันต่อตอนนี้เราพักไปฟังเพลงดอกไม้กันอีกนะคะทีนี้มาถึงหน้าที่ของดอกแก้วแล้วค่ะคุณสุเทพวงศ์คำแหงจะขับร้องเพลงดอกแก้วนี
1: ้
0: ส่วนอีกเพลงนึงก็ดอกหญ้าคุณสุเทพเช่นเดียวกันค่ะ

0: ดอกหญ้านี่ก็เป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห์นะคะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบดอกหญ้ามาก
1: สวยนะคะเวลาที่เราเห็นดอกหญ้าบานเต็มทุ่งนะคะส
0: ี
1: ขาวสีเหลืองสีม่วงก็มีความสวยงาม
0: ใช่ค่ะก็ให้ความสุขเพลิดเพลินเจริญตากับเราแล้วก็มีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าก็ต้องมีประโยชน์กับระบบนิเวศด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสที่ดีนะคะได้สอบเอนทรานซ์ติดรุ่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอันนี้ขออนุญาตนะคะสำหรับผู้ใช้ Facebook ชื่อยินหรืออาจจะเป็นหญิงก็ได้พัชรินเล่าให้ฟังว่านานแล้วสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นและโชคดีที่สอบเอนทรานซ์ติดในรุ่นเดียวกับท่านตอนที่ยังไม่รู้จักกันก็แอบตื่นเต้นว่าจะต้องวางตัวยังไงราชาศัพท์ก็ไม่ถนัดแต่ท่านบอกกับเราง่ายๆว่าไม่ต้องพูดราชาศัพท์ให้เราเรียกว่าท่านตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งต้องไปอยู่หอที่รังสิตไกลบ้านมากๆสมัยนั้นพอเลิกเรียนก็จะมีท่านที่มาชวนไปเที่ยวไปทานไอติมสเวนเซนขอไปที่ห้างฟิวเจอร์รังสิตยังจำได้ว่ารสโปรดของท่านตอนนั้นคือเลมอนเชอร์เบทท่านคนน่ารักมากนิสัยดีมีซุกซนบ้างแกล้งพระพี่เลี้ยงบ้างตอนอยู่ปี3ตอนนั้นเราอยู่ชมรมยิงปืนและทำค่ายพาน้องๆเพื่อนๆไปหัดยิงปืนที่โรงเรียนในร้อยจปรท่านก็มาบอกเราว่าจะไปด้วยเราก็ถามว่าท่านจะไปได้จริงๆหรอก็ต้องนอนกันที่หอพักทหารนะไม่ได้สะดวกสบายอะไรเลยท่านก็ยืนยันว่าไปได้และท่านก็ทำได้จริงๆอยู่ง่ายกินง่ายไปรถบัสพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆสนุกสนานเฮฮากันในรถแบบวัยรุ่นคนหนึ่งและยังร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่ทางชมรมได้แพลนเอาไว้อย่างครบถ้วนไม่มีบ่นงองแงสร้างความประทับใจให้ทุกคนในทริปเป็นบุญของข้าพระพุทธเจ้ายิ่งนักที่เคยได้รับพระเมตตาให้ครั้งหนึ่งเคยใกล้ชิดก็ขอน้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้TU2540อันนี้ก็ขอนำเอามาเล่าเพื่อที่จะให้ได้เห็นว่าพระองค์ท่านนั้นได้ทรงดำรงพระองค์อย่างไรกับมิตรนะคะนี่ก็คือรายการคนข่าวเล่าเพลง
1: ค่ะก็อยากจะพูดถึงในขณะที่ทรงพระเยาว์นะคะก็มีเหตุการณ์ในปี2533ตอนนั้นพระชนชาติ11ถึง12ปีค่ะท่านทรงศึกษาในระดับมัธยมศึกษานะคะก็ได้ประทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตส่วนพระองค์ในรายการโทรทัศน์นะคะก็ทรงเล่าเรื่องราวในวัยเรียนกีฬาที่โปรดปรานแล้วก็เหตุการณ์ที่เคยทรงแอบปลอมพระองค์ไปเที่ยวงานกาชาดด้วยนะคะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความสนพระทัยในศิลปะของญี่ปุ่นค่ะโดยในอดีตเนี่ยทรงพระนิพนธ์บทกลอนไฮกุซึ่งเป็นบทกลองของญี่ปุ่นนะคะที่เป็นที่นิยมซึ่งสะท้อนถึงธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนได้รับรางวัลจากการประกวดและผลงานที่ถูกนำไปจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็อยากจะเล่าเรื่องนึงเพราะว่ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเมื่อครั้งทำข่าวเป็นนักข่าวตามเสด็จพระองค์ท่านค่ะคือพระองค์พากับพระองค์สมสวลีนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นในการประกวดบทกลองไฮกุเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็ได้เห็นพระจริยวัตรทั้งของพระองค์สมแล้วก็พระองค์พานะพระองค์สมนี่ท่านก็ทรงเรียกว่ามีเมตตาและใจดีมากๆนะคะพระองค์พาในครั้งที่ทรงพระเยาว์ก็จะเป็นเรียกว่าค่อนข้างจะแก่นๆนิดนึง
0: มีความ
1: น่ารักแล้วก็แบบเด็กผู้ชายนะคือจะไม่ใช่แบบเป็นเด็กผู้หญิงเรียบร้อยทั่วไปนะคะแล้วก็ตอนที่ไปพักอยู่บ้านแบบญี่ปุ่นนะ
0: คะ
1: นอนพื้นแล้วก็มีประตูเลื่อนบานใหญ่ๆนะคะในขณะนั้นช่วงเวลาค่ำๆเนี่ยก็มีคนเปิดประตูมาพระองค์พาค่ะพระองค์พาบอกว่าเสด็จแม่เชิญให้ไปทานอาหารด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ก็เลยมีโอกาสร่วมโต๊ะเสวยนะกับพระองค์สมกับพระองค์พาด้วยนะก็ถือว่าเป็นความประทับใจที่พระองค์ท่านทรงเป็นกัน

0: เองนะคะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ตรงพาเนี่ยท่านช่างพูดช่างเจรจาแต่ว่าเวลาเจอกล้องเนี่ยตอนนั้นช่างภาพช่องเจ็ดนะนะคะก็ตามเสด็จไปด้วยพี่พิพัฒน์แล้วก็กรงพานี่ก็ชอบหยอกทรงหยอกกับช่างภาพ
1: ะ
0: นะคะเหมือนก็หลบไม่อยากให้ถ่ายแล้วบางทีก็เอามือมาปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ฉันเองก็
1: คิดเลย
0: อยากจะขอสัมภาษณ์ตรงท่านนะขอประธานสัมภาษณ์ท่านก็แบบไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบคิดเล่น
1: ทรง
0: ค
1: ิ
0: ดเล
1: ่นนั่นทรงหน้ารัก
0: ค่ะ
1: นี้พูดถึงเรื่องช่องเจ็ดสีเห็นคุณตูนอ่ะไม่รู้ตูนชื่อจริงชื่ออะไรเป็นช่างภาพช่องเจ็ดนะคะตอนที่มีข่าวพระองค์ท่านใหม่ๆเนี่ยโพสต์รูปที่พระองค์ท่านถือกล้องของช่องเจ็ดสีมีตราช่องเจ็ดสีชัดเลยทำท่าเหมือนเป็นช่างกล้อง
0: คนที่ไปครั้งนั้นอ่ะคือพี่ชาตรีที่เป็นช่างภาพพี่ชาตรีเนี่ยเป็นคนตามเสด็จนะคะแล้วก็ตอนนั้นพี่ชาตรีก็เหมือนกับว่ามีคนในคณะนี่แหละนะคะอยากจะทดลองแบกกล้องว่าหนักเท่าไหร่นะพอพระองค์พาทรงเห็นแบบนั้นท่านก็อยากจะลองบ้างอยากจะลองบ้างกล้องนั้นก็เป็นกล้องใหญ่ๆน้ำหนักประมาณ8กิโลกว่า
1: ใช่เพราะเห็นท่านแบกทำไมทำแมงเลยนะ
0: ใช่ใช่ท่านทรงมีความอยากทดลองอยากดูแล้วก็ได้ถ่ายภาพได้หลายภาพที่ช่องเจ็ดเขานำมาเสนอนะคะในวาระนี้ค่ะ
1: นะคะหลายคนก็คงได้เห็นไปแล้วล่ะแต่เราอยากพูดถึงเอาละค่ะตอนนี้มาฟังเพลงกันอีกนะคะ
0: ค่ะ
1: มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งชื่อคุณอภิชาติคิดดีเนี่ยได้พูดถึงเพลงนี้ด้วยเราไปฟังด้วยกันเลยสำหรับเพลงกล้วยไม้คุณอารีนักดนตรีและต่อจากนั้นก็ฟังเพลงปานันนะคะจากคุณรวมทองทองลั่นทมค่ะ
0: ค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์ขณะนี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 9:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายน2569โดยภาคเอกชนเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่

0: ที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกรัฐมนตรีมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศให้เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทางด้านมรดกวัฒนธรรมศิลปะและงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้รัฐบาลหนุนกรต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตทะลุเกือบ 60,000 บัญชีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.รายงานผลการดำเนินงานในช่วง5เดือนแรกของปี2569โดยมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวหารวมโทษ43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับรวมกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง663ล้านบาทและเงินใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามภัยหลอกลงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดการสกัดกั้นการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568ท้อนความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

0: คุณฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะจัดเพลงกุหลาบเวียงพิงให้ได้ฟังกันเปิดเมื่อไรฟังเมื่อไรก็เพราะเมื่อนั้นนะคะก็ให้ฟังในเสียงร้องของคุณอรวีนะคะเสียงหวานๆนะคะเพราะว่าเราเปิดในเวอร์ชันของคุณดวงจันทร์ไพโรจน์เนี่ยค่อนข้างจะบ่อยนะคะก่อนหน้านี้ทีนี้วันนี้วันที่14มิถุนายนนะคะก็อยากจะพูดว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงคือเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะคุณผู้ฟังสภากาชาดไทยก็ขอเชิญชวนนะคะไปบริจาคโลหิตกันนะคะท่านสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะในหลายจุดด้วยกัน
1: ในห้างทางบ้านพี่เนี่ยเขาจะมีทุกเดือนเลย
0: ค่ะในห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสภากาชาดไทยเนี่ยเขาจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยนะคะก็มีการให้บริการประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมาตั้งแต่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้14มิถุนายนก็เป็นวันบริจาคโลหิตโลกนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าปริมาณโลหิตสำรองก็ร่อยหรอลงไปเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องบริจาคเพิ่มเติมแล้วก็โลหิตที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันมีอายุด้วยนะคะไม่ใช่เก็บไว้ได้ตลอดเวลานะคะต้องใช้ให้หมดภายใน อายุของเขาภายในกำหนดนะคะ
1: จึงหมายความว่ารับ
0: บริจาค
1: ตลอดเวลาเพ
0: ื่
1: อมาเสริมของที่เสียไปแล้วก็เพื่อมาเพิ่มในส่วนที่ไม่มีจำเป็นนะคะเป็นการต่อชีวิตเป็นการช่วยให้หลายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะนะใครที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนที่เพียงพอนะถ้าอดนอนอดหลับอดนอนนี่ก็อาจจะไม่ดีนะต้องทำให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วย
1: พูดถึงตัวเองเนี่ยเคยมีความอยากที่จะบริจาคโลหิตนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคุณสมบัติไม่เข้าในข้อที่อิ๋วพูดมาเลย
0: น้ำหนักหรือเปล่าคะ
1: ทั้งน้ำหนักทั้งพักผ่อนน้อยเพราะเมื่อก่อนทำงานหนัก
0: ค่ะ
1: หมอบอกว่าเลือดลอย
0: อีเวนก็เหมือนกันก็พอพี่ติ๋วนะอยู่นะน้ำหนัก45
1: ค่ะ
0: นะคะบางที44 45เนี่ยแต่ก็มีอยู่ช่วงนึงนะก็พยายามทำน้ำ

0: หนักเพิ่มขึ้นมา1กิโลคือ46เพราะว่าอยากจะไปบริจาคเลือดค่ะ
1: ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอ้ขอแสดงความยินดีคือพอปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยน้ำหนักเกิน45แล้ว
0: ค่ะ
1: คือบางทีเฉียด48แต่ว่าอายุมากไป
0: ต้องดูความพร้อมของตัวเราด้วยนะคะทางสภากาชาติไทยเขาก็บอกว่าจริงอยู่มีคนไปบริจาคแต่ว่ายังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากสำหรับคนที่บริจาคต่อเนื่องทุก3เดือนนะ
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะ
1: เมื่อก่อนนั้นจะมีบางคนนะเขาจะปวดเลยว่าเนี่ยตอนนี้ไปบริจาคจนได้รับเหรียญที่ระลึกได้รับของที่ระลึกอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าบริจาค กันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยไปบริจาคเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลอย่างดีมีเครื่องดื่มมีน้ำมีขนมที่ด้วยนะคะแล้วก็บางช่วงเวลาก็จะมีของที่ระลึกอ่ะจะเป็นเสื้อยืดบ้างจะเป็นของต่างๆบ้าง
1: ค่ะดังนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่คนสนใจในเรื่องของการทำร่างกายให้แข็งแรงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขาจะออกกำลังกันมากแข็งแรงแล้วมีโอกาสไปบริจาคเลือดกันค่ะ
0: น่าดีใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุนะคะใครที่เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าอย่างผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยนะคะก็อาจจะอายุมากขึ้นคุณแม่ดิฉันก็80กว่าแล้วนะคะ
1: ค
0: ุณแม่พี่ติ๋วนี่ก
1: ็วันนี้94
0: ทราบว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วยนะปีนี
1: ้วันนี้ครบรอบเลยเมื่อเช้าก็เรียก
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ขอบคุณมากเมื่อเช้าก็โชคดีได้มีโอกาสที่มีพระรูปหนึ่งนะคะเคยเป็นพระอุปชาขออภัยครับเคยเป็นพระพี่เลี้ยงของพระหลานชาย
0: ค่ะ
1: ก็เมตตามารับบาตรที่บ้านคุณแม่ก็ได้ใส่บาตรง่ายๆมีการให้คุณแม่ได้ชื่นชมเค้กเพราะเดี๋ยวนี้ท่านก็ทานไม่ได้แล้วง่ายๆและของขวัญก็เป็นดอกกุหลาบดอกหนึ่งซึ่งคุณแม่บอกว่าดอกเดียวก็พอแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะสำหรับคุณแม่พี่ติ๋วนี่เห็นว่าชอบดอกกุหลาบมากๆเลยใช่ไหม
1: ชอบมากค่ะท่านมองไม่วางตาเลยคือก็ซื้อไปให้ท่านแบบดอกไม้ดอกใหญ่ๆหน่อยนะคะสวยงามก้านใหญ่แข็ง
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดเพลงเกี่ยวกับกุหลาบให้คุณแม่พี่ติ๋ว
1: โอ้ขอบคุณมาก
0: ต่อในสองเพลงกุหลาบในมือเธอเสียงร้องของคุณชรินทร์และกุหลาบปากสั่นคุณอรวีค่ะ

0: ฟังเพลงไปแล้วเราก็มีความคลึกเคลิ้มกับบทเพลงนะคะเพราะๆในยามเช้าๆแบบนี้นะคะในรายการคนข่าวเล่าเพลงเพลงเมื่อสักครู่นี้กุหลาบปากสั่นเนี่ยก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะในไทยซึ่งกระพันขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2502 ค่ะโดยศิลปินชาวลาวจำปารัตนสวรรค์นะคะซึ่งแต่งขึ้นขณะที่ไปเยี่ยมพี่ชายที่เมืองปากสั่นแขวงบริคัมไซประเทศลาวค่ะได้พรรณนาถึงความงดงามของธรรมชาติแล้วก็สาวงามแห่งเมืองปากสันริมแม่น้ำสันนะคะก็เปรียบผู้หญิงสาวเป็นกุหลาบสวรรค์แล้วก็เป็นกุหลาบที่เป็นสีดั่งทองนะคะผู้ขับร้องคนแรกเนี่ยคือคุณสันติพิมพ์สวรรค์นะคะก่อนที่บทเพลงเนี้ยจะถูกนำมาขับร้องใหม่แล้วก็โด่งดังในฝั่งไทยโดยศิลปินหลายท่านไม่ว่าจะเป็นวงคนดันเกวียนนะคะภูสิมิงนอสวรรค์ไม้เมืองนะคะแล้วก็ที่เปิดปลายนี้คุณอรวีสัจจานนท์ค่ะ
1: ของคุณอรวีนี่พิเศษนะคะมีการปรับเนื้อเพลงเพื่อให้เข้าคุณอรวีมั้งเพราะว่าถ้าเป็นดั้งเดิมเนี่ยเขาชมผู้หญิงที่กำลังลอยคออาบน้ำอยู่
0: ไปแอบดูผู้หญิงสิ
1: คุกแหมได้พูดแอบน่าเกลียดก็อาจจะแบบว่าไม่ต้องแอบ
0: พอดีเห็นอะไรอย่างนี้ก็เลยชื่นชมนะคะก็ทำให้นึกถึงธรรมชาติที่ประเทศลาวเพราะว่ามีโอกาสเคยไปที่วังเวียงนะคะ

0: ามากเลยตอนเช้าก็จะมีหมอกนะคะโอ้เป็นแนวยาวเลยทีเดียว
1: ค่ะวังเวียงดิฉันไม่เคยไปฮะเคยไปแต่หลวงพระบาง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีพี่คนหนึ่งเป็นคนลาวแต่เขาอยู่ฝรั่งเศสนะคะเขาก็เป็นคนลาวที่ลี้ภัยมาจากวังเวียงและดูเหมือนก็มีเชื้อเจ้าด้วยอะไรเนี่ยเขาก็เคยเล่าให้ฟังถึงความน่าอยู่ของวังเวียง
0: ค่ะมีโอกาสก็เพื่อนบ้านกันนะคะก็ไปกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ไปทักทายแฟนเพลงสักที่หนึ่งคุณสิริรักษ์นะคะรับชมรับฟังทาง Facebook บอกว่าสวัสดีค่ะคุณดีเจทั้งสองท่านที่น่ารักชอบเพลงแรกมากเลยจะมีเสียงไวโอลินชัดเจนตั้งแต่เริ่มเข็มฝึกเล่นไวโอลินของลูกที่ลูกไม่ได้เล่นแล้วขอบคุณนะคะเปิดเพลงร้อยให้ฟัง
1: น่ารักจังเลย
0: แล้วผมบอกว่าเด็กผักไปยืนโยกไปด้วย น่ารักเลยเลยท่านเนี่ยฟังทางวิทยุนะคะหรือว่าจะ Facebook ก็แล้วแต่ก็ทำกิจวัตรประจำวันไปด้วยบางคนก็อาจจะทำงานบ้านอยู่ขวาดบ้านถูบ้านทำอาหารอยู่บางท่านก็ขับรถไปฟังเพลงไปนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของสื่อที่ให้เราเสพความสุขทางหูนะคะคือเหมือนกับว่าไม่ต้องดูภาพนะเราฟังไปแล้วก็ทำกิจวัตรอย่างอื่นไปได้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือวันนี้เราเปิดเพลงในแนวที่เกี่ยวกับดอกไม้นะคะเพื่อจะให้กำลังใจทุกท่านในยามที่มีความเศร้าโศกนะคะจากการจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์พาอันเป็นที่รักของพวกเรานะคะซึ่งท่านก็ทรงเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ศิษย์เก่าแม่โดมนะคะเหมือนกับดิฉันเองกับพี่ติ๋วด้วยนะคะทีนี้ก็มีผู้ที่แต่งบทกลอนเอาไว้นะคะคุณอภิชาติดำดีนะคะก็ได้แต่งบทกลอนนี้ไว้ก็ขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะแม่โดมเหม่อมองฟ้าน้ำตาหล่นอสุชนเจ้าพระยายังบ่าไหลร่มยุงทองกล่อมเหว้าเวใจพ้องเพื่อนโดมกราบอาลัยพระองค์พาเกียรตินิยมนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สุดสามารถตั้งพระไทยใฝ่ศึกษาเลือดเหลืองแดงแหล่งประสิทธิวิทยารับใช้ประชาก้าวไปเป็นอัยการโลกประจักษ์เจ้าฟ้านักกฎหมายแกร่งประกายทั้งการทูตการทหารทั้งชีวิตอุทิศพระองค์เพื่อทรงงานทุกถิ่นฐานคิดถึงเพื่อนพึ่งพาเด็กสตรีตั้งครรภ์ถูกคุมขังมิสิ้นหวังยังมีทางสร้างคุณค่าทรงนำแนวอภิวัตพัฒนาปฏิญญากรุงเทพโลกลือไกลเจ้าฟ้าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ทะนิราชทิพสถานพี่มาไหนทรงรู้เถิดพระองค์พาของคนไทยสถิตในใจดวงนิรันดร์นะคะด
1: ้
0: วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อธรรมศาสตร์แล้วก็ของพื้นโดมค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของพระองค์พานะคะก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจพอดีดิฉันได้อ่าน Facebook ของท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.กิตติพงษ์อุรพีพัฒนพงษ์ท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันสำคัญที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีพูดสั้นๆว่าทำบุญนะคะเพื่ออุทิศถวายกับพระองค์พานี่แหละเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ15ปีของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยพระองค์พาเนี่ยนะคะเป็นผู้พระราชทานให้กำเนิดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยแต่พระองค์เนี่ยไม่ทรงปรารถนาให้ใช้พระนามของพระองค์ท่านเป็นชื่อของสถาบัน
0: ค่ะ
1: และนอกจากนี้ก็ยังมีเกร็ดที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระองค์เนี่ยทรงสั่งสมประสบการณ์ดีๆไว้เยอะนะคะอย่างเช่นตอนจบปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอเนลก็ได้ไปฝึกงานที่สำนักงานกฎหมายระดับโลกนะคะชื่อเบเกอร์แมคเคนซี่ที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ในช่วงนั้นท่านก็ได้พบกับคริสเตียนลากาดซึ่งหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีในฐานะของผู้อำนวยการ IMF อีกด้วยนะคะค่ะก็เสริมเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ
0: ค่ะก่อนที่เราจะพักเบรกนะคะรับฟังอีกสักสองเพลงนะคะกลิ่นราตรีนะคะเสียงร้องของคุณชรินทร์ธนาคอนและดอกไม้ใกล้มือโดยคุณนัดดาวิยการค่ะ

0: ในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
7: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
6: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกดูด้วยกัน
8: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
11: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค

0: ป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิติภานาคพงศ์
2: ผมแห้งผมเสียผมตาปลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแห้ง

0: ที่จบไปนี่ก็ชื่อเพลงดอกรักบานแล้วนะคะคุณสอนคีรีศรีประจวบก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำมาให้เปิดด้วยนะคะเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะประพันธ์คำร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะคุณสอนคีรีนี่ก็ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานระดับตำนานเลยนะคะ
1: สมัยที่เขาดังมากๆนี่พี่ก็เป็นแฟนคนหนึ่งเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็เปรียบเรื่องของดอกรักใช่ไหมคะเป็นความรักของหนุ่มสาวบ้านนาที่เปรียบเสมือนดอกรักที่กำลังเบ่งบานแต่ว่าต้องเผชิญกับความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อคนรักเนี่ยไปพบกับหนุ่มบางกอกที่ร่ำรวยกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพลงลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มีออกไปเยอะเหมือนกันนะหนุ่มน้อยใจสาวเนี่ย
1: คือ
0: เป็นหลงหนุ่มบางกอกอะไรอย่างเงี้ย
1: สมัยก่อนนะ
0: สมัยก่อนใช่ไหม
1: แต่ว่าคนต่างจังหวัดก็มีความรู้สึกว่าคนกรุงเทพมีโอกาสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเปิดให้เข้ากับบรรยากาศด้วยนะเรื่องของฝนฟ้าก็ยังจะต้องเตือนกันอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังจะมีฝนชุกนะคะร้อนบ้างฝนบ้างก็อากาศแปรปรวนดูแลสุขภาพกันด้วยนะในช่วงเวลานี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะคุณวาสนานะคะฟังอยู่สระแก้วก็บอกว่าขอบคุณเสียงเพลงเพราะๆนะคะประทับใจนะฟังจากท้องทุ่งนาเนี่ยลมพัดเย็นสบายเลยนะคะ
1: อิจฉาอีกแล้ว
0: คุณนิคมนะคะคุณวัฒนาก็เล่าให้ฟังว่าเคยไปไหว้พระธาตุหลวงนะคะที่ประเทศลาวนะหลายๆท่านก็แจ้งมาว่าเคยไปคุณวาสนาก็บอกว่าเคยไปมาครั้งนึงประทับใจมากนะคะคุณนิคมชอบเพลงกลิ่นราตรีไพเราะมากค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะได้ติดตามรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงช่วงนี้วันนี้เราจัดเพลงเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ไปหลายชนิดแล้วนะคะก็ฟังกันต่อสำหรับมะลิซ้อนนะคะของคุณธานินทร์อินทรเทพแล้วก็ดอกรักนะคะมีคุณฟังแนะนำมา
1: อันนี้คอยฟังเลยเพราะว่าไม่เคยฟัง
0: คุณจินตนาสุขสถิตร้องเอาไว้ค่ะ

0: พลงที่เปิดไปก็มีทั้งมะลิซ้อนแล้วก็ดอกรักนะคะโดยเฉพาะดอกรักเพลงหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะคะ
1: ฟังดูภาษาเหมือนเป็นบทกวีนะ
0: ค่ะ
1: ไพเราะมาก
0: แล้วดอกรักเนี่ยก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีม่วงอ่อนด้วย
1: ใช่ตัวเองเลยเป็นคนชอบดอกรักแต่ว่าไม่ชอบตอนที่เขายางเยอะ
0: ก็จะมีน้ำยางนะคะที่ต้นเขาแต่ว่าก็นำมาร้อยมาลัยร่วมกับดอกมะลิและก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็เป็น

0: ดอกไม้เป็นต้นที่ขึ้นได้ตามทั่วๆไปที่บ้านฉันก็บ้านที่ฉันก็มีนะคะดอกรักเนี่ยนะคะแล้วก็ย้อนไปพูดถึงมะลิซ้อนเนี่ยก็เลยนึกถึงมะลิลาเหมือนกันนะคะพี่ติ๋วคุ้นเพลงนี้ไหมคะ
1: ลามะลิลา
0: ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา
1: เป็นเสียงประสานเลยนะมันยังไงน่ะ
0: เขาเป็นเพลงลามะลิลาเนี่ยเป็นหนึ่งในการละเล่นแล้วก็เพลงพื้นบ้านภาคกลางของไทยนะ
1: คะ
0: ก็ร้องเพื่อความสนุกสนานฝึกปฏิภาณไหวพริบนะและเป็นเพลงเชียร์ด้วยเขาบอกงี้ค่ะก็คือเวลาร้องลามะลิลาขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาใช่ไหมค
1: ะ
0: มันก็จะมีคือให้คนร้องต่อว่าขึ้นต้นด้วยคำใดก็ได้แต่คำสุดท้ายของกลอนต้องลงท้ายด้วยสระอาร้องต่อกันเนี่ยฝึกปฏิภาณไหวพริบ
1: เป็นมะละกอพออ
0: ย่าร้องต่อเลยดีกว่านะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ได้นึกไว้ก่อนเนี่ยนะคะค่ะคุณวาสนาบอกว่าตอนนี้ดินเสียงอึ่งอ่างกบเขียดร้องหลังจากฝนตกนะมีความสุขกับท้องทุ่งนานะคะ
1: นี่เมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่คุณสุภรัตน์ได้พูดไปดิฉันก็เปิดไปดูสรรพคุณของต้นรักม
0: ี
1: ทั้ง21ข้อนะไหนพูดเล่าหน่อยมะ
0: ได้เลยค่ะ
1: คือทำให้เจริญอาหารแก้ไอแก้หอบหืดแก้หวัดแก้กลักเกลื่อนแก้ปวดหูปวดฟันเป็นยาถ่ายแก้ริดสีดวงลำไส้ถ่ายพยาธิไส้เดือนขับเลือดฆ่าเชื้อแผลสดแก้โรคเรื้อนแก้ไข้แก้อาเจียนแก้บิดขับเหงื่อขับน้ำเหลืองเสียขับเสมหะ
0: สรรพคุณมากมายเลยแต่ว่าเราก็ได้แต่ชมแต่ดูอย่างเดียวนะคะ
1: ไม่น่ะสิ
0: คือดอกไม้เนี่ยหรือว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยเป็นสมุนไพรนะถ้าหากว่าเรานำมาใช้อย่างถูกวิธีนะคะดอกไม้นี่ก็จะมีดอกไม้ประเภทที่กินได้เนี่ยหลายชนิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้บางที่เขาก็ปลูกดอกไม้กินได้เอาไว้จำหน่ายตามร้านอาหารนะเพราะว่าดอกไม้พวกนี้ก็จะนำไปตกแต่งอาหารแล้วก็สามารถทานได้ด้วย
1: ใช่นี่แต่ไหนๆเราก็พูดเรื่องคุณประโยชน์ของรักถ
0: ้
1: าเกิดจะไปเด็ดมาเอามาใช้ประโยชน์ก็ขอให้ทราบด้วยว่าอย่าง
0: ต้องระวังด้วยนะ
1: เป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาค่ะ
0: ค่ะคือยางสีขาวๆอ่ะนะก็ต้องพยายามระมัดระวังอย่าให้โดนนะคะ
1: เขาบอกเนี่ยต้องสวมถุงมือยางใส่แว่นตาถ้าทานเข้าไปจะระคายเคืองเยื่อบุปากและกระเพาะอาหาร
0: ค่ะ
1: ทำให้อาเจียนปวดศีรษะท้องเดินสารพิษจะถูกดูดซึมผ่านลำไส้และเป็นพิษต่อหัวใจได้
0: ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยก็จะมีทั้งคุณและก็โทษ
1: ค่ะ
0: นะคะก็เหมือนกับเราทานอาหารอะไรเขาบอกว่าให้ทานหลากหลายอย่าทานอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของสารปรุงแต่งต่างๆเนี่ยที่ผสมกับอาหารโดยเฉพาะอาหารแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกกุนเชียงหมูยอหลายๆคนก็ชอบทานแต่มันก็จะมีสารปรุงแต่งเนี่ยที่จะสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทานอยู่ก็ทานได้แต่ว่าอย่าทานเยอะทานให้น้อยลงหรือว่าอย่าไปทานมากทั้งเหล่านั้นนะคะ
1: ต้องระวัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ฝากไว้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดต้องการจะเดินทางนะคะไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะคะที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เช้า 8:30 นจนถึง 16:00 นก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะมีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยด้วยนะคะและว่าหลังจากนั้นนะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะนี่ก็เป็นประกาศสำนักพระราชวังที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็นำมาแจ้งให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็คงจะส่งท้ายกันด้วยเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เป็นชื่อดอกไม้เหมือนกันนะคะไม่เปิดเพลงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าคนก็ยังนึกถึงกันอยู
1: ่
0: เยอะนะคะก็คือดอกทองกวาวนั่นเองนะคะเสียงร้องของคุณสรรเสนีนาคพงศ์เพลงนี้จริงๆชื่อว่าอดีตรักดอกทองกวาวแต่บางทีเราก็เรียกดอกทองกวาวเฉยๆนะ
1: ใช่ค่ะพูดตรงๆเลยน
0: ะ
1: ตัวเองเนี่ยเวลามีใครขอจะเปิดเองก็เขินคือถ้าไม่ขอชัดๆนี่ไม่กล้าเปิดก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เปิดให้
0: ค่ะก็มีคนขอมาด้วยนะคะก็จะส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะวันนี้ดีเจเอลสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ดีเจพี่เต๋อกิจิภาหรือสรรเสนี

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแถวทยอยเดินเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสาไทยสมาคมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยสำนักพระราชวังได้ติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่14 ถึง 16 มิถุนายน 2569เวลา8:30 น.ถึง16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่างวันที่13 ถึง 19 มิถุนายน 2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนเป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก

0: จัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยพร้อมเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยรัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค CB อย.กรมปศุสัตว์ผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวละลิลาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลว่ามีการผลิตและจำหน่ายหมูยอลูกชิ้นและไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,725 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทโดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้สินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือจำหน่ายในราคาถูกก็ตามรัฐบาลขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนพร้อมตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคทุกครั้งทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะคะก็พบกัน10 นาฬิกาจนถึง13 นาฬิกานะคะพบกับหญิงหนุ่ยดงรักอินทราดุลแล้วก็พี่อ้อยวิภาจันทรกุลนะคะ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะหลังจากที่ห่างหายไป2 สัปดาห์นะคะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะขอน้อมถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนม์แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาอันเป็นที่เคารพรักของปวงประชาชนชาวไทยเมื่อเช้าวันที่11 มิถุนายน 2569สิริอายุ47 พรรษา
0: แล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปนะคะมีประกาศของสำนักพระราชวังเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถไปเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็โดยมีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ได้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกา 30 นาทีจนถึง16 นาฬิกาของทุกวันนะคะ
1: ค่ะก็หายไป2 สัปดาห์มีแหละคุณอรุณทดีบอกว่าคิดถึงนะขอบพระคุณมากนะคะก็พอกลับมายังดูแบบเนาะมันก็พอดีมีเรื่องคือร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็พอดีมีเรื่องแบบที่ประชาชนปวงชนชาวไทยอะเนาะ
0: ใช่
1: ก็เราก็เลยตอนนี้วันนี้ต้องขออนุญาตนะคะลูกกรุงสุนทราภรณ์เลยเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่ต้อง
0: ไม่เป็นเพลง
1: ช้า
0: ใช่
1: นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพลงที่เปิดไปแล้วครับพี่อ้อย
0: ก็มีเพลงเดี๋ยวตอนนี้เราระหว่างนี้เราจะรอสายหน้าไมค์เผื่อว่าท่านผู้ฟังจะโทรเข้ามานะคะมีเพลงที่เปิดไปแล้วมีรอยแผลเก่าคุณธานีวินทรเทพในโลกแห่งความฝันคุณสรัญญานะคะสั่งฟ้าฟาดดินคุณชรินคิดถึงเธอทุกลมหายใจคุณนันทิดาค่ะผู้แพ้รักคุณเท่นะคะลืมเสียเถิดคุณรวงทองทองนั้นทองค่ะ
1: ค่ะทักทายทุกท่านนะคะที่รับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ Facebook Fanpage นะคะ RTM FM 95นะคะ SMS 4689400นะคะแล้วก็โทรศัพท์022481366อยู่กับน้องแป้งกับน้องพจน์นะคะขอสายหน้าใหม่กันได้1สายในช่วงเวลานี้นะคะทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะคุณอรุณทดีนะคะคุณแพทคุณภคธรพี่วัจนาคุณยงยุทธพี่ณรงค์ยินดีคุณทันวิชาคุณสุโฮเกนบูมนะคะคุณหนุ่มเพชรภูไทยลงต่อยแก่แล้วคุณอีพี่ใส่น้อยนะคะคุณชนันคุณนิคมคุณณรงค์จุ้ยทองคำอยู่ที่3ระยอดบอก33 องศานะคะคุณสุนันทาคุณสุภาพป้ายาสมุทรปราการคุณพรชัยจากแพร่นะคะพี่นาฏคุณยมพยายังนะคะแล้วก็คุณต่อจตุพลคุณประเสริฐรอดขำคุณปัทมาคุณสุกัญญานะคะแล้วก็มีคุณหนูริ่งนะคะคุณกิตตินะคะแล้วก็พี่สมพรนะคะ
0: คุณสมพร
1: ตอนนี้ขอเพลงกันมา
0: คุณหมอขอเพลงอะไรคะจำได้ไหม
1: ขอเพลง100 ในร้อยนะคะแล้วก็มีหลายท่านขอเพลงกันมานะคะก็ตอนนี้ก็ลงในการไปแล้วนะคะมีเพลงที่คุณยมพยายามขอเพลงกลางหัวใจของคุณแอดคุณแอดโชคชัยอันนี้น่าจะ
0: ขอไม่ขอให้ขอมาใหม
1: ่นะคะ
0: เพราะว่ามันเป็นเพลงแต่งใหม่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็ขอมาใหม่แล้วกันนะ
0: ตอนนี้เราสองคนก็จะแบบเหมือนมีอาการพี่นี่ยังเจ็บคออยู่เลยส่วนน้องพจน์ก็ยังมาอาทิตย์ที่แล้วพี่น่าจะติดจากน้องพจน์นี่แหละ
1: น้องพจน์
0: เขาอยากออกให้ไม่ทัน
1: น้องพจน์ก็อายทุกอาทิตย์ใช่ไหม
0: อายมากเลย

0: ไอตลอดเป็นภูมิแพ้ค่ะ
1: น้ำมันคืออยู่ในห้องที่คือเมื่อก่อนนี้ไม่มีความเย็นไงเขาเปิดประตูแล้วก็มียินดูดอากาศออกไปเพราะตอนนี้ก็เย็นไงน้องพลบอกฉันก็อยู่ในนี้ทั้งวันทั้งคืนฉันก็ไม่ไหวเนาะวันนี้น้องแป้ง

0: มีไหม
1: มีเดี๋ยวนะคะ
0: เดี๋ยวนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฮ
1: ั
2: ลโหล
1: สวัสดีค่ะ
2: ฮ
1: ั
2: ลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: คุณอะไรคะ
2: ปัญญาครับจากปราณบุรีจังหวัดประจวบ
1: อ๋อสวัสดีนะคะคุณปัญญาเราเคยคุยกันไหมเอ่ยน่าจะยัง
2: ครับเคยโทรมาคุยผมอยู่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบเน
1: ี่
2: ย
1: ไม่ได้แล้วค
2: ่
1: ะ
2: คร
1: ับวันนี
2: ้ก่อนเลยขอแสดงก่อนขอแสดงความไว้อะไรก่อนนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้พระองค์พาครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขอเพลงขอบัวขาวครับของฟรานซิสยิป
1: โอ้
2: นักร้อง
1: นักร้อง
2: กงอ่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้มีค่ะวันนี้อากาศที่ประจวบเป็นยังไงมั้งคะ
2: โอ้ดีมากเลยครับดีแจ่มใสมีฝนตกบ้างประปายดีมากครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีที่บอกว่าอยู่300ยอดบอกว่า33องศานั่นก็คงค่อนข้างร้อนเหมือนกันมั้งคะหรือว่าร้อน
2: แต่ผมแปลบุรีนี่ประมาณ20ฝ่ายเอง27-28เนี่ย
1: โอ้โหเห็นไหม
0: 20-28ครับ
1: ประมาณอยู่ประมาณนั้นก็ถือว่าไม่ร้อนค่ะพี่อ้อย
0: 20-28
2: ไม่ร้อนครับไม่ร้อน
1: แสดงว่าในจังหวัดเดียวกันโคราชอำเภอนี้มีความแตกต่างเรื่องของอากาศและ
2: ใช่ครับใช่ยิ่งขึ้นไปทางป่าละอูอะไรนู้นอากาศเย็นนะได้ยินไหมป่าละอู
0: เราเคยขายทุเรียนน่ะเหรอ
1: ที่ใช่
2: อากาศเย็นครับ
1: พี่อ้อยถามบอกว่าป่าละอูที่ขายทุเรียนแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: พี่อ้อยจำได้ตรงนี
0: ้ฟังตรงนี้แล้ว
2: เพราะว่าหมอนทองอ่ะ
1: เขาอร่อยเลยแหละทุเรียนที่เนี้ย
2: ครับหวานมันหวานไม่มากแต่ว่ามันคือสมเด็จย่าเอาพันไปมอบให้ตำรวจตชด.เอามาเล่นก็สมเด็จย่าเอาไปเยี่ยมตำรวจตชด.ที่ปาราโอนะไม่จัดใหญ่แล้วท่านก็เอาพันทุเรียนนี่ไปให้
1: อ
2: ูดอยู่นี่ดังมากเลยครับดังยิ่งกว่าทุเรียนโดนอีก
1: เอ๊ะ แล้วมันออกมาวางจำหน่ายหรือยังคะเนี่ย
2: นี่ฮะออกมาแล้วครับตอนนี
1: ้ทุเรียน
2: ตอนนี้ทางนี้ประมาณตัวละ170 180
1: ทุเรียน170 180
0: ทุเรียนโดนยังมีแต่เห็นขับรถไปไม่ค่อยเห็นสวนเลยตรงนี้หรือว่าไปไกล
2: ๆทุเรียนโดนเริ่มหายตายจาก
0: เพรา
2: ะว
0: ่
2: าม
0: ันเป็นตึกแทนเป็นอะไรเงี้ยใช่
2: เป็นบ้านหมดแล้วเป็นสวนไม่มีแล้วครับ
0: ในซอยเรวดีเมื่อก่อนนี้ค่ะ
1: แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงด้วย
2: ครับสมัยผมไปเรียนอยู่กรุงเทพอ่ะ2499ผมไปเรียนมัธยมเรื่องวิสันติราชผมลุงอ่ะสันติราชแล้วไปต่อเชียงสวาย
0: สมัย
2: อาจารย์หวังอาจารย์วังโซราคาโนนาเวอาจารย์ใหญ
1: ่ค่ะรุ่นสามมากเลย
2: ครับแล้วก็รับราชการรมช32ปีตอนนี้ก็ผมเกิด2488เนี่ยตอนนี้81อายุ81ปีกับ9เดือนแล้วเนี่ย
1: ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับปั่นจักรยานทุกวันครับเช้าเย็น
1: นี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเนาะถ้าสุขภาพดีเนี่ยอายุเท่าไหร่เราก็สบายสบาย
0: ต้องบอกให้หญิงหน่อยทำหญิงหน่อยก็เจ็บเข่า
2: คืออายุคือตัวเลขนะครับ
1: ใช่
2: ครับแต่ผมไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลปราณนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลย
1: หมอบอกดีด้วยยินดีด้วย
2: สุขภาพดีมาก
1: ค่ะนี่แหละดีที่สุดค่ะค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะแล้วมอบให้ใครคะ
2: มอบให้ท่านดีเจทั้งคู่ด้วยแล้วก็น้องหน้าที่รับสายด้วย
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณมากนะคะ
2: แล้วก็มีราคาเพลงร่วมพันด้วย
1: ค่ะ
2: แต่ผมฟังมาเป็น10ปีแล้วนะเนี่ย
1: แฟนรายการประจำเนาะ
0: ขอบคุณนะคะงั้นมาฟังเพลงนะคะ
1: มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: เช่นกันครับขอบพระคุณมากนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเทคขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิมซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้ว

้งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงแรกของรายการนะคะมีเพลงจากสายหน้าไมค์ที่แนะนำเข้ามามอบไปแล้วก็คือเพลงบัวขาวอันนี้ฟังจากร้องต่างประเทศนะคะฟรานซิสอีฟนะคะแล้วก็มีที่เปิดไปมีธาตุรักเสียงของพี่ตั้มชรัมนะคะตามด้วยเพลงของพี่หน่อยจิตติมาเจือใจที่ร้องพี่หน่อยร้องเพลงนี้เพราะมากเลยนะคะเพลงการเวลานะคะแล้วก็มีเพลงที่เพิ่งจบลงไปพอดีบังเอิญคุณณรงค์ยินดีจากไหน
1: จาก
0: นครศรี
1: ธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชแนะนำเข้ามาแล้วมันตรงกับพี่อ้อย
1: พี่อ้อยจัดไว้แล้ว
0: จัดมาแล้วพอดีใช่ค่ะก็เลยมอบไปเลยก็คือเพลงวันคอยค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสำหรับคุณคุณสุวรรณยาคุณสำราญนะคะคุณเรืองใจแล้วก็จากสวนเครื่องราชบุรีคุณโสภิตจากบ้านโป่งคุณเรนูคุณบุญเรืองคุณปกรณ์นะคะแล้วก็พี่แอ๋วผักสดเมื่อสักครู่เนี่ยพี่อ้อยที่หนูบอกว่าคุณมีคุณหนุ่มใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คุณหนุ่มเพชรภูไทย
0: ชื่อนี้แปลก
1: น่าจะคนเดียวกับคุณหนุ่มเมืองขอนแล้วค่ะเนาะใช่ไหม
0: คนเดียวกันไหม
1: เออเพราะว่าดูแล้วน่าจะใช่คนเดียวกันไหมล่ะ
0: ไม่รู้
1: นั่นแหละไม่รู้เพราะว่าเปลี่ยนชื่อไง
0: แต่ว่าหนุ่มเหมือนกัน
1: อ่
0: ะ
1: แล้ว
0: หนุ่มเมืองคอนหายไปไหนล่ะ
1: แล้วก็เขียนเหมือนกันเด๊ะเลย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ใช่หนูว่าน่าจะใช่นะ
0: ถ้าพูดก่อน
1: คุณวัฒนาเงินแก้วคุณเสรีสีดำโอ้ยขอเพลงมนต์รักลูกทุ่งขออนุญาตนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของลูกกรงสุนทรภพนะคะเดี๋ยว
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวฟังอีกสักเพลงนึงก่อนที่จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมง2นะคะมาฟ
1: ัง
0: เพลงบางปะกงนะคะเสียงพี่อ้อยพี่ภาจันทรกุลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: จากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันประชาชนถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสการะและลงนามถวายความอาลัยเนื้อเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นาทีมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างเนื่องแน่นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ข้าราชการกระทรวงคมนาคมทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนถวายสการะและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 16:00 นสอบปากคำ10 ตำรวจตรีตชด.ตลอดทั้งคืนรับสารภาพยิงจริงเพราะถูกรุมทำร้ายก่อนหลังจากเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุ10 ตำรวจตรีนำทัพอายุ33 ปีตำรวจตชด.ใช้อาวุธปืนขนาด9 มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1 คนและได้รับบาดเจ็บ2 คนเหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และเข้ามอบตัวแก่พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2 ชั่วโมงต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางไปรับตัวและนำตัวเข้าสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4 ชั่วโมงและเมื่อ9:30 นาทีที่ผ่านมาการสอบปากคำ10 ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาญาติของ10 ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมทั้งคู่ได้พูดคุยกันประมาณ15 นาทีจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบก่อนเกิดเหตุ10 ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางไปที่บินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและพูดคุยสักพัก

0: ก่อนที่จะมีปากเสียงกันและคนที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนรุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุออกไปประมาณ10เมตรและชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงจนเป็นเหตุให้1ในนั้นเสียชีวิตและกระสุนยังถูกคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนได้รับบาดเจ็บแล้ววิ่งหลบหนีก่อนออกจากที่เกิดเหตุด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลังจากที่10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ตกลงราคากันไม่ได้เนื่องจากวินมอเตอร์ไซค์เรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันขึ้นก่อนที่10ตำรวจโทนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รุมทำร้ายนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังกล่าวอีกว่า10ตำรวจตรีนำทัพมีปัญหาทางสภาพจิตขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตาม10ตำรวจตรีนำทัพรับสารภาพต่อข้อกล่าวหาโดยให้การว่าก่อเหตุจริงเพราะป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนโดยพนักงานสอบสวนเตรียมก็คุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกาย

0: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: ท่านผู้ฟังค่ะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะตอนนี้มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการแล้วก็เราอยู่ที่ LTM FM 95ทุกทุ่งมหานครนะคะเพลงที่ได้เปิดไปเมื่อต้นชั่วโมงก็จะมีเพลงรัก
1: ยามจน
0: รักยามจนนะคะเพลงที่ใครแนะนำ
1: พี่วัจนาขอมานะคะ
0: ค่ะเสียงของพี่กิติมาจ้ะแล้วก็มีเพลงรักอย่ารู้คลายคุณสุเทพวงศ์กำแหงตามด้วยเพลงถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่คุณสวรีภกาพันธ์กำรักคุณยันยงเสลานนท์ฝนยาสุดท้ายคุณบุษยารังสีแล้วก็
1: อก
0: ครูสเทพวงกำแหง
1: อกกระต่าย
0: อกกระต่ายให้กับใคร
1: คุณมงคลอุตราดิตนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขอทักทายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณแอปเปิลต้นแถวนะคะพอดีเพลงที่ขอมามันเป็นเพลงจังหวะเร็วๆขออนุญาตนะคะแล้วก็พี่เล็ก8ริ้วนะคะขอเพลงมอบให้น้องแป้งด้วยนะอืมพี่เล็กอะค่ะมอบให้น้องแป้งคุณเอกสินนะคะพี่คุณรัตนาเงินแก้วคุณจรูนนาคแก้วคุณนุชนาคคุณวันวิสาคุณสังเวียนคุณยายพอเพียงคุณซื้อดาดาคุณเกศรนาคเกลี้ยงคุณรักประพันธ์คุณสวัสดิ์น้องบางปลาคุณหญิงนนทบุรีคุณมีคุณมงคลอุตรดิตใช่ไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆท่านที่ขอมานะคุณเดี๋ยวนะคุณพรชัยจากแพร่ด้วยใช่ไหมคะพี่เส
0: น้อย
1: แนะนำ
0: เพลงอะไร
1: มีป้ายาก็เพลงคน
0: ร้อย
1: เดี๋ยวเราจะเปิดในช่วงต่อไปนะคะขออนุญาตนะคะตอนนี้นะบอกว่าใครที่แค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย

0: Steel Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะเอาไว้ใส่สลับได้นะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีกระเป๋าคาด LE 1ใบโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะคะฟังเพลงกันต่อไหม
1: ฟังเพลงต่อเพราะว่าเพลงที่จะเปิดเพลงได้ก็ว่าไปกับสวนพึ่งนะคะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นผัดๆใหม่ยำยำผัดๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิ

0: ใครพูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ก็ใกล้จะเวลาที่จะพักฟังข่าวพักเที่ยงนะคะเพลงยามรักคุณรัชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะคะหรือยามเช้าของป้ายาสมุทรปราการเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเพลง
1: ความรักของคุณสุเทพนะคะคุณชาติขอ
0: แล้วก็เพลงนี
1: ้สีแก้ว
0: เสียงซึมนะคะ
1: คุณสุเทพชาวลี
0: ใช่ค่ะ
1: คุณประเสริฐแล้วคำขอไว้นะคะแล้วก็แต่ละเพลงเราเปิดไปรอบหนึ่งแล้วนะที่ขอกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหลังเที่ยงก็มาเจอกันอีกช่วงหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะคะ
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ข้ามคืนสารภาพสิ้นยิงวินจริงเหตุถูกรุมทำร้ายก่อนตำรวจแจ้งข้อหาหนักฝากขังพรุ่งนี้ทรัมป์ลงนามข้อตกลงยุติสงครามอิหร่านวันนี้แต่อิหร่านปฏิเสธมองเร่งรัดลงนามอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวรายงานให้ได้ทราบกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองเรียมดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะวันนี้ขอเริ่มกันที่สำนักพระราชวังที่เปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่เวลา 8:30 นมีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอสบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่าง 14-16 มิถุนายนนี้ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งวันแรกเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่สนามหลวงนะคะก็คือ14มิถุนายนก็มีการเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกประชาชนก็เข้าแถวเป็นการทยอยเข้าแถวในเดินทางเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่น้อง

0: ท้องสนามหลวงมีการจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกตั้งแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมอย่างพร้อมเพรียงสำนักพระราชวังติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่าง 14-16 2000 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่าง 13-19 มิถุนายนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันซึ่งตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้ประชาชนเป็นระยะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอาหารของว่างและนมจากโครงการดอยคำมาแจกให้กับประชาชนที่มารอเข้าแถวที่พระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยภาคเอกชนนั้นเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวถ้ามีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทั้งด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ค่ะหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของภาคเอกชนนะคะก็คือการจัดตั้ง Art Free Zone หรือว่าเขตปลอดอากรด้านศิลปะค่ะเพื่อจะดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกเห็นว่าแนวทางนี้นะคะมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะนอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างชาติแล้วก็ยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นค่ะโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
0: รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,100 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนนางสาวรัชดาธนายุเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้น

0: ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี69ซึ่งก็มีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับมากกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งส่งเป็นรายได้ให้แผ่นดินแล้วค่ะในด้านการปราบปรามภัยหลอกลวงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิด368บัญชีดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน7ถึง48ชั่วโมงหลังจากการได้รับแจ้งตรงนี้ช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมนะคะ 58,000 บัญชีเพิ่มขึ้นจากกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี68ค่ะก็สะท้อนถึงความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุกนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าผลการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างรูปเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะคะนอกจากนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกนะคะเรื่องของกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้รถมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มเศรษฐกิจเป็นรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมานานสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสุขภาพชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนก็ต้องมีองค์ประกอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผ่านมานะคะเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วจะต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์อย่างไฟหน้าต้องมีนะคะไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่บริเวณด้านท้ายเพิ่มการมองเห็นเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและเบรกไฟสีแดงให้ส่องสว่างด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นนะคะเมื่อมีการชะลอหรือว่าหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
3: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการปกครองออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลเสนอข่าวว่าคนไทยผวารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติต่างด้าวผู้ได้สัญชาติไทยใหม่เล่นการเมืองประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติของกระทรวงมหาดไทยกำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวางค่ะหลังพรรคไทยพักดีออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านพร้อมกับเตือนว่าแนวทางการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในอนาคตนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสนอให้

0: มีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติเนื่องจากได้รับรายงานความเป็นมาและสภาพปัญหา3ประเด็นค่ะซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกานะคะ3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการแก้ไขประเด็นการให้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติค่ะซึ่งในนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้ถือว่าเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะเพื่อให้ผู้ได้สัญชาติไทยดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไทยสมบูรณ์และเท่าเทียมเนื่องจากมีข้อจำกัดในบางประการเช่นสิทธิ์ในการประกอบอาชีพสิทธิ์ทางการเมืองเป็นต้นค่ะส่งผลให้มาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติไม่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมสมบูรณ์นะคะโดยประเด็นนี้นะคะได้มีการสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการเพื่อแก้ไขสัญชาติกฎหมายสัญชาติโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหัวข้อเกิดในไทยมีสัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิ์หรือนะคะปัญหาใหม่ในการตีความสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของคนไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ค่ะประเด็นที่2ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าหญิงชายหรือหญิงเป็นคำว่าคนบุคคลและแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าภรรยาหรือสามีเป็นคำว่าคู่สมรสตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็มักจะเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองค่ะโดยประเด็นนี้นะคะเกิดจากผลการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกันจึงจำเป็นต้องเสนอแก้ไขค่ะส่วนเรื่องที่3ก็คือการกำหนดสิทธิอาศัยให้กับผู้บุคคลซึ่งเสียสัญชาติไทยตามหมวด2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินี้เนื่องจากมีบุคคลสัญชาติไทยได้สละสัญชาติไทยเสียสัญชาติไทยหรือว่าถูกถอนสัญชาติไทยเนื่องจากเหตุผลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการไปอาศัยยังต่างประเทศแล้วก็ได้สัญชาติในประเทศที่อาศัยปัจจุบันนะคะประเด็นนี้เกิดจากผลการปฏิบัติงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะที่พบว่ามีบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเกิดความยากลำบากในการกลับมายังประเทศไทยเพื่อจะเยี่ยมญาติในประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องเสนอแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยนะคะทางกรมการปกครองขอเรียนว่าการพิจารณาให้สัญชาติไทยในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์วิธีการที่รัดกุมและได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งในเรื่องพรบสัญชาตินะคะมีการแจ้งเรื่องของร่างแก้ไขพรบมุ่งจะแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องของสิทธิทางการเมืองการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยให้เป็นไปตามเงื่อนไขนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกชี้แจงเพจภูเก็ตไทมส์ของที่มีการโพสต์ข้อความคนไทยผวามีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศไทยได้ทุกระดับภูเก็ตเรานะคะแล้วก็บอกว่าเสียเปรียบนางสาวพอทะเลบอกว่าการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ให้กลุ่มบุคคลที่อาศัยในไทยมาเป็นเวลานานได้มีตัวตนชัดเจนผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลซึ่งคงค้างมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณายืนยันเลยว่ารัฐบาลนั้นในการจะทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งก็ขออย่า กังวล นะคะสิทธิทางการเมืองและการลงรับสมัครเลือกตั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,900

0: ที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะคะวันนี้ทางกรมปศุสัตว์เข้าไปผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนชื่อดังค่ะยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากมีข้อมูลว่ามีการผลิตก็จำหน่ายหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,000 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทก็เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับอย.กรมปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานีนะคะในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแม้ว่าสินค้านั้นจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือว่าจำหน่ายในราคาถูกก็ตามนะคะรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนค่ะพร้อมกับตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคด้วยนะคะทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเร่งปั้นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ต้นแบบเคหะเพื่อคนไทยสูงวัยครบวงจรชูบ้านดีทำเลดีราคาจับต้องได้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาซีเนียร์คอมเพล็กซ์หรือที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยในผู้สูงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารพม.การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะมีแผนพัฒนาต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐมนตรีพม.ก็มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยในผู้สูงอายุในอนาคตจะทำรูปแบบพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอครม.พิจารณานอกจากนี้ยังกำหนดการออกแบบโครงการยึดหลักนะคะ Universal Design อย่างเต็มรูปแบบให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ยกระดับโครงการต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะ
1: กรณีตำรวจตชด.นะคะใช้อาวุธปืน9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงค่ะซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางก็ไปรับตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยเมื่อช่วง 9:30 นที่ผ่านมาค่ะการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงนะคะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมนะคะได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบวงจรปิดที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบว่าก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพค่ะได้เดินมาที่วินมอเตอร์

0: มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็พูดคุยกันสักพักหนึ่งก่อนจะมีปากเสียงและคนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนก็รุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปประมาณ10เมตรแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงเป็นเหตุให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตค่ะแล้วกระสุนก็ยังไปถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไปค่ะด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพบอกว่าการทะเลาะวิวาทในเกิดขึ้นนะคะหลัง10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าวินนั้นเรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันนะคะก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายค่ะนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังบอกด้วยนะคะว่า10ตำรวจตรีนำทัพนั้นมีปัญหาสภาพจิตตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตนะคะแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตามค่ะผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อเหตุเพราะว่าป้องกันตัวนะคะเนื่องจากถูกกลุ่มคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็เตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพรบ.อาวุธปืนค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงพื้นที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของบางคนวันนี้ที่ไปลงพื้นที่นะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14วันนี้ไปลงพื้นที่ชุมชนสันติอโศกถนนนวมิน44บึงกุ่มพบปะประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายแซมดินเลิศบุตรผู้นำเครือข่ายชุมชนบุญนิยมสถาบันบุญนิยมและบริษัทพลังบุญท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นญาติโยมขอถ่ายรูปเป็นอย่างคับคั่งในการลงพื้นที่นะคะดร.มาริกาก็รับฟังแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเองดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายซื่อสัตย์มุ่งประโยชน์ส่วนรวมดร.มาริกาบอกว่าแนวคิดกินน้อยใช้น้อยทำงานมากและการบริหารงานที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นผู้ว่ากทม.จะนำแนวคิดชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะชุมชนนี้แต่ยังจะมีอีกหลายชุมชนที่เป็นลักษณะชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการสร้างชุมชนเข้มแข็งเมืองสุขภาพดีสวนสาธารณะคุณภาพและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านมีกำหนดจะลงนามในวันนี้นะคะ14มิถุนายนค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีแต่อิหร่านยังคงปฏิเสธแล้วก็แสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวค่ะทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลนะคะบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีพร้อมระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังการลงนามสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีเซบาสชารีฟของปากีสถานประเทศคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยหลักที่บอกว่าร่างข้อความสุดท้ายบรรลุผลแล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน24ชั่วโมงก่อนจะมีการเจรจาในระดับเทคนิคต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะทรัมป์อ้างด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและกองทัพสหรัฐจะเข้าไปดำเนินการเก็บกู้และทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเอสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านแล้วก็กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC แถลงแย้งว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้และวิจารณ์การเร่งรัดของทรัมป์ว่าอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองแต่ยอมรับว่าข้อตกลงใกล้ความจริงและอาจลงนามได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะ สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นค่ะส่วนประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ที่ซับซ้อนจะถูกยกไปเจรจาในช่วงเวลา60วันหลังจากนี้ซึ่งก็ขัดแย้งกับคำแถลงของสหรัฐนะคะที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์

0: แผนเรียบร้อยแล้วค่ะข่าวคราวเรื่องข้อตกลงนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งในอิหร่านโดยมีผู้ประท้วงรวมตัวกันหน้าอาคารกระทรวงการต่างประเทศในเมืองมัชฮัดเพื่อขับไล่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศโดยกล่าวหาว่าทีมเจรจายอมอ่อนข้อผ่อนปรนตามกลุ่มประเทศตะวันตกมากเกินไปค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายนะคะที่อิหร่านจัดพิธีศพอาลีคามาเนอีวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยเป็นการรายงานของสื่อรัฐบาลอิหร่านนะคะที่รายงานพิธีศพของอาลีคามาเนอีผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมและจะสิ้นสุดพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ9กรกฎาคมหลังจากต้องเลื่อนพิธีออกมานานกว่า4เดือนเนื่องจากสถานการณ์สงครามและความไม่มั่นคงในภูมิภาคสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานพิธีไว้อาลัยครั้งประวัติศาสตร์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน3เมืองสำคัญเริ่มจากพิธีไว้อาลัยขบวนแห่ศพนะคะที่กรุงเตหะรานเป็นเวลา3วันคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมไว้อาลัยหลายสิบล้านคนจากนั้น7กรกฎาคมเคลื่อนขบวนประกอบพิธีไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์กลุ่มศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญตอนใต้ของเตหะรานก่อนวันที่จะมีพิธีฝังศพฝังร่างในวันที่9กรกฎาคมที่สุสานหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคอมเมนีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์อายาตุลลอฮ์อาลีคอมเมนีวัย86ปีถึงแก่สัญญกรรมเมื่อ28กุมภาพันธ์จากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสี
3: ตัวเองเย็นนี้ปอเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพลินเพลงหวานนะคะสำหรับเพลงที่เปิดไปแล้วทั้งหมด5เพลงท่านผู้ฟังมีบางท่านที่อยากจะจดชื่อเพลงนะคะฟังดีๆนะคะก็จะได้ไปเปิดฟังกันเองเพลงดาวค่ะคุณธนินทรเทพนะคะแล้วก็ฉันจะฝันถึงเธอคุณสุภัทรานะคะแล้วก็เพลงหยาดเพชรคุณชรินทร์นันทนาครนะคะรักข้ามขอบฟ้าคุณศรีสไลสุชาติวุฒิแล้วก็เพลงชู้ทางใจคุณวินัยพันธุรักนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายกันอีกนิดนึงนะคะคุณพักพอกำกานะคะน้องต้าสุภกรนะคะคุณเน่งนะคะบอกว่าเพลงค่ำแล้วจินตนาสุขสถิตขอฟังนี้เก็บไว้นึกระลึกถึงคำหนึ่งจิตคิดชวนหวนคำหนึ่งว่าครั้งหนึ่งแม่นี่เอ่ยเคยกล่อมนอนต้องคราวหน้านะคะคุณเน่งเพลงไม่ทันนะคะแล้วก็คุณลาวันคุณสุธีบรรเทาทุกคุณลำดวนเจ้านะคะคุณสงวนศรีคุณมีมิมี่คุณชีวิตต้องทนคุณสุธิการนะคะคุณวิชัดนะคะคุณกฤษมนคุณอินทนนะอาจจะอ่านผิดต้องขออภัยคือเป็นน่าจะจากลาวนะคะแล้วก็คุณหญิงนนทบุรีขอเพลงที่มันเป็นเพลงสตริงมานะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะมันเปิดไม่ได้เนาะ
0: ใช
1: ่อะตอนนี้ใครที่แค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดมีปัญหาหรือต้องเริ่มระวังมากขึ้นเนี่ยเรามาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าดักคอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นเราแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นราคาเพียง990บาทเท่านั้นแถมยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้าอีก50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องปิดท้ายกันอีก2เพลงนะคะแล้วก็ไปพบกับวันกับพอ.วสุเลิศจันยาแล้วนะแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติเดี๋ยวช่วงจะเป็นเดอะอารีนะคะช่วงนี
0: ้ก็
1: ปิดกันด้วยเพลง
0: เพลงที่แนะนำกันมา2เพลงสุดท้ายนะคะฝากเพลงลอยลมเสียงคุณเท่แล้วก็ตามนิดหนึ่งในร้อยเพลงที่มีความหมายดีๆจากคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะ
1: ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอบพระคุณสำหรับการรับฟังนะคะลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้ผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมใจการน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหาเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณนับประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรและเยี่ยมต่อและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยพริตกลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีหัวสว.ไปที่ศาลนายพริตวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวสว.ว่าเวลานี้กกต.ทั้ง7คนจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าคดีหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่เหตุที่ตนเห็นว่าทำไมกกต.ควรส่งเรื่องของทั้ง229คนไปที่ศาลมี4เหตุผลคือหลักฐานในคดีที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วคณะอนุวินิจฉัยที่36ที่มีมติว่าควรยกคำร้องทั้ง229คนเป็นคณะที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและสิ่งเป็นเพียงเครื่องมือในการฟอกขาวกกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ4ใน7ถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่ตอนนี้อยู่ในสำนวนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง4คนอาจถูกตั้งคำถามหรือ

0: หรือข้อครหาเป็นพิเศษหากมีการตัดสินใจใดที่เป็นการค้านสายตาของสังคมและกกต.ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคดีการทุจริตการเลือกส.ว.แม้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการชี้แจงจากกกต.ว่าการที่ผู้สมัครอาจจะมีการจดบันทึกตัวเลขผู้สมัครเพื่อการลืมเวลาเดินเข้าคูหาไม่ได้ผิดโดยตัวการกระทำนั่นเองแต่การชี้แจงเท่านั้นที่จะตอบคำถามสังคมไม่ได้เพราะสังคมยังมีคำถาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95

0: งพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

ันนี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับอยู่กับปาสุขและธัญญานะครับกับเพลงสตริงฮิตฮิตนะครับยุคเก่าๆยุคต้องสมัยกระโปรงบานขาสั้นเลยนะครับนะฮะยุค80-90นะครับเพลงสตริงฮิตฮิตที่คุณอยากจะฟังอยากจะระลึกถึงนะครับ อยู่ในช่วงของที่เราจะส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับนะฮะระหว่างคนไทยทุกท่านด้วยนะครับไปถึงพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์เลยนะครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมวาสุและจัญญานะครับเครือข่าย MCOT Radio Network นะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับนะฮะวาสุและจัญญารายงานตัวนะครับเรียบร้อยหลังไมค์อยู่กับน้องแป้งนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ได้วันนี้กรุงเทพร้อนมากนะครับนะฮะใครทำอะไรกันอยู่ที่ไหนพักผ่อนกันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับในช่วงเวลาแชมเปี้ยนแดรี่บันทึกผู้ชนะนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านเลยนะครับในการต่อสู้ชีวิตนะครับบุคคลท่านนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นบุคคลต้นแบบจริงๆแล้วก็มีการต่อสู้ในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับมาประมาณหนึ่งแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูด

คุยกันออกอากาศพร้อมกับมุมมองเรื่องการทำธุรกิจการส่งกำลังใจของน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับเดี๋ยวอดใจรอนะครับว่าบุคคลต้นแบบท่านนี้จะเป็นใครในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดอารี่บันทึกผู้ชนะนะครับ SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689400 @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหามิสแกนผมได้นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366จองสายกันก่อนได้เลยใครอยากจะหน้าไมค์ใครอยากจะหลังไมค์พูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับเมื่อสักครู่เริ่มต้นกันด้วยเล่าสู่กันฟังนะครับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กกินไตศิลปินแห่งชาตินะครับนะฮะซึ่งขอมาไกลจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะฮะรับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสด้วยนะครับอ่ะนะฮะวันนี้มีหลายๆบทเพลงเลยนะครับที่ฟังกันแบบสบายๆอยากฟังเพลงไหนพูดคุยกันได้โทรหาน้องแป้งนะ02-248-1366นะครับวันนี้ผมวาสุและจัญญาอยู่ยาวจนถึง5โมงเย็นนะครับ

0: ยเด็กๆนี่ใครมีภาพใครไว้ขั้นตำราบ้างหรือเปล่าเหมือนกับเพลงนี้นะครับอ๋อมาดามแป้งบอกว่ามีด้วยแต่จะเป็นภาพหนุ่มคนไหนอะไรยังไงนะครับโทรหามาดามแป้งได้นะ02-248-1366นะครับวันนี้นะฮะอยู่กันสบายสบายนะครับเพลงซึ้งๆนะครับอยู่ยาวจนถึง5 โมงเย็นนะครับต่อจากเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กกินไตเสร็จแล้วเป็นแห่งชาตินะครับที่ขอมาไกลจากเพชรบูรณ์เลยนะครับผมต่อด้วยเสียงร้องของพี่แอมสาวรักลีลาบุตรนะครับสาวรักลีลาบุตรนะครับไม่มีเธอครับแล้วตามมาด้วยแค่ข่าวร้ายจากวงพลอยแล้วก็ตามมาด้วยขอภาพใบขั้นตำราครับพี่ไก่สุทธีแสงเสรีชนในนามวง Grand X นะครับ3 เพลงต่อเนื่องนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องราวของผู้ประกอบธุรกิจนะครับทั้งคุณแม่และคุณลูกแต่น่าจะเป็นคุณลูกเนาะนะฮะเจ้าของเพจนะครับแม่ถักอะไรนะครับนะฮะมันถักทอด้วยความรักนะครับเป็นกระเป๋าเช็คล่มนะครับที่มาจากความใส่ใจแล้วก็สู่อาชีพนะครับที่เติมเต็มหัวใจของคนสูงวัยนะครับนะเรื่องราวของการทำธุรกิจของคุณอ้อนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณอ้อนกันนะครับแล้วก็เรื่องราวความผูกพันกับของคุณแม่กับคุณอ้อนนะครับเจ้าของเพจแม่ถักอะไรกันนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับว่าเขามีกลยุทธ์อะไรนะครับมีสิ่งพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตนะครับในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดอารี่บันทึกพุทธชนะเพื่อหลายท่านจะมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองนะครับในช่วงเวลาที่เราจะผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับพูดคุยกัน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมส้มสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2 รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อ

0: าตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
1: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 2026ร่วมค้นหาสินค้าคุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครพร้อมต่อยอดสู่มาตรฐานและตลาดระดับสากลเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์5ประเภทอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นสุขภาพและความงามงานคราฟและหัตถกรรมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2019ทางเว็บไซต์ bangkokbrand.com Bangkok Brand สร้างแบรนด์กรุงเทพสู่เวทีโลก
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: วันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับในเพจนะครับเจ้าของเพจแม่ถักอะไรนะครับจะได้คุยกับทั้งคู่เลยนะครับในการออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดอารี่บันทึกผู้ชนะนะครับขออนุญาตปรบมือต้อนรับทั้งคู่ก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เสียงเหมือนกันเลยเหมือนฝาแฝดเลยอ่ะ คุณแม่กับคุณลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนอะครับ
1: อยู่จังหวัดแพร่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจังหวัดแพร่อำเภออะไรครับ
1: อำเภอเมืองค่ะ
0: ฝนตกไหม
1: ตอนนี้ไม่ตกนะคะ
0: ไม่ตกนะร้อนแล้วสิท่า
1: หัวร้อนเลยค่ะแดดแรงเลย
0: นี่ขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าไหมเนาะนะฮะเรียนสายคุณอ้อนใช่ไหมครับ
1: ค่ะอ้อนค่ะ
0: คุณอ้อนชุตินันโชติรัตนวิมล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่แอ๋วแม่แอ๋วอยู่ในสายด้วยใช่ไหมครับ
1: อยู่ด้วยค่ะ
0: แม่แอ๋วครับแม่แอ๋วโอ้โหวันนี้ผมเริ่มต้นนะฮะจากการมันต้องเพลงนี้แหละก่อนการสัมภาษณ์แหละคือคาถาของพิภพนะครับพี่ก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เนี่ยมันเป็นความผูกพันที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วมันเกิดจากมันต้องถามน้องอ้อนก่อนว่ามันเกิดได้ยังไงธุรกิจนี
1: ้มันจะเรียกว่าธุรกิจก็ไม่เต็มปากค
0: ่
1: ะคือจากว่าคุณแม่เขามีความชอบที่จะถักโคเชมากมาก
0: ครับ
1: ทีนี้ด้วยความที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือคุณแม่เขาจะต้องเฝ้าอาม่า
0: ครับ
1: และเขาไม่มีอะไรทำแล้วเขาก็ไปหาสิ่งนี้ค่ะมาถักเพราะว่าเขาเคยถักเมื่อตอนเด็กๆหรือตอนวัยรุ่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะเขาก็มาถักในตอนที่ว่างตอนที่ต้องเฝ้าอาม่านะคะแล้วทีนี้มันมีจำนวนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เลยเอ๊ะจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ออกไปจากบ้านเพราะมันแบบเยอะมากๆเราก็มีการเปิดไอจีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นจะขายฮาร์ดเซลหรืออะไรเงี้ยค่ะคือลงรูปไปใครสนใจทักมาแล้วก็โอเคขายมีการไปเปิดบูธบ้างที่ต่อแท้เนี่ยค่ะเ
0: ล็
1: ก
0: น้อย
1: ค่ะแล้วก็จนกระทั่งก็ผ่านไปนะคะเวลาผ่านไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูปคุณแม่ไว
0: ้ครับ
1: เยอะๆแบบเหมือนความทรงจำของเราด้วยเนี่ยค่ะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณแม
0: ่ครับ
1: ค่ะแล้วก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีแชร์ความการ
0: น่ารักน่ารัก
1: สิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแล
0: ้
1: วก็เลยลงช่องทางไหนที่จะน่าสนใจก็เลยโอเคเลือกที่จะทำเปิด TikTok ค่ะแม่ถักอะไรเนี่ยค่ะน
0: ี่
1: คือจุดเริ่มต้นที่แบบเราอยากเก็บโมเมนต์ดีๆกับคุณแม่แหละเริ
0: ่
1: มต้นค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนลงทุนลงแรงให้อ่ะครับ
1: อ๋อเริ่มต้นที่คุณแม่เขาทำของเขาเองเลยค่ะ
0: น
1: ะเองทำแจกบ้างหาได้เองอุปกรณ์เอง
0: ฉะนั้นเข้าไปส่องใน TikTok ก็ได้ใน Facebook มีไหมครับ
1: มีค่ะหมายถึงว่า
0: ในเพจมีไหมครับแม่ถักอะไรเนี่ย
1: อ๋อใน Facebook ไม่ได้เปิดค่ะม
0: ีในเปิดแต่ TikTok อย่างเดียว
1: มีแต่ IG ค
0: ่
1: ะ
0: ขอรบกวนเรียนถามน้องอ้อนนิดนึงน้องอ้อนเรียนจบมาทางด้านไหนยังไงครับถึงมีองค์ความรู้เรื่องออนไลน์อะไรพวกนี้อ่ะครับ
1: อ้อนเรียนจบจากคณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะ
0: รุ่นอะไรครับเป็น JC รุ่นอะไรครับ
1: 50ค่ะ
0: อ๋อ50นะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วไม่ได้ทำด้านสื่อสารมวลชนเลยใช่ไหม
1: ไม่ได้ทำเลยค่ะมันเป็นช่วงที่โควิดแล้วอ้อนไหนกลับมาสู่แพร่ใช่แต่ก็ยังมีรับฟรีแลนซ์เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นดูแลคุณแม่เป็นหลัก
0: ครับ
1: ได้ค่ะ
0: นะฮะแล้วต้องเรียนถามทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนิดนึงนะครับนะครับคุณอ้อนกับคุณแม่แอ๋วนะครับนะฮะว่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจมันไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมครับเนอะมันเต็มไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาสถานการณ์โควิดในช่วงเหตุการณ์ต่างๆมันมีอะไรให้ได้ต่อสู้ได้อะไรกันบ้างอยากจะแชร์ให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศไหมครับอุปสรรค
1: ได้เดี๋ยวอ้อนส่งให้คุณแม่ดีกว่า
0: ได้ค่ะแม่แอ๋ว
1: ค่ะ
0: แม่แอ๋วครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้เวลาออเดอร์เข้ามาปังๆนี่คุณแม่รู้สึกยังไงอะครับ
2: อ๋อถ้าปังมากๆแม่จะถักไม่ไหวอะค่ะ
0: ถักไม่ไหว
2: ดีใจคือแม่ชอบที่จะทำ

0: คือเป็นใจรักที่จะทำอยู่แล้วอะค่ะก็เลยแบบทำขึ้นมาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจนว่าจนแจกก็เยอะละนะแล้วก็เอาไปทำบุญบ้างขายมาก็เอาไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นกระเป๋าใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากเป็นกระเป๋าค่ะ
1: อ๋อแล้วเราเอาแบบเอาอะไรมาจากไหนอะครับ
0: ก็มีดูบ้างแล้วก็สามารถจะคิดขึ้นมาเองคือแม่เป็นคนคือถ้าได้ชอบแล้วก็จะชอบแล้วก็ปักใส่เลยอะค่ะปักใส่ที่จะทำเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ย
1: อุปสรรคนะฮะในเรื่องของเงินลงทุนเรื่องของแรงงานซึ่งโอ้โหมันอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของการทำธุรกิจนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะประเด็นพอที่จะแชร์ให้กับชาวลูกทุ่งมหานครได้รับฟังไหมครับคุณแม่ครับ
0: ได้ค่ะคือถ้าพูดถึงอุปสรรคตอนนี้แม่อายุ72แล้ว
1: โอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับยังสี่ยังสาวอยู่เลย
0: แต่ดีเดียวคุณแอดคาราบาวนี่นะคะ
1: แล้วเดี๋ยวจะแอดมา
2: ดูแล้วครับจริง
1: ๆดูแล้วครับได้ดาแอดช่วยช่วยผมสัมภาษณ์หน่อยช่วยผมสัมภาษณ์หน่อย
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับจริงๆครับ
1: ครับ
2: ค
0: ุณออนดีใจมากครับดีใจมากเลยค่ะคุณแอดคุณอยากเพิ่งเป็นแฟนคุณแอดเลยค่ะบัวลอยอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โห
0: วันที่พกอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โห
0: เป็นสิ่งที่แบบชอบมากดีใจค่ะแล้วจะบอกว่าธุรกิจของแม่ตอนนี้นะคะเป็นธุรกิจที่สำหรับผู้สูงอายุอะค่ะคือถ้าจะแชร์นะคะก็จะแชร์ว่าถึงอายุมากถึงจะเป็นคนแก่ก็ยังมีค่าอยู่ค่ะ
2: คร
0: ับ ทำตรงนี้ด้วยใจเลยค่ะคือไม่ได้คิดว่าทำด้วยต้องการเพราะว่าแม่ผ่านพอ72ปีนี่คือผ่านมาเยอะมากแล้วธุรกิจเนี่ยแม่ให้ทายาทหมดแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้แม่ให้สังคมนะคะทำงานให้สังคมก็เยอะมากพอแม่อายุ60กว่าเนี่ยก็มีโควิดใช่ไหมคะก็ลูกสาวก็มาอยู่เป็นเพื่อนดูแลแต่แม่สามีก็คืออาม่าของเด็กๆด้วยแม่ต้องเห็นหน้าเราตลอดเวลาเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ทำให้เราเครียดเลยอะค่ะเราก็จะทำผมไปเรื่อยๆแจกมันไปบ้างแล้วอ้อนอะเขาก็เห็นว่าอุมันเยอะมากก็เลยเอาไปทำให้ไอจีหรือว่าทิกตอกแม่ไม่รู้เรื่องเลยเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำ
1: อ้
0: อนก็จะทำให้ทำขึ้นมานะคะสร้างเพจตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รายได้มีให้เรากินขนมได้ทุกวันค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่แบบแม่คิดว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ใกล้เกษียณเนี่ยควรจะแบบคิดถึงตัวเองว่าเฮ้ยเรายังมีค่าอยู่นะอะไรที่เราก็เอาสิ่งนั้นนำมาทำนะคะ
1: เรื่องราวของการทำธุรกิจครับคุณแม่ครับคุณแม่แอ๋วครับต้องรบกวนถามนิดนึงว่ามันมีอุปสรรคหรือมีความยากลำบากในการเริ่มต้นการทำธุรกิจแบบนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่ากระเป๋าอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องราวของเรื่องของการออกแบบมีปัญหาไหมครับว่าเอ๊ะแบบมันตันแล้วหรือแบบไหนที่มันไม่อัปเดตแล้วหรือยังไงอะไรยังไงแชร์กันได้นะครับหรือเรื่องกับการที่คุณแม่มีอายุระดับหนึ่งแล้วคุณแม่แบบกำลังแบบไม่ไหวกว่าจะทักกว่าจะนุ่นจะนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: มีอุปสรรคบ้างไหมครับ
0: ก็มีค่ะอุปสรรคก็คือบางครั้งเนี่ยจะมีลูกค้าก็อยากจะได้เป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ได้นี่ก็ต้องสั่งนะคะเราก็ต้องได้ขนาดที่เราต้องการแต่มันด้วยการที่เราอะมีจิตที่แบบอยากจะทำให้ดีอยากจะทำให้ถูกใจลูกค้ามันก็อาจจะมีบ้างนะคะเรื่องรายจ่ายมันก็ไม่ได้มากนักนะมันไม่ได้มากแต่ว่าเราต้องใช้ฝีมือในการทำมันก็มีค่าของฝีมือม
1: ัน
0: ก็การสร้างรายได้ขึ้นมานะคะอุปสรรคของแม่นี่อาจจะไม่เยอะ แต่ถ้าเป็นการทำธุรกิจก่อนหน้านี้เราจะมีอุปสรรคเยอะมีทั้งตั้งแต่แม่ทำธุรกิจตั้งแต่ยุค IMF อะค่ะ
1: โอ้นานแล้วนะครับ
0: นานแล้วค่ะแต่ของแม่เนี่ยธุรกิจเดิมของแม่เนี่ยแม่ถ่ายทอดให้ทายาทไปหมดแล้วค่ะก็เลยตอนนี้ปัจจุบันนี้เราก็ทำสิ่งที่เราชอบนะคะอุปสรรคก็คือบางครั้งก็ลูกเป็นคนละเอียดมากอ้อนเป็นคนละเอียดมาก
1: คือ
0: แม
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยถ้าผิดนิดนึงเนี่ยกระเป๋าทั้งใบเนี่ยลายผิดนิดนึงอ้อนให้ลือไม่ให้ทำคือเขา QC ตลอดค่ะค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือไม่ให้ผิดไม่ให้เบี้ยวไม่ให้ผิดอะไรเงี้ย
1: เห็นบอกว่าอ้อนนี่เขาทำต่อยอดทำวิดีโอสอนเทคนิคการถักด้วยสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมีงานฝีมือเป็นของตัวเองโดยที่คุณแม่เป็นต้นแบบใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะก็คือเราจะลงคลิปที่เป็นแม่สอนลูกถัก
1: อัน
3: นี้คือชื่อคลิปที่อ้อนตั้งขึ้นมานะคะแม่สอนอ้อนแล้วอ้อนก็ก็ออกมาอีกทีนึงด้วยการที่เราถักเองเพื่อที่เราจะได้ถักเป็นด้วยถักเองในติ๊กต็อกค่ะ
1: ทีนี้ถ้าใครอยากจะอุดหนุนให้กำลังใจทั้งคุณอ้อนและคุณแม่จะต้องไปตามได้ที่ไหนดูแบบได้ที่ไหนอะไรยังไงราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ
3: ตอนนี้จะสามารถติดตามได้ที่ TikTok พิมพ์หาว่าแม่ถักอะไร
1: มีปักตะกร้าด้วยใช่มั้ย
3: อ๋อปักตะกร้าจะไม่ใช่ของไม่ใช่สินค้าของเราเองอ่ะค่ะอ๋อตะกร้าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกได้สินค้าที่เราใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเงี้ยค่ะปักตะกร้าไว
1: ้ครับ
3: ถ้ามีใครสนใจหรือว่าเห็นไลน์อยากถักตามก็สามารถซื้อตามได้เงี้ยค่ะซื้อตามได้แล้วก็ลองดูคลิปที่อ้อนลงแล้วก็สามารถถักตามแล้วก็ราคาของกระเป๋าที่คุณแม่ถักเนี่ยก็ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ390จนไปถึง 1,890 เนี่ยค่ะแต่ขนาดแล้วแต่แบบแล้วแต่ความยากและระยะเวลาค่ะ
1: ครับไหนวันนี้น้าแอดอยู่ในสายแล้วน้าแอดมีอะไรจะส่งกำลังใจให้กับความน่ารักของครอบครัวนี้ไหมครับน้าแอดครับ
2: คือตอนก่อนอื่นผมต้องขอชมคุณแม่แล้วก็น้องอ้อนนะครับที
3: ่ขอบค
2: ุ
3: ณ
2: ก็คือทำธุรกิจแบบครอบครัวเล็กๆไม่ได้หวังร่ำรวยไม่ได้หวังที่จะต่อยอดออกไปเป็นอุตสาหกรรมแต่แค่ทำเพื่อรักษาวิถีชีวิตที่คุณแม่มีความสุขเนี่ยผมเมื่อเร็วๆนี้ผมแต่งเพลงขึ้นมาเพลงชื่อเพลงพอแค่พอเดี๋ยวผมร้องให้ฟังก็ได้พ
1: อ
2: แ
1: ค่เอาซะหน่อย
2: กายใจดวงยังเป็นของเราแม้เพียง

0: ักอยู่ใกล้ใกล้ไม่สุขสบายตนเกินไปใจรู้จักพอก็สุขโอ
1: น้ำตาไหลเลยค่ะคุณมากเลยค่ะคุณแอดค่ะ
0: เหมือนชีวิตคุณแม่เลย
2: แม่
0: เราไม่ได้หวังมุ่งทำธุรกิจให้ร่ำให้รวยเลยแต่ทำให้คุณแม่มีงานทำแล้วก็มีความสุขแล้วน้องอ้อนก็ได้อยู่ใกล้ๆคุณแม่ดูแลคุณแม่ไปด้วยโอ้มันเป็นอะไรที่เป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะครับ
2: คุณ
0: เรื่องของธุรกิจแล้วก็ว่าไปอีกอย่างนึงถ้าคนเรารู้จักพอชีวิตแค่นี้มันก็สมบูรณ์แล้วครับ
2: วันนี้เราได้เติมรอยยิ้มคุณแอดเนาะเติมรอยยิ้มระหว่างคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยนะครับที่อยู่ไกลถึงจังหวัดแพร่เลยก็ส่งกำลังใจให้คุณแม่หายป่วยไวๆเนาะนะครับในช่วงเวลาที่เราจะดูแลกันไปอย่างนี้ไปตลอดนั่นแหละครับเนาะอ่ะน้องอ้อนครับถ้าเผื่อว่าชาวลูกทุ่งมหานครเขาอยากจะปรึกษาเรื่องการทำธุรกิจเรื่องการทำออนไลน์เรื่องแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้สามารถบอกเบอร์ออกอากาศได้นะครับนะฮะเบอร์อะไรเอ่ยน้องอ้อนครับ
1: สามารถติดต่อได้เลยนะคะ
2: หรืออยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์โทรหาน้องอ้อนได้เลย
1: ค่ะเบอร์062ค่ะ662ค่ะ6624ค่ะ
2: 062 662 6624นะครับ062 662 6624นะครับพูดคุยกับน้องอ้อนได้เลยแล้วก็คุณแม่แอ๋วได้เลยนะครับเพื่อจะส่งกำลังใจนะฮ
1: ะ
2: ให้ทั้งคู่ให้ได้มีผลิตงานดีๆเจ้าของเพจแม่ถักอะไรเนี่ยนะครับเนาะน้องอ้อนมีอะไรจะเสริมไหมครับ
1: หรือสามารถทักมาในข้อความของเพจแม่ถักอะไรนะคะใน TikTok ได้เลยค่ะ
2: นะครับนะครับวันนี้ก็คุยกันพอประมาณเนาะนะครับส่งกำลังใจให้ได้กระเป๋าแฮนด์เมดที่แบบหูมีมูลค่ามากเนื่องมาจากความรักความผูกพันของคุณแม่คุณลูกนะครับให้ยอดขายปังๆนะครับนะฮะ
0: ไปปังๆดังระเบิดเลย
1: ขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: ขอบคุณขอบคุณทั้งคู่นะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: วันนี้แหมนะแอดมันมีความผมไม่รู้ว่าแอดมีความรู้สึกเหมือนผมเปล่าคือมันเป็นความน่ารักของแม่ลูกอ่ะ
0: ใช่ฮะคือทั้งสู้ทั้งคู่รู้มองตากันแล้วก็เยียวยาซึ่งกันและกันแต่น้องอ้อมเขาก็รู้ว่าคุณแม่มีความสุขเมื่อได้ถักสิ่งนี
2: ้
0: แต่ว่าเมื่อถักแล้วเนี่ยถักแล้วเอาไปแจกคนนู้นคนนี้มันอยู่จุดแค่นั้นเพราะมันต้องลงทุนใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับอ้อมก็เลยใช้ความรู้ที่เรียนร่ำเรียนมาสามารถที่จะขายเป็นธุรกิจได้ทำให้คุณแม่มีการทำที่มันเพอร์เฟกต์อ่ะมีรายได้ด้วยแต่ไม่มากเกินนะครับเพราะว่ากำลังถักคนเดียวนี่ก็ถักสักทำตามออเดอร
2: ์ครับ
0: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตอนได้อยู่ใกล้ๆกับแม่แล้วมีความสุขทำให้แม่มีความสุขอ้อมก็มีความสุขด้วยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เรามักไม่ค่อยเจอในคนในเรื่องของการทำมาหากินนะเนาะ
2: ครับ
0: คร
2: ับ เพลงเมื่อสักครู
0: ่
2: เราจะได้เผยแพร่เมื่อไหร่อ่ะครับนะแอด
0: นะครับ
2: เพลงเมื่อสักครู่ที่แอดเล่นกีตาร์เพลงอะไร
0: ผมร้องไปแล้วตอนที่ผมจัดงานเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตอนเกิด78ปี
2: อ๋อครับ
0: ร้องเดี๋ยวผมกำลังจะคัดลง YouTube
2: ครับอ๋อกำลังจะคัดลง YouTube แล้วก็เล่นใหม่นะครับนะก็ฝากติดตามแอดด้วยวันนี้แอดอยู่ที่ไหนอ่ะครับ
0: อยู่หาดใหญ่ซิกเนเจอร์ครับ
2: โอ้ฝนตกไหมครับฝนตกไหมครับ
0: เมื่อคืนนี้มีนิดหน่อยแต่ว่าคนก็ประมาณ10,000คนนะ
2: ครับเยอะนะพูดถึง
0: งานหวังว่าน
2: ะฮะก
0: ็
2: ช่วงนี้ทั้งคนไทยทั้งเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะการสูญเสียนะครับนะฮะคือพระองค์พามีอะไรจะพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างไหมครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่สูญเสียเป็นสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
2: ครับ
0: ว่าเราได้ขาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่มีความรู้มีความสามารถแล้วท่านก็เป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นกันเองกับผู้คนนะครับ
2: ครับ
0: ครับรู้สึกเศร้าเสียใจครับ
2: ครับนะในนามของลูกทุ่งมหานครเมื่อวานผมจัดไปรายการไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าจัดไม่ได้แล้ววันนี้ก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกันหรือตอนนี้คือเปิดเพลง มันเปิดไม่ได้อ่ะเออผมเชื่อว่าหลายคนถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็คงอยู่ในห้วงของการเศร้าโศกเสียใจแหละถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะครับนะฮะก็ส่งกำลังใจให้กับพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ด้วยนะครับนะฮะในนามของลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เราจะส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณนะแอดคาราบาศิลปินแห่งชาติมากนะครับ
0: ขอบคุณครับพี่เจ
2: สสวัสดีครับนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่เราคนไทยนี่หัวใจแตกสลายนะครับกับเหตุการณ์ที่เราสูญเสียนะครับพระองค์พานะครับนะฮะในเมื่อวานนี้ผมก็ได้ดูการถ่ายทอดนะครับนะการเคลื่อนพระบรมศพนะครับไปแล้วหัวใจก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมันเหมือนมันห่อเหี่ยวมันยังไงก็ไม่รู้แต่ทุกอย่างมันก็ต้องดำเนินกิจกรรมการต่อไปนะครับนะฮะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนของชาวลูกทุ่งมหานครส่งกำลังใจให้กับราชวงศ์จักรีทุกพระองค์เลยนะครับที่สูญเสียนะครับพรองพานะครับในช่วงเวลาที่เราจะดูแลกันนะครับผ่านวิกฤตในคราวนี้ไปด้วยกันนะครับไม่มีเพลงไหน

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิ

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมและรับฟังปัญหาผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีสาธิตปยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลตรีสมใจกิจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3พลตรีภพงษ์เงสันเทียที่ปรึกษากอรมน.ภาค3นายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนสำหรับภาพรวมการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในโซน A ด้านหน้าพรมแดนไทยเมียนมาซอยสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายพื้นที่โซน A4 ดำเนินการบรรจุ กระสอบทรายจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำโซน B ด้านหน้าอาคารราชพัสดุพื้นที่โซน B1 ดำเนินการวางกระสอบทรายขนาดเล็กอุดช่องว่างระหว่างบิ๊กแบ็กใหญ่และเสริมบิ๊กแบ็กใหญ่บริเวณด้านข้างอาคารราชพัสดุและบริเวณโซน C แนวด้านหลังวัดเกาะทรายพื้นที่โซน C4 ดำเนินการเสริมบิ๊กแบ็กจัดวางตามแนวเพื่อเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำซึ่งภาพรวมมีความคืบหน้ากว่า60%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด45วันพรุ่งนี้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสลดค่าอาหารผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่พรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่อความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนในช่วงเวลา6:00 น.ถึง21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood การขยายสิทธิประโยชน์ผู้บริการ Delivery ครั้งนี้ตอบโจทย์วิถีชีวิตประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินให้หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงนักปั่น36จังหวัดรวมพลังพิชิตภูมะเขือร่วมส่งกำลังใจชายแดนจ่าเอกสมควรสิงห์คำในอำเภอกันทรลักษณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นพิชิตภูมะเขือเส้นทางประวัติศาสตร์ชายแดนไทยสู่อนุสรณ์สถานแห่งวีรชนผู้กล้าบริเวณตลาดบ้านภูมิสรอนตำบลเสาธงชัยชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีนักปั่นจักรยานจาก36จังหวัดกว่า400คันเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพลังแห่งสามัคคีเมื่อสัมผัสพื้นที่อธิปไตยพร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ฟื้นฟูกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง16กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ยอดภูมะเขือภายในกิจกรรมการจอมพลังเดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักปั่นในเส้นชัยภูมะเขือด้วยกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการแข่งขันหรือการท้าทายพลังนักปั่นเท่านั้นแต่เป็นการรวมพลังคนไทยจากหลายจังหวัดแสดงความเข้มแข็งความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจผ่านการท่องเที่ยวกีฬาและการร่วมส่งต่อกำลังใจสู่พื้นที่ชายแดนกันทรลักษณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช
3: ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

ั่วโมงที่2นะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับหนึ่งในมหานครทีมครับผมวาสุเลือดจัญญานะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับฟังกันสบายๆเลยเจ็บแทนได้ไหมนะครับเสียงร้องของวงทีสเกิร์ตนะครับ T43 ครับนะฮะเสียงร้องของพี่หนุ่มกิตติกรเพ็ญโรจน์นะครับถ่ายทอดเพลงนี้ไว้นะครับน้ำตานะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นมินิซีดีนะครับวง T43 เนี่ยออกมาซิงเกิลแรกคือเพลงลมหนาวแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยผมจะมีเวลานะจัดเพลงสตริงใช่ไหมครับแต่ผมก็วนไปวนมาเนาะนะฮะก็จะได้ฟังเพลงลมหนาวเปิดตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าทั้งอัลบั้มเนี่ยผมรู้สึกเอ๊ะทำไมผมถึงชอบเพลงที่สั้นที่สุดในอัลบั้มชิ้นนี้ก็ไม่รู้นะครับก็คือเพลงนี้แหละครับเสียงร้องของพี่หนุ่มกิตติกรเพ็ญโรจน์นะฮะซึ่งเขาเป็นแขกรับเชิญในอัลบั้มชิ้นนี้นะครับนะฮะเพลงชื่อน้ำตาครับแล้วก็ตามมาด้วยร้องไห้ครั้งเดียวนะครับสุนิทนภาสี3เพลงต่อเนื่องในชั่วโมงที่2กับผมวาสุเลิศจันยานะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสในวันหยุดพักผ่อนของคุณฟังเป็นยังไงกันบ้างอยากจะหน้าไมค์อยากจะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรพูดคุยกันได้นะครับพักผ่อนกันอยู่ที่ไหนนะครับกดมาหาน้องแป้งเลยนะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366ครับเพลงสตริงที่ทิศมีความหมายดีๆนะครับแบ่งปันกับชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับรับสายได้เรื่อยๆนะ02-248-1366ครับ

ภาษาสวยครับเพลงนี้จากวงเฉลียนนะครับนิทานหิ่งห้อยนะครับมาพูดคุยกันผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสกันนะครับสวัสดีครับอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมอ้าวไม่อยู่ซะแล้วนะเดี๋ยวรอสายท่านต่อไปแล้วกันเนาะนะหรืออาจจะสัญญาณอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเพลงสตริงฮิตๆนะครับอยากฟังเพลงไหนเชิญได้เลยนะครับโทรหาน้องแป้งเลยนะฮะออกอากาศสดๆเลยเบอร์เดิมนะครับ02 248 1366นะครับ02 248 1366กดมาเลย

0: พียงแค่ใจเรารักกันนะครับพี่ตุ๊กวิราโกมรกุลนครสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: สมบูรณ์ครับ
0: คุณสมบูรณ์นะครับคุณสมบูรณ์ทำอะไรอยู่แถวไหนเอ่ย
1: ขับรถข้ามสะพานสาทรอยู่ครับกำลังจะไปสวนลุมพินีครับ
0: ไปวิ่งเหรอไปแอโรบิกเหรอ
1: ออกกำลังกายใช่ครับพาลูกสาวไปออกกำลังกายด้วยครับ
0: อุ้ยแล้วตอนนี้แดดไม่ร้อนเปรี้ยงหรอครับ
1: อ๋อไม่ร้อนตอนนี้ฟ้าใสแต่แล้วก็มีเมฆดำๆกำลังอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงฝนจะตกแต่ตรงนี้ไม่น่ายังไม่น่าตกตอนนี้ครับ
0: เหรอลูกสาวอายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ย
1: แดดไม่ร้อนจัดตอนนี้ที่นี
0: ่ลูกสาวอายุกี่ขวบแล้วครับคุณสมบูรณ
1: ์13
2: ค่ะ
0: อะไรนะลูก
2: อายุ13ค่ะ
0: 13เองทำไมพูดยังไม่ค่อยชัดอะครับเรียนอยู่มอะไรล่ะครับลูก
2: ม2ค่ะ
0: ม2เรียนเก่งไหมลูก
2: เก่งก็ได้ค่ะ
0: เอ้าเก่งก็ได้ด้วยเหรอเก่งจริงเปล่าได้เกรดอะไรลูก
2: ได้เกรด 3.9 ค่ะ
0: โอ้ย 3.9 โรงเรียนไหนเนี่ย
2: ตอนประถมหนูอยู่เซนโยแต่ว่าพอตอนนี้มัธยมอยู่โพธิสารค่ะ
0: เซนโยไหนเซนโยเซฟบางนาหรือเซนโยคอนแวน
2: สีลม
0: สีลมใช่ป่ะหนูโบอะไรจ๊ะ
2: โบเหลือง
0: โบเหลืองนะโอ้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับนะฮะตั้งใจเรียนนะลูกแล้วคาดหวังว่าจะเติบโตเรียนคณะอะไรต่อไปไหม
2: หนูอยากเป็นจิตแพทย์ค่ะ
0: จิตแพทย์เป็นจิตแพทย์นี่ต้องเรียนทางด้านคณะแพทยศาสตร์ไหมหรือว่าต้องจิตวิทยาเออดีไหม
2: ดีค่ะ
0: ดีเนาะคณะแพทยศาสตร์จุฬาก็ได้หรือโอ้มีหลายมหาวิทยาลัยให้เลือกเนาะ
2: ได
0: ้อ่ะคุณตาแล้วกัน ส่งกำลังใจให้แล้วฟังเพลงสตริงแบบนี้ได้เลยลูกเพื่อนไม่ร้อนแย่หรอครับ
1: ฟังเพลงเก่าพ่อชอบเปิดเพลงเก่าๆ
0: เขาอ้าวเหรอคุณพ่อผมน่ารักมากเลย
1: วินนี่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอะไรนี่เขาก็ชอบ
0: โอ้แล้ว
1: น
0: ี
1: ่ขอกวีบทเก่าไป
0: เอาคุณลูกหรือคุณพ่อขอ
1: วงเฉลียงนาย
0: เปิดไปแล้ว
1: เดียวเขาบอกเขาไม่เคยฟัง
0: เปิดไปแล้ว
1: เพิ่งเปิดไป
0: เปิดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ทานหิ่งห้อยนะไว้บัลลังก์เดี๋ยวให้ฟังนะครับวันนี้ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้ครับคุณพ่อสมบูรณ
1: ์ก็นึกไม่ออกก็เลยเอาเพลงนี้กวีบทเก่า
0: ลองได้ไหมเพลงนี้
1: นิดหน่อยครับ
0: อ่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยโชว์คุณลูกหน่อย
1: ก่อนทุกครั้งเพื่อไรได้ฟังในบทกวีจำไม่ได้ได้แค่แค่นี
0: ้ไปก่อนแล้วทิ้งมันไป
1: อ
0: ่
1: าใช่ไม่เคยยัยดีไม่นึกชวนฝันในความก้อนก็มีแต่เรื่องเก่า
0: คือความรักที่กลายเป็นเศร้า
1: อ่านไปยังงั้นเรื่องราวที่ซ้ำๆแต่ยังจำได้ละ
0: เอาไว้แบบไรเราลองแบบคนมีความสุขเนาะนะฮะนะฮะแหมลูกก็น่ารักเรียนเก่งด้วย 3.9 เนาะนะมีความภูมิใจในตัวคุณลูกยังไงบ้างครับพี่สมบูรณ์ครับ
1: ครับก็แค่ขายให้เขาเป็นคนดีก็ใช้ชีวิตมีความสุขก็พอแล้วครับ
0: เนาะนะครับนะฮะตั้งใจเรียนนะลูกเนาะ
2: ค่ะ
0: เนาะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับลุงเอาใจช่วยลุงเอาใจช่วยนะครับนะฮะเอาเดี๋ยวฟังเพลงนี้ไปพร้อมกับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับแหมวันนี้เจอแต่เรื่องอะไรที่มันน่ารักนะฮะความผูกพันของครอบครัวนะครับเมื่อสายชั่วโมงแรกเนี่ยคุณแม่นะฮะกับคุณลูกนะครับเจ้าของเพจนะครับนะฮะเรื่องราวของแชมเปี้ยนเดลี่นะครับชั่วโมงนี้ก็มีสายนะฮะพูดคุยกันระหว่างคุณพ่อนะไปออกกำลังกายกันที่สวนลุมพินีกับคุณลูกเรียนเก่งมากอ่ะเรียนเซนโยด้วยนะครับโรงเรียนดีด้วยนะครับนะฮะอ่ะมีสายต่อไปไหมนะครับโทรหาน้องแป้งได้เลย022481366ครับ022481366ไม่จำเป็นต้องมีครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจะอยู่คนเดียวจะนั่งฟังแอบยิ้มนะฮะในมอนิเตอร์หรือจะฟังทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95หรือ Encode Connect ก็ได้นะครับอยากฟังเพลงสตริงเพลงเก่าเพลงไหนนะครับดูแลกันนะครับจนถึง 5:00 น.ครับ 022481366 กดมาเลยนึกถึงเพลงไหนยินดีรับใช้นะครับ022481366ครับ

วีบทเก่าครับซึ่งร้องของวงดูโวนะครับจอนรัตนเวโรจน์ครับที่คุณพ่อกับลูกก็ชวนกันไปวิ่งที่สุดุมกันนะครับน่าจะถึงที่หมายปลายทางแล้วแหละนะครับขึ้นสะพานตากสินแป๊บเดียวนะครับต่อด้วยเดลี่สีแดงครับพี่แหวนทิติมาสุดสุนทร นะครับในลิ้นชักนะฮะจากวงก่อย่านะครับทักทายหลายๆท่านเลยที่เม้นเข้ามาใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับที่ LTM FM 95เดี๋ยวค่อยดูแลเพลงกันนะครับคุณลุง935นะครับเป็นพี่แท็กซี่คนดีผมเคยมีโอกาสได้เจอคุณลุงแล้วนะครับคุณลุงน่ารักมากนะครับนะฮะก็ขอเพลงนี้ไว้นะแต่ชื่อเพลงรู้สึกจะผิดนะลุงนะเพลงเขาชื่อจะเก็บไว้เพื่อเธอครับปากวงใจกันนะครับขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆครับพี่ลุง

ที่ผมจะเล่นเพลงนี้นะครับเป็นเสียงร้องของพี่บุ๋มจุฑามาสนะครับหรือพี่บุ๋มปุยฝ้ายนะครับนะฮะรอสัญญานะครับเพลงที่พี่นันอยู่เพชรบูรณ์นะครับเลือกไว้วันนี้ชาวเพชรบูรณ์ก็ฟังกันเยอะนะครับนะฮะสะดวกหน้าไมค์ก็โทรมาหน้าไมค์สะดวกหลังไมค์ก็ได้นะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมนะครับนะฮะใครสะดวกผ่านทาง Facebook Fanpage แพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมอย่างเช่นข้อความนี้นะครับคอมเมนต์แล้วก็เลือกเพลงมานะครับใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ครับสิริศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ครับรักเธอนิรันดร์

0: มไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาค่ะ

ีไกด์ฉันโคเรียนกิมจิฮอตใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิ

ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
8: เดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ยังมีคนเลือกเพลงเข้ามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะดูแลให้ถ้ามีเวลาจนถึง5โมงเย็นนะครับใครอยากจะหน้าไมค์ใครอยากจะหลังไมค์แล้วแต่สะดวกเลยหรือ SMS เข้ามาได้หรือ Facebook Fanpage เม้นเข้ามาได้เลย02-248-1366 ครับ SMS หมายเลขเดิมนะครับ468-9400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยเครือข่ายลูกทุ่งมหานครPlus นะอย่าฟังเฉยๆนะพูดคุยกันได้นะครับจองสายกับน้องแป้งนะ02-248-1366ครับเพลงประกอบละครต้นฉบับเลยนะครับจตุรงค์ไชยสิทธิ์แล้วก็สุกันดาบุญยธรรมิกนะครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลตำรวจน้อมถวายความจงรักภักดีส่งข้าราชการตำรวจร่วมบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระยาญาติและสถาบันกรรมศาสตร์กรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดปทุมธานีทางนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน100รูปโดยมีข้าราชการตำรวจได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ6นายนอกจากนี้พลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าร่วมพิธีปลงผมนาคและพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยการเข้าร่วมโครงการสะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของข้าราชการตำรวจที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารสิริกาญจนทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสนายปุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระขออภัยค่ะได้มีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวนราธิวาสร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันนี้จนถึง16มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดี
0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Nepta Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Nepta Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

เลือก3เพลงต่อเนื่องที่คุณฟังเลือกมาใน Facebook Fanpage LTM FM 95ทั้งนั้นเลยนะครับ3เพลงฟังกันสบายๆครับนะฮะเก็บตะวันเสียงร้องของอิทธิพรังกูลนะครับพี่เสือธนพลอินทริศนะครับแก้วตาดวงใจและตามมาด้วยบัวแหลงน้ำสมหวังอนุสักเสถียรนะครับเพลงประกอบละครนะครับต้นฉบับเลยนะครับอ้าวฟังกันนะครับใครอยากจะสะดวกทาง Facebook Fanpage ก็นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเม้นเข้ามาได้เลยนะครับที่ LTM FM 95หรือจะช่องทางทาง SMS ก็ได้468-9400ครับ LINE @LTM FM 95เว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366 02-248-1366 นะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเป็นยังไงบ้างบางท่านก็บอกว่าร้อนมากวันนี้ฝนไม่ลงเลยใครอยากจะหน้าไมค์เชิญเลย02-248-1366นะครับเดี๋ยวรัดคิวให้นะครับ

0: น้ำผึ้งหรือยาพิษนะครับเสียงร้องของวงผู้หญิงนะครับแล้ววันนี้ใจตรงกันหลายท่านเลยในคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ก็ช่วยเลือกเพลงที่เป็นเสียงร้องของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัตินะครับในนามวงคีรีบูนมานะครับนะฮะสวัสดีทักทายคุณกฤษชมนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าอากาศเป็นยังไงนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหลายท่านเลยนะครับคุณพรพันธ์อยู่ออนนุชคุณสมบูรณ์อยู่แถวฝั่งทนน่าจะถึงสวนลุมพินีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแก้วอยู่อุตรดิตถ์นะครับคุณอนันต์แถวสุโขทัยไม่แน่ใจอยู่อำเภออะไรนะครับคุณหนุ่มแถวรามอินทราด้วยคุณขมนะฮะแม่ชื่อ เป็นยาจริงๆเลยนะครับนะอยู่ที่จังหวัดระยองอากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณเอกสุโขทัยคุณเอ็นพิจิตรนะครับมารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เสียงน่ารักมากเลยคุณอะไรเอ่ย
1: ปลาตะเพียนค่ะ
0: คุณปลาตะเพียนมันน่าเอาไปต้มส้มจริงๆเคยทานไหม
1: จากมะเหนี่ยลพบุรีค่ะ
0: เดี๋ยวผมถามว่าเคยทานไหมอ่ะต้มส้มอ่ะ
1: อ๋อเคยค่ะเคย
0: แต่ก้างมันเยอะไปหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ก้างเยอะ
0: ก้างเยอะไปหน่อยเนาะแล้วทำไมใครตั้งให้อะครับปาตะเพียนขออนุญาตเรียนถามนิดนึง
1: อ๋อคือคุณแม่เขาชอบกินปลาตะเพียนแล้วค่ะ
0: หรอคิดว่าสมัยก่อนเด็กๆมีปลาตะเพียนแบบว่าไกวเปลสมัยก่อนนะที่เขาเดี๋ยวนี้เด็กๆยังมีไกวเปลแล้วมีปลาตะเพียนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ไม่ค่ะจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งคะ
0: ไม่ค่อยมีแล้วเนาะนะฮะคุณปลาตะเพียนทำอะไรอยู่แถวไหนครับ
1: ก็ทำงานอยู่ในบ้านหมี่นี่แหละค่ะ
0: โอ้บ้านหมี่โอ้เราเคยไปจัดคอนเสิร์ตแล้วทุ่งนาเยอะมาก
1: ค่ะค่ะทำแถวนี้ก็ทำนาเยอะมากค่ะ
0: วันนี้ฝนลงไหมมั้งครับ
1: ไม่เลยค่ะฟ้าสว่างเลย
0: ร้อนเลย
1: ค่ะร้อนมากเลย
0: นะครับจิบน้ำเยอะๆนะครับช่วงอากาศที่มันแปรเปลี่ยนไปนะครับวันนี้นะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับทานอะไรหรือยังครับในช่วงเวลากลางวันหรือเตรียมมื้อเย็นละ
1: อ๋อยังค่ะยังเลยมัวแต่ทำงานเพลินมันก็เลยยังไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้อะไร
1: ยังไม่ได้กิน
0: เอ้าไม่หิวแย่หรอครับ
1: ก็หิวกันนะเดี๋ยวจะขอเพลงแล้วก็จะไปกินข้าว
0: กล่องอ๋อขอเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปตกรางวัลด้วยกันทานข้าวทานปลานะครับวันนี้น่าจะเป็นเมนูอะไรเลย
1: คะเมนูเหรอคะก็มีน้ำพริกค่ะแล้วก
0: ็ของโปรดเลย
1: ค่ะน้ำพริกแล้วก็มีผักต้มด้วย
0: ผักต้มโอ้โหเมนูสุขภาพมากๆมีปลาทูไหมนะ
1: ไม่มีมีแต่ปลานิลทอดนะคะ
0: ปลานิลทอดทำไมเป็นชื่อปลาตะเพียนแล้วทำไมทานปลานิลล่ะครับ
1: ปลาตะเพียนกล้างเยอะล่ะค่ะไม่อยากเจ๊กัน
0: เอาวันนี้ให้ผมเปิดเพลงอะไรให้ฟังดี
1: แสนรักของพี่แจ่นะคะ
0: ร้องได้ไหมครับเพลงเนี้ย
1: โอ้ยร้องไม่ได้
0: ให้พี่แจ่ร้องดีกว่าเนาะแล้วฟังทางไหนครับที่บ้านหมี่ที่ลพบุรีเนี่ย
1: อ๋อฟังจากคลื่นสิงห์บุรี
0: อสมทสิงห์บุรีเนาะชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ชัดมากเลย
0: เดี๋ยวเล่นพี่แจ่ให้พี่แจ่ร้องดีกว่าเนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สายอื่นคุยกันเล่นสนุกสนานสบายๆวันหยุดพักผ่อนบางท่านก็ไม่ได้หยุดนะเอาใจช่วยกดมาได้เลยโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366นะครับจัดคิวให้เลย

ครับรับฟังอยู่ที่จังหวัดกระบี่ไม่แน่ใจว่านะครับอยู่ที่อำเภออะไรบอกว่าฝนตกมาอย่างแรงเลยแต่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าเย็นนี้นะครับมีหลายๆท่านเลยนะครับเม้นเข้ามาใน Facebook Fanpage อาจจะคือได้อ่านทุกข้อความจะอาจจะทักกันได้ไม่หมดนะครับนะมีข้อความหนึ่งนะครับนะฮะที่ขอเพลงโอ้โหผมไม่ได้เล่นเพลงนี้นานแล้วตั้งแต่สมัยยุคหนึ่งที่จัดเพลงสตริงอยู่บ่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็เลือกเพลงนี้มานะครับขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามานะครับบางทีก็ต้องรื้อฟื้นกันนิดนึงนะครับเสียงร้องของโน้ตทิพย์อาภาครับเหตุผล

ายเพลงที่คุณฟังเลือกไว้นะครับผมเล่นไปแล้วนะฮะวงเฉลียงนี่ผมก็เล่นไปแล้วนะแม่วันนี้แฟนคลับเฉลียงเยอะมากเลยผมเล่นนิทานหิ่งห้อยไปนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เนาะคีรีบูนก็เล่นไปแล้วนะครับแล้วก็มีใครกระที่เล่นไปแล้วนะครับหลายท่าน

เลยนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงมาสาวสาวนี่ผมก็เล่นแล้วไม่มีเธอครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับเพื่อได้แชร์ศิลปินกันนะครับที่ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกกันมาหลายหลายท่านเลยในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีในคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage ก็มีนะครับที่ LTM FM 95นะครับเพลงอื่นยังมีนะเลือกเพลงเข้ามาได้นะครับใครสะดวกหลังไมค์หน้าไมค์ได้ทั้งนั้นโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366นะครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

นี่ยนะครับมี2เพลงต่อเนื่องนะครับก่อนจะรักจาก XYZ แล้วก็บทเรียนสอนใจพี่หมิงครับภูสมิงหนอนสวรรค์แล้วก็ผมก็เลือกเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับที่หลังไมค์ด้วยนะครับไม่ยอมบอกว่าชื่ออะไรนะครับนะจากวงทีโบนครับเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมคุณยายพอเพียงวันนี้เลือกมาหลายเพลงขออนุญาตเลือกเพลงนี้แล้วกันนะครับดังนกเจ็บวงบรันดีนะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวกันครับ

นี้เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาที่ทรงมีต่อคนพิการนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เล่าถึงความประทับใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าจากที่ตนได้ถวายงานใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนะสุทธนารีนาถในนามมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2535พระองค์พามีพระชันษา11ชันษาได้เห็นการเลี้ยงดูปลูกฝังของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีพ.ศ. 2500

0: 38ที่ย่านจรัญสนิทวงเกิดน้ำท่วมพระองค์พาทรงพระเมตตาทูลขอรัชกาลที่9เริ่มต้นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาและมีโครงการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในหลายพื้นที่ทรงฟื้นฟูปรับที่อยู่อาศัยมีพระเมตตาแก่ผู้ยากไร้จากที่พระองค์เห็นเด็กที่มีอาการทางสติปัญญาได้พยายามเรียนรู้ก็ทรงให้โอกาสเด็กที่การทางสติปัญญาได้ชงกาแฟเป็นบาริสต้าทรงอนุญาตให้มีบูธนำผลิตภัณฑ์คนปัญญาอ่อนมาจำหน่ายในงานเพื่อนพึ่งพาและงานต่างๆทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาดีใจที่ได้ทำงานนอกจากนี้ยังมีพระเมตตาทรงฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมริเริ่มให้ชาวบ้านได้ทอผ้าเลี้ยงกบปรับเปลี่ยนอาชีพในช่วงที่ไร่นาเสียหายมีพระเมตตาห่วงใยแก่คนพิการกำชับให้ย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัติก่อนเกิดเหตุคลังเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดสะสมทะลุ 29,000 ล้านดีเดย์พรุ่งนี้เปิดใช้ผ่าน Delivery ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1-13 มิถุนายนที่ผ่านมาทะยานพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์มาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนสะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากล่าสุดโครงการเตรียมเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายกับประชาชนโดยจะดีเดย์เริ่มให้สั่งอาหารและสินค้าผ่าน Delivery ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมีรายงานว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายเอกนิติทันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานกับประชาชนต่อไปเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำ4ธนาคารอิหร่านปั่นป่วนคณะกรรมการประสานงานธนาคารแห่งรัฐของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ระบบธนาคารรายใหญ่4แห่งของอิหร่านเกิดการขัดข้องรวมถึงธนาคารแห่งชาติอิหร่านหรือ BMI ลูกค้าต่างรายงานปัญหาการหยุดชะงักในการใช้งานระบบโมบายแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งตู้เก็บเงินสดและหรือ ATM เครื่องรูดบัตรชำระเงินหรือ POSรวมถึงบริการบัตรบางประเภทจากการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างละเอียดพบว่าเหตุระบบธนาคารล่มมีสาเหตุมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในวงจำกัดทางทีมเทคนิคธนาคารต่างดำเนินการมาตรการป้องกันและซ่อมแซมระบบที่จำเป็นแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าข้อมูลลูกค้าเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลใด
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคลาสแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 399

ช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับได้ฟังเพลงสตริงย้อนเวลากันนิดนึงหลายปีแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับและในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับปาสุดและจัญญาและน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับไล่มาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะหลงลืมเพลงไหนไปมาทวงถามก็ได้นะครับจะหน้าไมค์จะหลังไมค์ได้ทั้งนั้นเลย SMS ที่4689400 LINE @gltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot

เน็ตหรือ Facebook แฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนต์เข้ามาได้เลยหรือรีบโทรหาน้องแป้งเลยชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับ022481366ครับ022481366นะครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วยอยากหลับตาครับเสียงร้องของนพพรชนินะครับผลงานของพี่สมเกียรติอริชัยพานิชนะครับยังจำนะฮะวง4เต่าเธอที่เขามีแรงบันดาลใจวง The Beatles นะครับฝั่งอังกฤษนู้นเลยใครมีความทรงจำเพลงไหนพูดคุยกันออกอากาศได้นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับ022481366นะครับ

0: ฉันหรือเปล่านะครับเสียงร้องของไอพันนีเวลานุโกนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: คุณแมงจากบุรีรัมย์ครับ
0: บุรีรัมย์นะครับอำเภออะไรครับ
1: อำเภอคูเมืองครับ
0: อำเภออะไรนะ
1: อำเภอคูเมือง
0: คูเมืองอยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองหรอครับ
1: ดูไปทางพุทธสงฆ์ครับ
0: โอ้เออผมอาจจะเคยผ่านเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับโอ้โหฟันเสียงดังเลยอสมทบุรีรัมย์ชัดเจนเนาะ
1: ชัดเจนครับ
0: ชัดเจนฝนตกมั้งไหมครับ
1: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตกเลยร้อนเลยวันนี
1: ้ร้อนครับ
0: นะวันนี้มีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างครับ
1: นั่งอยู่กระท่อมมันมีแต่ต้นไม้ไม่ร้อนกับ
0: ปลูกอะไรไว้บ้างครับปลูกอะไรไว้บ้างครับ

0: ะต้นพวกชมพู่แล้วก็ละมุดแล้วก็อะไรอย่างต้นแจ
1: โอ้ได้ผลผลิตบ้างยังครับ
0: ได้แล้วครับ
1: หรอ
0: ละมุดก็ได้กินเป็นลูกทั้งปีเลยครับหมดลูกก็มี
1: ปลูกไว้กี่ต้นนะครับ
0: ต้นเดียวครับ
1: ต้นเอ้าต้นเดียวเหรอแต่ดกมากเลยใช่ไหมครับ
0: แต่กำดกไปครับกินทั้งปีครับ
1: โอ้
0: มันหมดลูกก็เป็นไหนครับ
1: ชมพู่นี่เราได้พันจากไหนฮะเพชรบุรีหรือว่าที่ไหนครับ
0: ไม่ใช่ชมพู่ไม่ได้จริงครับละมุด
1: อ่ะหมายถึงอะไรนะ
0: ละมุด
1: อ๋อได้กินละมุดละมุดพันอะไรครับพัน
0: เป็นโอไม่รู้พันอะไร
1: พันอินโดหรือเปล่ามาเลย
0: แต่รู้สึกว่ามันหวานมากเลยครับ
1: โอหวานมากเลย
0: ลูกสูงก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรครับหวานธรรมชาติ
1: โอหวานธรรมชาติเลยโอ้น่าอยู่จังเลยนะครับเนี่ยแถวนั้นเนาะนะครับ
0: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไร
1: เออดีขึ้นตามธรรมชาติเลย
0: หมดลูกชุดนี้มันก็เป็นใหม่ต่อเลยต่อกันเลยครับ
1: โอ้ดีจังเลยนะครับนะฮะเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านเนาะ
0: ไม่ขายบ้างบางครั้งก็ได้ขาย
1: ขายบ้างวินาทีนี้เอาตัวรอดก่อนเนาะ
0: แม่จะเก็บขายบ้างกินละโลละ30-40 บาทครับ
1: โอ้ก็ไม่แพงมากเนาะเราเพราะเราไม่ได้ฉีดยาเราไม่ได้แบบเออ
0: แต่ว่าใครๆแถวนี้มันได้กินวิแต่หวานเจี๊ยบ
1: เออหวานเจี๊ยบเลย
0: ครับผม
1: อ่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับพี่แดงครับ
0: ฝันมีชีวิตครับ
1: ฝันมีชีวิตเหรอพี่กี้อริสมันพงเรืองรองร้องได้ไหมครับเพลงนี
0: ้ร้องไม่ได้ครับ
1: ร้องไม่ได้ให้พี่กี้ร้องแน่นอน เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเพลงสตริงแบบนี้ทุกวันอาทิตย์แล้วก็ติดตามลูกทุ่งมหานครในช่วงเวลาปกติด้วยนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สวัสดีครับนะฮะจังหวัดอื่นๆใครอยากจะหน้าไม้ใครอยากจะหลังไม้ได้ทั้งนั้นชั่วโมงสุดท้ายละ022481366ครับ022481366นะครับเพลงสตริงที่คุณฟังอยากจะฟังแล้วระลึกถึงเพลงดังในอดีตกดมาโทรหาน้องแป้งนะ

อลิติกุลนะครับอยากให้เธออยู่ตรงนี้นะครับเติมใจให้การเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมนะครับเพ้อเสียงร้องของเบิร์ดจะฮาร์ดนะครับ

0: วันนี้เพลงที่คุณฟังเลือกโดนๆทั้งนั้นเลยนะครับหลากหลายช่องทางมากขอบพระคุณมากๆแรปเตอร์ครับจอห์นนี่กับหลุยส์นะครับอย่าพูดเลยอนันต์บุญนาคครับรักเธอเป็นวันสุดท้ายคำตอบจากโปโยคีเพย์บอยนะครับนะฟังกันสบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงปิดท้ายกันนะครับ
1: เสาอาทิตย์ที่เป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5จังหวัดทั้งทรีทเมนต์สุดซ้ำสีเรียนสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
0: เดือนหนึ่งเราจะเจอกันในสัปดาห์ที่2ทุกวันอาทิตย์นะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะนะคะสลับสับเปลี่ยนกันในนามมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับพี่หญิงหนุ่ยมาอีกรอบนึงนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ UNODC ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสและสวัสดิภาพของผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีหลักด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและทรงเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่สากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อน

0: การพัฒนายุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนตำรวจรู้ตัวแล้วหนุ่มสักลายมังกรหลังคนร้ายจับใส่กุญแจมือยิงทิ้งร่างไว้ในร่องน้ำกลางป่าด้านแม่เผยทำใจไว้แล้วลูกมีประวัติเกเรความคืบหน้าวานี้เจ้าหน้าที่พบร่างชายถูกฆ่าทิ้งเป็นศพในร่องน้ำเชิงเขาริมถนนสายทับกวางสุสานฮูลินรอยต่อระหว่างตำบลทับกวางกับตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่ารกชัดการตรวจสอบผู้เสียชีวิตถูกใส่กุญแจมือไพล่หลังมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอก2นัดตามร่างกายมีรอยสักหลายแห่งและใกล้จุดทิ้งศพพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มมตกอยู่4ปลอกตำรวจสภ.แก่งคอยเชิญตัวแม่ผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเบื้องต้นโดยทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายเล็กอายุ41ปีที่ผ่านมาลูกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นหนุ่มเสเพลเกเรทั่วไปหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ระบุว่าทำใจไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เมื่ออายุ16ปีลูกเคยติดคุกครั้งแรกในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อพ้นโทษออกมาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่อายุ20ปีและเพิ่งออกจากคุกมาได้ 5-6 เดือนและก่อนจะถูกลวงมาฆ่าลูกได้โทรมาขอเงิน 3,000 บาทเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาจึงโอนเงินให้ลูก 1,000 บาทเพราะส่วนตัวไม่ค่อยมีเงินทำงานได้เพียงวันละ400บาทเท่านั้นขณะเดียวกันชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีร่วมกับสภ.แก่งคอยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนปมสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาจหักหลังเรื่องการค้ายาและอาจถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุลวงมายิงทิ้งสหรัฐและอิหร่านขยับเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวหลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันข้อตกลงมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าข้อตกลงสันติภาพมีกำหนดลงนามในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีโดยระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้เรือทุกชนิดผ่านได้ทันทีหลังลงนามส่วนนายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟของปากีสถานในฐานะประเทศคนกลางแถลงการว่าอาจมีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC และกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามเร่งรัดผิดปกติของทรัมป์โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุชัดเจนว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์อย่างแน่นอนแต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวฟาสสื่อกึ่งทางการอิหร่านยืนยันอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐแต่ยอมรับบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้มุ่งเน้นเรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการติดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะถูกยกไปเจรจาในช่วง60วันหลังจากนี้ซึ่งขัดแย้งกับสหรัฐที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX by Tech 02-686-7222
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆ

องขวัญพี่ขอเป็นแฟนถึงต่างแดนเกี่ยวดองไม่จนปัญญาหรอกน้องพี่ส่งเสียงร้องถึงนั่นขอตอบจดหมายที่แฟนได้เขียนมา

0: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะพบกันในครั้งเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะตรงเล่านอกเรื่องค่ะวันนี้นะคะพบกับหนูนงรักอินทราลุนค่ะและอาจารย์มงคลศิลปินแห่งชาติของเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับวันนี้เป็นไงเหรอ
0: วันที่หนูมาแทนน้องลูกตาลค่ะ
1: อ๋อลูกตาลนะ
0: ลูกตาลว่าจะติดธุระนะคะเลยหนูต้องมาทำหน้าที่แทนนะคะก็คงสลับกันอยู่สองคนนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์เป็นไงบ้างคะสุขภาพช่วงนี
1: ้ก็2-3 วันนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเพราะว่าหมอเขานัดไปเช็คเรื่องตรวจเลือดอะไรต่ออะไรก็ผ่านแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ของก็หน่อยแต่เรี่ยวแรงมันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเขาต้องขอประทานอภัยหายเป็นด้วยอายุมันน้อยความหนุ่มเหลือน้อยแล้ว
0: เป็นปกติค่ะคุณอาคะอันนี้ไปตรวจปกติหรือว่าตรวจเป็นพิเศษคะคุณอาน
1: ี่ก็อยู่ที่บ้านนี้ประจำมันแหละเพราะว่าแล้วพอดีเหมือนเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากก็ลูกอยู่แต่ลูกพ่อก็ต้องไปทำงานตอนนี้กลับมาแล้วล่ะไม่เป็นไร
0: อ๋อค่ะเมื่อช่วงต้นรายการนะคะก็มีเพลงแต่

0: ลูกเขาก็ต้องไปทำงานออกไปได้กลับมาแล้วล่ะไม่เป็นไร
1: อ๋อค่ะเมื่อช่วงต้นรายการนะคะก็มีเพลงแฟนแบดดำนะคะของอาชายแล้วก็เพลงโหกำนันคุณจิรพันธ์วีระ
0: เรื่องเกี่ยวกับจดหมายเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเขียนแฟนแบดดำอะไรต่ออะไรแต่ยุคหลังมาก็ปรับให้เพลงมันเข้ากันพอยุคหลังเขามันมีการจดหมายก็ได้เขาใช้โทรศัพท์ใช้โน่นนี่เราก็ปรับเพลงที่นิดหน่อยอะไรต่ออะไรเงี้ย
1: ให
0: ้เข้ากับใหม่
1: แต่หมายถึงว่าพอเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนดนตรีหรือไงคะคุณอา
0: ไม่ได้เปลี่ยนดนตรีเนื้อตรงไหนที่มันเคยเป็นจดหมายใช่ไหมเมื่อก่อนเขียนจดหมายถึงกันแต่ว่ายุคนี้มันไม่มีจดหมายก็เราก็ปรับเนื้อนิดหน่อยแต่ดนตรีน่ะเปลี่ยนจริงแต่ว่าเราก็มันคีย์มันต้องลดลงมาแล้วก็เอาดนตรีไทยเสริมเข้าไปบ้างเป็นบางเพลง
1: ก็แต่ก็ยังคงมีความไพเราะเหมือนเดิมแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะหนูว่า
0: เขาไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าทำนองเพลงของอาเนี่ยส่วนมากมันมักจะติดกับเพลงของไทยเรามีทำนองไทยเดิมปนก็มีแต่แล้วเราอาก็เพิ่มเติมขึ้นไปแล้วก็ส่วนจังหวะนี่ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงอาจะเอาดนตรีไทยไปใส่ผสมกันแต่ยุคนี้ยุคหลังนี่เขาไม่ค่อยมีดนตรีไทยกันแล้วเพราะว่าดนตรีไทยนะเอาไปเล่นทางวงชาเขาไม่ถ้าเขียนเป็นโน้ตเป็นอะไรมาเล่นยากใช่ไหม
1: ค่ะก็แล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจจะนำเพลงคุณอาไปทำใหม่ก็ติดต่อกับคุณสีได้เหมือนเดิมนะคะ
0: ได้เหมือนเดิมเลยครับ
1: ค่ะของคุณสีนฤพลลูกชายของคุณอาเบอร์089169595
0: ใช่ไหมคะครับผมแล้วถ้าหากว่าทำอะไรตัวอะไรเอามาให้พ่อดูเลยตรงนี้มันอาจจะต้องแก้ไขก็ขอให้ตรวจทานซะก่อนน่ะถึงแล้วเราก็ถึงจะให้สีเขาไปทำดนตรีแล้วเดี๋ยวพ่อก็ไปใส่เพลงใส่เสียงเองทีหลัง
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงในอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณอา
0: ครับผม

คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเรานอกเรื่องนะคะกับหนุ่ยนงและอินทรารูมและชายมุ่งสิงศิลปินแห่งชาตินะคะช่วงนี้นะคะก็ให้ฟังเพลงกันไปอีก3ปิดเพลงนะคะคือแม่ขนตางอนนะคะเสียงร้องอาชายมุ่งสิงบางกอกน้อยคุณชัยชนะบุญโชติเจ้าน้ำตาคุณยุสินแปรทองและสาริกาไร้รังนะคะคุณยอดรักสลักใจเพลงสาริกาไร้รังเนี่ยจำได้ว่าป้ายาที่อยู่สุตการเคยขอไว้พูดแต่คราวก่อนนู้นเลยนะคะนานพอสมควรเพราะว่าหนูไม่ได้มาพบคุณฟังใน2สัปดาห์นะคะก็ส่วนใหญ่จะสลับกันมากับน้องลูกตาลนะคะเพราะว่าก็ช่วยน้องในช่วงที่น้องติดภารกิจนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเรื่องของสุขภาพขาเข่าสำคัญนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะด้วยสิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติ

0: นะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันตรงนี้หนูคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าหนูใช้ตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่าแต่รายการหลายๆท่านที่เคยไปร่วมกิจกรรมประดิษฐ์สมัยก่อนก็คงจะทราบนะคะหนูมีปัญหาเรื่องเข่าบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่กระดูกเข่าแต่มันก็เป็นเรื่องของการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ตัวนี้ช่วยดีมากนะคะแล้วมันก็ระบายอากาศได้ดีด้วยแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะแล้วช่วยให้เราสามารถทำภารกิจได้ทั้งวันเลยนะคะไม่ปวดเวลาที่เรานั่งไปแล้วลุกขึ้นยืนอะไรต่างๆแล้วสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้นะคะซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมไป4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะขออนุญาตทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะเพราะไม่คู่ควรจึงไม่อาจเอื้อมนะคะแล้วก็มีคุณสายโชว์คุณยายพอเพียงเราเจอกันตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็น้องมังกรนะคะคุณศรีหราชแล้วก็ท่านผู้ฟังจากสปป.ลาวด้วยนะคะที่ทักทายกันมาแล้วก็มีขอเพลงกันมาด้วยนะคะบางเพลงนี่อาจจะจัดไว้ให้แล้วแต่บางเพลงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะเดี๋ยวจะเป็นเพลงมาลัยดอกรักนะคะร้องโดยอาจารย์มงสิงห์แล้วก็เพลงเหมือนข้าวควายเจียวคุณเพลินพิษคุณชนะค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: คุณฟังกำลังอยู่กับเสาอาทิตย์เป็นพิเศษนะคะกับอาชัยเมืองสิงห์จะเป็นแห่งชาตินะคะแล้วก็หนุ่ยนงรักอินทรารุณค่ะอาชัยคะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้มีคนขอเพลงอาชัยมาเยอะมากเลยค่ะคุณทั้งคุณยายพอเพียงนะคะเพราะไม่คู่ควรนะคะคุณมีคุณศรีฮราชด้วยนะคะแล้วก็คุณณรงค์ช่วยทองคำขอเพลงของแม่ผ่องมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็บางเพลงเนี่ยก็ใจตรงกันหนูจัดมาแล้วแต่บางเพลงหนูก็พยายามที่จะเปิดให้นะคะ
1: ครับแม่ผ่องนี่ก็สบายดีแล้วเพราะว่าปีเดียวก็กะอาแหละแต่เขาแก่เดือนกว่านิดหน่อยเขาขอทานก่อนนะครับ
0: ค่ะก็สุขภาพแม่ผ่องตอนช่วงก่อนนี้หนูเคยไปเยี่ยมที่บ้านหนูว่าแม่ผ่องก็ดูแข็งแรงนะแล้วตอนหลังมาป่วยช่วงไหนหนูก็ไม่แน่ใจ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทีแรกก็ยังเจอกันอยู่งานสองงาน
0: ค่ะ
1: กระเตาเย้าแย่ล้อเล่นกันอยู่เรื่อยเหมือนเพื่อนกันแหละแต่ว่าเขาเข้าเมื่อก่อนอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นะแล้วไปมาตอนหลังก็ไปอยู่กับสุรพลอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เหมือนเพื่อนกันถึงอาถึงได้มีเพลงชะถึงยังน้อยไปล้อเล่นเนี่ยก็แม่ตีพองเจ้าที่โจที่นึงนางกระทั่งที่นึงห้อยก็รอกระเต้าเย้าแย่กันอยู่เรื่อยเป็นประจำมาก่อนครับ
0: ค่ะคุณอาครับเพลงที่คุณอาแต่งนี่จริงๆแล้วรวมทั้งหมดนี่มันประมาณสักกี่เพลงนะคะ
1: โอ้คำนวณไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเพลงอาจริงๆถ้าหากว่ายุคแรกแล้วก็ที่ยังไม่ได้ตั้งวงนะ
0: ค่ะ
1: เรียกว่าเป็นหมื่นนะ
0: โอ้ยเยอะจังเลย
1: เป็นพันเพลงและมากที่สุดในบรรดานักร้องด้วยกันเนี่ยก็ว่าได้นะแต่ที่มาตะมาแล้วมายุคที่สองที่ตั้งวงเองแล้วก็มาตอนไปเก็บค่ายได้ป่วยที่ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเพลงในต่างประเทศอีกอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เปลี่ยนเนื้อใหม่ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยนี้ก็คิดแล้วเป็นหมื่นเพลงมั้ง
0: มันเยอะมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงสนุกค่อนข้างเยอะด้วย
1: ก็จะมีอยู่สองแบบคือหนึ่งเพลงเศร้าผิดหวังแล้วก็อีกแบบนึงก็แบบสวิงลำวงแบบจังหวะไวๆอะไรเงี้ยยุคที่เอ็นเวดพิสลี่ก็กำลังดังมานี่ก็ปรับเปลี่ยนจังหวะเอาสากลมาอย่างเมื่อกี้ก็เป็นลิเกสากลนะทำนองเป็นออกลิเกลูกผสมลิเกก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนี่แหละครับ
0: ก็เดี๋ยวในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนี้นะคะหนูจะให้คุณฟังได้ฟังเพลงทำบุญร่วมชาตินะคะเพลงนี้หนูจับมาแล้วเชิญว่าคุณพ่อไม่คู่ควรก็ขอมาแล้วก็เอาความรักของเธอคืนไปคุณรัชินทร์ภูไทยและเพลงพายัดคุณสอนใส่ไม่วิเศษจากคุณดาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงที่สองนะคะ
1: ครับครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ดาษอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่30แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟังGood Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมจอดลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นทางกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.เช้าถึง 7:30 น.นะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ก็2ชั่วโมงครับเดี๋ยวพ่อมาพูดมาคุยกันนะครับหลากหลายประเด็นที่เราจะหยิบยกมาคุยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้บรรยากาศของคนไทยณเวลานี้นะครับอยู่ในเรื่องของการถวายความอาลัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะครับก็ประชาชนผู้ศรัทธากรไปเนืองแน่นเลยคุณอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนขบวนพระศพนะครับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วง 8:30 นก็มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเนืองแน่นเลยครับอย่างเช่นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอดส์บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมโดยสำนักพระราชวังครับจะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 16:00 น.ครับ
2: ครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยทางขสมกเขาก็มีบริการจัดรถชัตเทิลบัส รับส่งฟรีใน6เส้นทางนะครับเพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปร่วมสักการะถวายสักการะพระบรมศพนะครับพร้อมกับแนะนำการใช้บริการรถเมย์18สายทางที่จะผ่านบริเวณสนามหลวงนะครับซึ่งรถชัตเทิลบัสหลักๆเนี่ยก็จะมีจำนวน6เส้นทางนะครับก็จะอยู่ที่สถานที่ M1 นะครับจากสถานีท่าพระไปสนามหลวงจากที่สถานีสนามชัยไปสนามหลวงนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทไปสนามหลวงสถานีกลางกรุงเทพอภิวันนะครับไปสนามหลวงแล้วก็ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปสนามหลวงรวมถึงที่ประตูเทวาภิรมไปถึงสนามหลวงนะครับซึ่งต้นทางเนี่ยก็คันแรกก็จะออกอยู่ที่ประมาณ 7:00 ถึง 8:00 เช้านะครับแล้วก็คันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงคือตอนประมาณ 1:00 ตรงหรือจนกว่าประชาชนจะหมดครับ
3: ขสมกใช่มั้ยภาคประชาชนเขาตั้งกลุ่มเป็นจิตอาสากันเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
3: ชื่อกลุ่มรักพ่อหลวงครับจัดมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนร่วมสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระองค์พาโดยเขาบอกว่าเขาทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะฮะด้วยความศรัทธาพระองค์ที่ทรงงานหนักมานานนะครับก็ผู้สื่อข่าวเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่จุดบริการประชาชนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายธเนศวัฒนานนท์ครับเป็นประธานกลุ่มรักพ่อหลวงเขาจัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนฟรีก็มีหลายจุดเลยนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้ามอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ป้อมมหาการประตูเทวาภิรมย์จุดตึกแดงแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังโดยอย่างไรก็ตามนะครับบริการดังกล่าวจะต้องแจ้งชื่อเพื่อส่งให้ทางกองบังคับการตำรวจจราจรได้มีการคัดกรองแล้วก็ตรวจประวัติเพื่อออกใบอนุญาตก่อนที่จะให้บริการประชาชนซึ่งจะต้องมีการส่งรายชื่อแบบวันต่อวันไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นจิตอาสาขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคร
2: ับ
3: ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนด้วยนะฮะเพื่อหน่อย1อำนวยความสะดวก2ตรวจประวัติและดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับโดยนายธเนศเนี่ยบอกว่าเรารับส่งฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแต่ละวันยอดผู้บริการเนี่ยไม่เท่ากันนะครับหากเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะกว่าวันปกติก็จะเป็นการจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับสำหรับเส้นทางการรับส่งนั้นตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่ให้ไว้ก็คือส่งกลับบ้านส่งไปขึ้นรถส่งลงเรือก็สามารถออกนอกเส้นทางได้ครับเช่นไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็ไป
2: ครับ
3: อนุสาวรีย์ก็ไปหัวลำโพงก็เคยรับส่งมาแล้วด้วยนะครับหากประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยอยากจะไปส่งตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะดูแลให้นะครับแต่จะต้องมีการดูระยะทางด้วยถ้าเกิดมันไกลมากๆเลยเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงถ้ามันอยู่ในละแวกนั้นเขาพร้อมจะให้บริการด้วยจิตอาสาครับ
2: ครับเพราะกลุ่มนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์นะติดอยู่ตรงรถชัดเจนเลยว่าคันไหนที่ร่วมบริการเพราะว่าเราจะเห็นข่าวหลายๆครั้งเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้ร่วมแต่ว่านั่นแหละประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามารถที่จอดอยู่แถวเนี้ยก็น่าจะบริการฟรีทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยก็คือขอให้สังเกตสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนว่ารถเนี้ยคันเนี้ยเขาร่วมบริการรับส่งฟรีจริง
3: ๆครับครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นที่เรานัดหมายนะครับผู้รู้นะครับมาให้ข้อกฎหมายหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของหวยอลเวงนะฮะที่สวรรคโลกนะฮะจังหวัดสุโขทัย
2: ใช่ครับ
3: เป็นประเด็นที่คุณป้าต้องบอกคุณป้านะเพราะว่าเธออายุ54ปีนะครับก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาครับซื้อมา3ใบให้เพื่อนบ้านก็คือในเด
2: ช
3: และป้าแหววเป็นคนตรวจสลากให้นะฮะพอตรวจตอนเย็นเนี่ยป้าแหววดีอกดีใจเลยบอกว่า
2: ถูกหนึ่งใบ
3: รางวัล1ใบนะฮะก็ค้างไว้1คืนเช้ามาก็จะเมารางวัลของตัวเองใช่ไหมคร
2: ับ
3: ปรากฏว่าสองสามีภรรยาคือในเดชและป้าแหววกลับคำครับ
2: อ
3: ๋อฉันตรวจทวนใหม่แล้วไม่ถูกรางวัลแล้วสลากนี้ขยำทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
3: ก็เป็นคดีความสิครับเป็นคดีความก็คือต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าฉันถูกรางวัลแล้วก็ไปสืบสาวทวนความนะฮะว่าฉันซื้อจริงๆนะไอ้เลขลงท้ายด้วย770ซึ่งมาถูกรางวัลที่1เนี่ยนะฮะไม่เชื่อไปถามแม่ค้าสลากดูก็ได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเรียกแม่ค้าขายสลากเนี่ยเอามาสอบปากคำ
2: ใจแห้ง
3: จ้งนะฮะปรากฏว่าไอ้เลขลงท้ายด้วย770เนี่ยซึ่งมันเป็นเลขท้ายของรางวัลที่1เขาบอกว่ามันมี2ใบไอ้ในแผนที่รางวัลวันจะออกเนี่ยนะครับ2ใบเนี่ยนะครับมันมีถูกรางวัลที่1 1ใบครับส่วนอีก1ใบมันไม่ถูกเป็นของป้าหรือเปล่าที่ไม่ถูกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงต้องไปตามอีกใบหนึ่งว่าใครซื้อไปค่อยตามเจอด้วยนะอยู่ในละแวกอำเภอนั่นแหละครับ
2: ครับ
3: เขาซื้อเลขท้าย770ไปมันไม่ถูกรางวัลที่1ก็แสดงว่าป้าที่มีปัญหาแล้วแจ้งความป้าคนนี้ฮะถูกรางวัลที่1ครับ
2: ครับ
3: แต่รางวัลที่1อยู่ไหนอ่ะก็เลยไปถามนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะบอกว่าในเดชป้าแหววเอารางวัลมาคืนเขาเถอะนะฮะเพราะว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของป้าที่เขาซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เขาเอาเงินไปเอาสลากไปขึ้นรางวัลพอเป็นคดีความเสร็จแล้วนะฮะสองสามีทำอะไรรู้ไหม
2: ยังไงฮะ
3: เอาสลากที่ถูกรางวัลที
2: ่ครับ
3: ที่ยักยอกไว้เนี่ยที่ยักยอกไว้เนี่ยตำรวจมาค้นบ้านก็ไม่เจอเพราะว่าเขาไปเอาไปซ่อนไว้นู่นห้างนา
2: อ
3: ยู่กลางทุ่งกลางนาเลยนะฮะพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นจะทำยังไงดี
2: ต้อง
3: ทำลายหลักฐานไปเผาทิ้งเลยครับ
2: นั่นแหละแล้วมันก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยถูกเผาไปแล้วเนี่ย
3: ครับ

0: ขยันยังมีสิทธิ์ที่จะได้เงินรับเงิน6ล้านบาทอยู่หรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเล่าดีเหงื่อยังตกเลยนะ
0: ใช่
1: จะได้เงินคืนหรือเปล่า
0: ใช่
1: เดี๋ยวถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะคร
0: ับ
1: จะมาอธิบายครับว่าถ้าเกิดว่ามันยืนยันชัดเจนว่าเราซื้อเราได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี
0: ่
1: ยแต่มันไม่อยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: มันถูกเผาไปแล้วเนี่ย มีโอกาสได้เงินไหม
0: ครับพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Court Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Court HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา14นาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: ก็ต้องถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะคดีความเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วนะ
0: ครับ
1: ว่าไปทวงแล้วไม่ได้คืนนะครับปรากฏว่าคนที่ยักยอกทรัพย์ของเราไปก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยเอาไปเผาทำลายซะแล้วเนี่ยนะครับคนเขาก็สงสัยกันสิครับว่าเอ๊ะมันไม่มีสลากมาเลยเนี่ยเอาไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะเราจะคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
0: สวัสดีครับทนายรณรงค์ครับ
7: สวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับจากมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับ
1: ครับ
7: หน่วยนี้น่าสนใจมากนะครับความเสาได้ชอบเลยหักมุมมาก
1: ครับก็นี่ฮะหลายคนก็เป็นห่วงครับทนายฮะว่ามันเป็นคิดเท่าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของคุณครูปรีชากับหมวดจรูนซึ่งเงื่อนไขของสำนักงานสลากบอกว่าไม่รู้ว่าคุณจะเป็นคดีความอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนเอาสลากเนี่ยที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับกองสลากเขาให้คนนั้นนะครับ
7: ในอดีตก็เคยมีคดีขโมยลอตเตอรี่กันมีคดีรับหวยกันว่าง่ายๆคือคดีหมวดจรูนครูปรีชาไม่ใช่คดีแรกของประเทศไทยในอดีตเนี่ยเขาขึ้นสู่ศาลฎีกาเข้าใจว่าในคำพิพากษาศาลฎีกานั้นเจ้าของรางวัลเนี่ยเป็นลงบันทึกประจำวันไว
1: ้
7: ว่าถูกรางวัลเสร็จแล้วสลากก็สูญหาย
1: ม
7: ีทั้งสลากสูญหายและมีคนเอาไปขึ้นรางวัลแทนมีทั้งสองกรณี
1: ครับครับ
7: คือมีทั้งชื่อสลักหลังไม่ตรงกับชื่อคนที่ไปขึ้นเงินเอาสลักหลังไม่ตรงก่อนไปขึ้นเงินได้ไหมท่านกองสลากเขาบอกว่าเงื่อนไขของกองสลากคือให้มีหน้ากองสลากมีหน้าที่จ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถือสลากตัวจริงมาเพราะงั้นถ้ามีสลากตัวจริงจะเป็นของใครกองสลากต้องจ่ายเงินท
1: ี
7: นี้วิธีการได้มาซึ่งสลากที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างหากที่เป็นปัญหานั่นแปลว่ากองสลากเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถือ
1: ใช
7: ่ผู้ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้าเกิดมันมีการได้กรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับนั้นมาโดยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาแก้ปัญหากันยังไงเขาแก้ปัญหากันตรงที่ว่างั้นก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี
1: ้
7: ทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวเนี้ย สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งไม
1: ่
7: มีค่าแต่ถ้าถูกรางวัลมีมูลค่าถือครองได้ทันทีเมื่อมันมีมูลค่าถือครองได้ถึงมันจะไม่ถูกรางวัลก็ตามนะแต่ถ้ามันถูกรางวัลเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่แล้วกรณีของป้าขยันเนี่ยโชคดีมากมีวงจรปิดจับภาพตอนซื้อหวยแม่ค้าก็ยืนยันว่าขายให้คนนี้แล้วขายหวยมีต้นขั้วยืนยันว่าม
1: ี
7: รางวัลที่หนึ่งอยู่ในแผงนี้จริงแต่ปุ๊บปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาโจรกรรมหรือทำกับเธอโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาสลากนั้นไปสลากนั้นซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างติดตามเอาทรัพย์คืนคดียักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับหมายถึงว่าฝากทรัพย์ไว้แล้วคนที่ฝากไว้เนี่ยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตเจตนาคือฝากไว้ซึ่งเหมือนกับป้าขยันเลย
1: ครับ
7: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝากไว้แล้วมีคนมาขโมยมันเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย
1: ์
7: ถ้าเมียของลุงเดชเนี่ย
1: ครับ
7: เขาเอาไปเองจะเป็นเล่นยักยอก
1: ครับ
7: แต่พอลุงเดชที่เป็นผัวมาขโมยไปมาแย่งกันครอบครองไปเขาเรียกว่าลักทรัพย
1: ์
7: เมื่อร่วมกันลักทรัพย์เอาไปเผาและยืนยันพิสูจน์ได้ว่าเอาของเขาไปจริงเอาไปทำลายทำให้ทรัพย์สินเสียหายจริง
1: ครับ
7: กองสลากต้องจ่ายยังไงล่ะคราวนี้น่าสนใจมากผมจะบอกว่ารอบเนี้ยป้าขยันเนี่ยถูกหวยว่าได้6ล้านแล้วโดนเผาหวยเนี่ยนะครับได้2เด้งนะคุณผู้ฟัง
1: ยังไงยังไงฮะ
7: อ้าวหูผึ่งไปเลย
1: ครับครับ
7: คือเดิมเนี่ยป้าได้6ล้านใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
7: ตลาดจะต้องจ่าย
1: จากวันที่1
7: ศาลฎีกา
1: ครับ
7: ศาลฎีกาเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องและคำพิพากษาศาลแพ่งให้จ่ายเขาจ่ายตามแนวตัดสินศาลฎีกาทีนี้ในคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาเรื่องของลักทรัพย
1: ์ครับ
7: เมื่ออัยการฟ้องถึงศาลอัยการก็ต้องเรียกให้ป้าขยันเนี่ยเข้าไปเป็นโจทก์ร่วม
1: ฐ
7: านะผู้เสียหายร่วมเพื่อใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกเผาครับผมถึงบอกตั้งแต่ต้นไงว่าทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี้เมื่อมันมีมูลค่ามันคือกองเงิน6ล้านบาทม
1: ัน
7: คือกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทเม
1: ื
7: ่อท่านลักกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทไปเผาคุณก็ต้องจ่ายมูลค่านั้นให้กับป้าขยันครับ
1: คือในเดทกับป้าแหววต้องจ่ายกับป้าขยันเหรอ
7: ต้องจ่ายเงินให้ป้าขยัน6ล้านค่าเผาสลากมูลค่า6ล้านเป็นค่าเสียหายไง
1: นี่อันนี้คือค่าเสียหายแต่เงินรางวัลกองสลากก็ต้องจ่ายอีกเหรอครับ
7: ก็ใช่ไงครับ
1: สองเด้งเลยสิครับอย่างนี้ที่ทนายบอก
7: ก็สองเด้งก็สองเด้งไงก็คือได้จากกองสลากตามสัญญาที่จะไปฟ้องแล้วก็ได้ค่าเสียหายที่คุณมาเผาทรัพย์เราด้วย
1: ครับนี่
7: ที่นาที่ไปเผาเนี่ยโดนยึดทั้งหมดนะ
1: คุณเผาเงินเราไป6ล้านฉบับเดียวเนี่ย6ล้านเสียหายคุณเอาทรัพย์คืนเราซะนะฮะส่วนไอ้ข้อมูลคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถือเนี่ยมันเป็นขี้เท่าไปแล้วต่อมันมีหลักฐานชัดเจนกองสลากต้องจ่ายรางวัลให้กับผู้ซื้อด้วย
7: แต่ต้องผ่านการฟ้องศาลแพ่ง
1: ครับ
7: มีเงื่อนไขผ
1: ่
7: านการฟ้องศาลแพ่งเขาถึงจ่ายเหมือนกันป้าขยันที่ในคดีอาญาก็ผ่านการฟ้องคดีในศาลทางอาญา
1: ครับ
7: เขาก็เลยใช้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากเดิมที่เขาจะไปเอาสลากอย่างเดียวเขาเอาค่าเสียหายจากคุณด้วยเขามีสิทธิ์เรียกด้วยนะเพราะว่าทรัพย์สินเสียหายจริง6ล้าน
1: ครับ
7: คือสลากกินแบ่งฉบับนี้ถ้าเอาไปขึ้นเงินรางวัลมันก็คือเงิน6ล้านเมื่อคุณเผาทำลายเขาก็เสียสิทธิ์6ล้าน
1: ครับ
7: เราผมถามว่าในขั้นตอนนี้ระหว่างป้าขยันกับลุงเดชลุงเดชละเมิดป้าขยันหรือไม่ผมว่าละเมิด
1: ละเมิดใช่ครับ
7: แล้วผมถามว่าของที่เอาไปราคา80บาทเลยตอนที่ถูกรางวัลน่ะเดิมเนี่ยมันใบละร้อยแต่พอถูกรางวัลมันใบละร้อยอยู่ไหน
8: มันไม่อยู่แล้วไม่ใช่ร้อยแล้ว
1: มัน6ล้านแล้ว
7: เมื่อคุณเอาเงิน6ล้านเมื่อคุณเอาของมูลค่า6ล้านไปทำลายทำให้เสียทรัพย์คุณต้องจ่ายค่าเสียหาย
1: คุณต้องชดใช้เรามา
7: คุณต้องชดใช้เรามาในเรื่องของหลักกฎหมายเหตุละเมิดเรื่องของค่าเสียหายอ
1: ่
7: ะจ่ายเรามาเพราะป้าเขาไปใช้สิทธิ์44ทับ1ปวิอาญาเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการไม่ต้องมีทนายด้วย
1: คร
7: ับ แต่ปุ๊บไอ้ดอกนึงเรื่องของกองสลากผิดสัญญาที่ต้องให้เงินรางวัลก็ต้องไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อมีคำสั่ง
1: คร
7: ับ ที่ต้องไปฟ้อง2ที่คือกองสลากจ่ายมา6ล้านหักภาษีครั้งนี้ก็ต้องจ่ายมาค่าเสียหาย
1: ครับอ๋ออย่าง
7: นี้จะไปอ้างว่าป้าไปเอากองสลาก6ล้านแล้วทำไมผมต้องมาจ่าย6ล้านให้ป้าอีกอันนั้นเดี๋ยวไปสู้กันในศาลสุโขทัยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
7: ไปสู้กันในศาลสุโขทัยว่า ลุงเดชจะไม่จ่ายเงินเพราะเหตุผลว่าป้าไปฟ้องแล้วได้เงิน6 ล้านยังไงรอฟังอยู่
1: เพราะมันจะถามต่อ

0: แล้วเห็นภาพก็ป้าได้จากกองสลากไปแล้ว6ล้านจะมาฟ้องอีก6ล้านผมทำไมอ่ะเนี้ยค่าเสียหายไม่ถึงได้ไหมครับทนาย
1: ค่าเสียหายเนี่ยในทางกฎหมายเขาดูจากอะไรเป็นสำคัญนะ
0: ดูจากมูลค่าแหละครับ
1: ก็ดูจากมูลค่าครับเขาจะมาดูจากสลากราคาที่ซื้อมา100บาทยังไงเขาดูจากมูลค่าที่ละเมิดเขาเมื่อละเมิดเขา6ล้านก็ต้องจ่ายเขา6ล้านเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้เป็นค่าเสียหายที่ละเมิดเขาจึงมีสิทธิ์เรียก
0: ครับจะได้เต็มจำนวนหรือไม่แต่มีสิทธิ์เรียก
1: คืออย่างนี้คืออย่างนี้ป้าขยันถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ฟ้องกองสลากจะได้6ล้านไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: แล้วลุงเดชมาจ่ายแทนแม่6ล้านของป้าขยันที่ต้องไปฟ้องศาลก็ไม่จ่าย
0: คร
1: ับ ชาวบ้านธรรมดาถ้าไม่ไปฟ้องกองสลากก็ต้องใช้วิธีดำเนินคดีกับคนลักหวย
2: ไป
1: ที่ยักยอกหวยลักหวยไปก็ฟ้องก็6ล้านก็ถูกแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้หลักการคิดนะคิดคดีอาญาตาย6ล้าน
0: เส
1: ร็จปุ๊บก็ไปทำไปฟ้องกองสลากต่ออีก6ล้านที่ได้เงินแน
0: ่
1: ๆภายใน2ปีแล้วป้าขยัน
0: ถ้าฟ้องลักษณะนี้เนี่ยโดน2เด้งแบบนี้ผู้ต้องหาณขณะนี้ก็คือนายเดชกับเป้าแหววเนี่ยถ้าเกิดเขาจะสู้คดีมันก็จะยาวสิครับคดีทนายยาวไหม
1: เขาจะสู้อะไรอ่ะจะสู้อะไรเขารับสารภาพ
0: ตอ
1: นนี้เขารับสารภาพเมื่อเขารับสารภาพในคดีอาญาก็แปลว่าเขารับความเสียหายส่วนแพ่งด้วยบางส่วนถ้าเขาไม่โต้แย้งอะไรเลยในค่าเสียหาย6ล้านศาลพิพากษาได้มีสิทธิพิพากษาได้และที่สำคัญบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายมูลค่าเท่าไหร
0: ่
1: คุณใส่ใส่กันไหมเวลาตำรวจเขาจับของกลางเขาจะมีบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายมูลค่า
0: ครับ
1: กระดาษ1ใบมูลค่า6ล้าน
0: 6ล้าน
1: มันอยู่ในบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องตามมูลค่าทรัพย์สินอัยการฟ้องให้ฟรีด้วย
0: คืออ
1: ันนี้หลักกฎหมายพื้นฐานเลย
0: หลายคน
1: อย่างจริงๆก็สบายใจได
0: ้หลายคนห่วงมันจะใช้เวลานานเพราะว่าอันนี้ต้องรออาญาจบก่อนแล้วก็ไปฟ้องแพ่งต่อหรือเปล่าหรือยังไงฮะฟ้องคู่ขนานไปได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับได้ทั้งหมดเลยครับได้ทั้งคู่ขนานเลยจะฟ้องทั้งจะรออัยการฟ้องที่สุโขทัยหรือจะมาฟ้องกองสลากที่เพื่อเอา6ล้านเลยก็ได้ได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้มีแต่คนอยากฟ้องให้ป้าขยันครับ
0: อย่าง
1: ใส่ใจครับ
0: คืออย่างในอดีตอ่ะที่ทนายรณรงค์บอกว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลักหวยขโมยหวยหวยหายไปเนี่ยแล้วก็สำนักงานสลากเอาสารท่านให้จ่ายกับผู้เสียหายไปเขาใช้เวลานานไหมครับ
1: โอ้ไอ้ที่เรากำลังเล่าเนี่ยนะคุณผู้ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาเลยนะ
0: ครับ
1: ศาลฎีกาสมัยก่อนนี้ก็น่าจะ7ปีครับ
0: โอ้โหต้นอุทธรณ์แล้วไม่ฎีกาเลยนี่นะฮะ
1: ก็มันเป็นคำพิพากษาศาลฎีกามาให้เราศึกษาแต่ว่าผ่านชั้นต้นแล้วผ่านอุทธรณ์แล้วผ่านฎีกาแล้วเราถึงได้มาศึกษากันว่าเออกระบวนการเป็นแบบนี้กองสลากก็ไม่อุทธรณ์ต่อนั้นกองสลากบอกถ้าชั้นต้นตัดสินให้เข้าใจเลย
0: อ๋อฮะครับนี่ก็ต้องสำนักงานสลากไม่น่าจะมีปัญหาแต่ในเดทกับเป้าแหววเนี่ยต้องไม่อุทธรณ์สิถ้าอย่างนั้นถ้าจะได้เร็วใช่ไหมครับ
1: คือทั้งสองคดีเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันหมด
0: ครับ
1: อย่างป้าขยันเนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รางวัลที่หนึ่งจะเอาอะไรไปฟ้องกองสลากก็ชนะ
0: ครับ
1: อันเนี้ยตำรวจสุโขทัยเก่งมากติดคดีได้เจอคนร้ายและพิสูจน์ได้ว่าลอตเตอรี่มีอยู่จริงที่ผ่านมาเนี่ยหวยมโนมันเยอะแต่อันเนี้ยมันคือลอตเตอรี่ที่มีอยู่จริงพอรู้ว่ามีอยู่จริงแปลว่ามันต้องมีคนเอาไป
0: ครับเพราะว่าเลขท้ายที่คุณป้าขยันเนี่ยเขาซื้อมาเขาจดเลยนะเขาอยากได้770มันมีอยู่2ใบฮะที่มันเหลืออยู่ค้างแผงละ2ใบแล้วคนขายบอกมันถูกใบนึงตำรวจก็เลยไปตามหาคนที่ไม่ถูกฮะเจอด้วยอยู่ในแถวๆนั้นแหละครับก็เลย
1: ร้านเนี่ยก็มีวงจรปิดร้านที่ไม่มีวงจรปิดเต็ม
0: ครับครับ
1: แล้วป้าเนี่ยผมเลยจะบอกคุณผู้ฟังว่าป้าขยันเนี่ยเป็นคนโชคดีตอนเชียร์หวยว่าหวยออกอะไรอยู่กัน5คนเลยมีพยานว่าถูกหวยไง
0: นี่แหละคร
1: ับ ตอนแรกวงจรปิดยังไม่มานี่แหละข้อดีของการรวมตัวกันเชียร์หวย
2: อันนี้มันก็เป็นบทเรียนเป็นบรรทัดฐานให้กับการตรวจหวยในครั้งต่อไปได้เหมือนกันใช่ไหมทนาย
1: อย่าตรวจคนเดียวใช่ไหม
2: ใช
0: ่มีคนถามมาทนาย
2: ต้องให้มีพยานด้วย
0: คือเขาถามอย่างนี้แล้วพอได้หวยมาเนี่ยมันต้องสลักหลังเลยทันทีเลยหรือเปล่ามันจะได้ไม่มีใครมาเอาของรอไปหรือจะยังไงแนะนำได้ไหมครับ
1: สลักหลังเลยก็ได้แต่กองสลากเขาไม่ได้สนสลักหลังหรอกเขาสนว่าใครถือลอตเตอรี่มา
0: ครับ
1: เขาสนใจอย่างเดียวส่วนสลักหลังเนี่ยคุณจะไปฟ้องร้องกันเรื่องกรรมสิทธิ์การครอบครองอย่างไรคุณต้องไป

0: บที่ศาลก่อนแต่ถือมากองสลากมีหน้าที่จ่าย
1: ครับเพราะงั้นในฐานะครับ
0: เสร็จปุ๊บถ้าเกิดมีการลักลอบเอาหวยไปแล้วต้องรอการพิสูจน์กองสลากมีเขาสามารถอายัดให้ได้30วันอันนี้คืออายัดหวย
1: คร
0: ับ ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหวย12ล้านที่บุรีรัมย์มั้ง
1: ครับ
0: เลยได้เห็นว่าของจริงเวลากองสลากเขาส่งมาให้ศาลเนี่ยโอ้โหละเอียดนะไอ้ลอตเตอรี่6ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล6ล้านทุกใบเนี่ยสลักหลังหมดทุกใบเลย
1: คร
0: ับ และสามารถตรวจได้ด้วยว่ามาจากจังหวัดไหนบ้าง
1: ครับนี่ในฐานะแสดงว่าสำนักงานสลากเขามีรหัสของเขาเหรอครับว่าใบนี้ส่งไปที่ไหนสายไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: คือบางแผงหวยเขาปั๊มไว้ไงว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อจะได้ไม่ปนกันละมั้ง
1: ครับ
0: บางจังหวัดเขาปั๊มไว้แล้วผมบังเอิญไปเจอว่าอ้าวทำไมมีปั๊มเยอะจังแสดงว่าเวลาหวยเข้าแผงห้องแผงใหญ่มั้ง
1: นี่ในฐานะที่เราเป็นทนายเนี่ยมีข้อแนะนำทางกฎหมายยังไงไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเรารู้ว่าถูกหวยเนี่ยมันจะต้องดำเนินการยังไงเพื่อมันจะไม่ซ้ำรอยกับเคสของป้าขยันนะครับพี่ทนาย
0: แหมป้าตรวจหวยเองแต่แรกก็จบป่ะ
1: ไม่แน่ใจว่า
0: ตรวจหวยเองนะ
2: ป้าเขาไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ
0: ตอนนี้น่าจะมีคนถือไอโฟนไปให้แล้วน่าจะถามเรื่องสมาร์ทโฟนเลย
1: แต่เดี๋ยวอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ถ้าเกิดตรวจหวยนี่คืออย่าตรวจคนเดียวต้องมีพยานด้วย
0: ต้องมีพยานด้วยแต่ถ้าตรวจคนเดียวไม่มีปัญหาแต่ถ้าตรวจกันสองคนเดี๋ยวเกิดเขาเอาไปทำไงโดยเฉพาะฝากตรวจแต่ตรวจนี่เยอะนะ
1: แต่ถ้ามันตรวจคนเดียวแล้วมันโนไปถูกคนเดียวแล้วก็มีปัญหาอีกเหมือนกันนะพี่ทนาย
0: อย่าให้หายดิถ้าไม่หายจะได้บอกว่ามันไม่ถูกนะ
2: ครับไอ้เรื่องนี้มันคือเกิดจากความโลภล้วนๆเลยใช่ไหมครับ
0: เออผมถามจากป้าขยันโดยตรงเลยนะผมเจอเขาเมื่อวันศุกร
1: ์ครับ
0: เขาก็น่าจะบอกว่าเขาก็โลภนะเขาก็ตอบเป็นสั้นแบบเราก็ถามว่าโลภเราอยากจะถามว่าอะไรที่ไปเผาหวยใช่ไห
1: ม
0: คนสงสัยมากลุงเดชทำไมต้องเผาหวยลุงบอกว่ากลัวความผิดแค่นั้นแหละครับ
2: ทำลายหลักฐานเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะได้แล้วๆกันไปเลยมันหาหลักฐานไม่เจอผมก็ไม่มีความผิดอย่างนี้เหรอ
0: ก็เขาชาวบ้านเขาคิดอย่างนั้นไง
1: แต่ไม่รู้ว่าเคสนี้มีกล้องวงจรปิดมีพยานบุคคลอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
2: คลิปที่ป้าแหววเขาโดนไปด้วยเนี่ยเพราะว่าไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นที่จะ
1: ไปด้วยกัน
2: ห้านาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเนี่ย
0: ตอนไปเอาหวยรางวัลที่หนึ่งจากป้าเนี่ยลุงที่เป็นสามีรู้ได้ไงว่าป้าเก็บไว้ไหน
2: คร
0: ับ แล้วป้ารู้ว่าหวยหายทำไมถึงไม่พาป้าขยันไปแจ้งความกับบอกว่าทิ้งลงสังขยาลบไม่ล่ะ
2: ครับ
0: โอ้ยนั่นวงจรปิดจะไม่เกิดด้วย
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยครับทนายครับถ้าสำนักงานสลากไม่มีปัญหาเนี่ยศาลพิพากษาแล้วสำนักงานสลากจ่ายและไปฟ้องแพ่งกรณียักยอกทรัพย์เข้าไปทำทรัพย์เขาเสียหายเนี่ยไปฟ้องเอาอีกเด้งหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีจ่ายทำไงครับ
0: ไปฟ้องอีกเด้งหนึ่งถ้าไม่มีจ่าย
2: ไปฟ้องในเดชกับป้าแหววเนี่ยที่บอกว่าไอ้เด้งที่สอง
0: โอเคที่ลุงเดชเอาไปเผาเนี่ยเป็นที่นาลุงเดชเอง
1: ครับฉันก็มีทรัพย์อยู่ตรงนั้นอยู่
0: ตกใจผมบอกว่าไงต่ออย่าง
1: ครับ
2: ก็คือ
0: ที่นาตรงนั้นน่ะผมว่ามันก็น่าจะราคาหลายแสนอยู่นะอาจจะเป็นล้านแต่มันก็ยังไม่ถึง6ล้านหรอก
1: ครับ
0: เอาหน้า
2: โอ้โหนี่บ้านช่องห้องหอจะไม่เหลือเลยนะครับ6ล้านเนี่ยฮะ
0: เอาแล้วตอนทำทำไมไม่คิดล่ะ
1: ทนายครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นดราม่าอันหนึ่งที่เรื่องของการบอกว่าซื้อสลากมาเกินราคาแล้วมันทำให้ขึ้นเงินไม่ได้ตรงนี้มันจะมีผลอะไรกับคดีนี้ไหม
0: กองสลากเขายืนยันว่าต่อให้คุณจะซื้อมาราคาเท่าไหร่เขาจ่ายเงินให้กับผู้ซื้อสลากมาส่วนเรื่องของการขายราคาขายสลากเกินราคาเป็นเรื่องของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื
1: ้อครับ
0: ถ้ากฎหมายเขียนว่าผู้ซื้อมีความผิดนั่นค่อยมาเอาผิดเขา
1: ใช่ไหมเคสนี้ขึ้นเงินได
2: ้ชั่วป้าขยันจะไม่ไปร้องคนขายหวยแล้วว่าฉันซื้อมา100บาทประมาณนั้นนะ
0: ครับขายหวยปกติมันก็ขายราคานั้นนะครับ
2: ประมาณนั้นนะฮะ
1: ครับ
2: ครับครับโอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเห็นความกระจ่างแล้วนะฮะป้าขยันอาจจะได้2เด้งเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตำรวจสวนเขาโลกสุโขทัยทำงานไวแล้วก็หลักฐานค่อนข้างจะรัดกุมครับมีคุณผู้ฟังถามมาทนายครับเรื่องชาปนกิจไปถึงไหนแล้วที่วันก่อนเห็นท่านทนายไปหาคุณเท้งอะครับ
0: วันอังคารนี้นัดพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม คุณนิกรอย่างเป็นทางการตอนบ่าย 3:30 น.
2: คร
0: ับ ท่านต้องการพบชาวบ้านไม่อยากจะให้ใครมารับหนังสือแทนท่านเลยขอเลื่อนเริ่มนัดกันพรุ่งนี
2: ้ครับ
0: แต่ติดงานก็ขอเลื่อนมาวันอังคารเดี๋ยววันอังคารเนี่ยเครือข่ายทวงคืนเงินคนตายคณะทำงานเรามีอยู่8จังหวัดแต่เราทวงคืน9จังหวัดอ่ะไม่งงนะ
2: ครับ
0: ความเสียหายเรามี9แต่เรามีคณะทำงานแค่8เพราะว่าอีกคณะหนึ่งเขาไปตามอายุไขเขาแล้ว
2: ม
0: ีแต่คนแก่ครับคณะนี
2: ้ครับ
0: ไม่มีหนุ่มเลยครับแก่สุดแล้วมีผมเนี่ยน่าจะหนุ่มสุดแล้วเราติดตามวันอังคารว่ารัฐมนตรีพม.มาเจอพวกเราจะมีคำสั่งยังไงบ้างผมไม่กล้าพูดจริงๆอุดรธานีจังหวัดเดียว 7.6 พันล้านที่เสียหายวันนี
2: ้แล้วก็คือ
0: ถามเลยต่อไหม
2: ครับรอนะฮะว่าทางพม.เขาจะเอายังไงทั้งหมดมันหลายจังหวัดเขายุบเลิกไอ้โครงการนี้กันไปแล้วเงินชาปนกิจภาชสงเคราะห์เนี่ยนะ
0: การยกเลิกมันต้องมีที่ไปที่มาสิมันยกเลิกเพราะอะไรอ่ะมันมีที่ไปที่มาก่อนจะยกเลิกเนี่ยมีการทุจริตไหมในชาปนกิจยังไม่ทันตรวจสอบเลยว่าเขาทุจริตไหมท่านสั่งยุบซะก่อนทำให้ไม่มีใครติดต่อไปเลยในที่ผ่านมานี่แหละครับเราถึงได้มาทวงคืนเงินคนตายเพราะว่าเงินก้อนนี้จะจ่ายเมื่อเราเสียชีวิต
2: ค
0: นที่มาทวงจึงเป็นญาติและเมื่อเขาไม่มีญาติเลยไม่มีใครมาทวงตลอดแต่ตอนนี้ผมมาทวงแล้ว
2: ครับแล้วถ้าเกิดไปดูบัญชีแล้วเนี่ยบัญชีของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วฮะเราจะได้เงินจากใครมาล่ะครับ
0: เราก็ต้องหาดูว่าเรามีช่องทางทางกฎหมายไหนที่จะต่อสู้ดิ้นรนให้คนขาดเช้ากินข้ามหนึ่งชาวบ้านธรรมดาได้บ้างเราจึงเจอว่าเรามีช่องในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายกอบต.และนายทะเบียนกลางหรืออธิบดีกิจการสตรีเราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายครับโดยเราตั้งหลักว่าเราถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าหน่วยงานรัฐมีความละเว้นหรือบกพร่อง
2: ครับ
0: ท่านอาจจะต้องจ่ายให้เรา 50% ของที่เราเสียหาย
2: อย่างน้อยก็ฟ้องรัฐเอางบประมาณที่จะต้องเยียวยาภาคประชาชนมาจ่ายให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียหายไปเพราะเรามีข้อมูลใช่ไหมฮะไอ้ที่ล่มกันมันล่มทิศมันไม่ได้ล่มจริงเงินมันต้องไปอยู่กับมือใครบางส่วน
0: มันสมมติว่ามันล่มไป2ปีแล้วไม่บอกเราแต่ยังมาเก็บเงินเราต่อเนี่ยเรียกว่าล่มไหมอ่ะแล้วมันมีแบบเนี้ยอยู่กี่สมาคมที่ไม่ยอมเปิดเผย
2: คร
0: ับ ปม.ไม่ยอมเปิดข้อมูลมาว่าเป็นยังไงบ้างเงินที่อยู่ในเม็ดเงินหมุนเวียนเอาแค่เฉพาะ24ปีที่ผ่านมาเนี่ย
2: คร
0: ับ ผมว่ามูลค่ามันจะแตะเกินล้านมั้ยอ่ะ
2: คร
0: ับ ยังไม่กล้าคิดไม่กล้าคำนวณอะไรทั้งนั้นครับรอพบรัฐมนตรีอย่างเดียวผมไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้ว
2: ครับโอ้โหเห็นวันนั้นก็ทนายต้องคุกเข่าเลยบอกมันไม่มีทางออกอื่นแล้วใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้ทางภาครัฐเขาแถลงตัวเลขเองผมไม่อยากไปแตะแล้ว
2: ครับก็ทั้งหมดนะทิปไม่ทิปไม่รู้อ่ะ419แห่งผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อ167,669 รายคือทุกท่านเนี่ยจ่ายทุกเดือนแต่ไม่รู้ว่าไอ้เงิน
1: ที่จ่ายไปแล้วนะไปอยู่ไหน
2: มันขาดสภาพคล่องแล้วมันล่มกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังเก็บเงินคนแก่อยู่เนี่ยนะเป็นเงินออมก้อนสุดท้ายของเขานะที่เขาหวังว่าอย่างน้อยเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานข้างหลังเขาก็น่าจะได้เงินก้อนนี้นะฮะมาเยียวยาครอบครัวเขาได้งั้นใช่ไหมทนายครับ
0: คือคนต่างจังหวัดเนี่ยหาเช้ากินค่ำไม่ได้ทำงานค่าแรงขั้นต่ำเวลาเสียชีวิตต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำศพให้ญาติตัวเองเงินชาปนกิจสงเคราะห์จึงเป็นเงินค่าทำศพแรกเริ่มเดิมทีเจตนาเนี่ยดีภาครัฐพยายามจะให้มีการเฉลี่ยเงินทำศพจะได้ไม่มีใครตายหรือที่ไม่มีเงินทำศ
2: พ
0: แรกเริ่มเดิมทีมาจากครูที่เก่งเสียสละเพื่อสังคมแต่ถึงเวลาตายไม่มีเงินทำศพตัวเองก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ไปของการทำชาปนกิจในโครงข่ายภาครัฐภาคชาวบ้าน
2: คร
0: ับเจตนาดีแต่ขาดการกำกับดูแลเพราะอาจจะไม่คิดว่าจะมีคนกล้าอมเงินผี
2: คือจ่ายรายเดือนกันไม่เยอะหรอกถ้าเกิดว่าเอไม่อยู่นะฮะไอ้ที่เก็บทั้งหมดที่หมู่บ้านเขาร่วมโครงการเนี่ยไอ้เงินตรงนั้นก็จะมาช่วยงานของเอแล้วก็เงินอาจจะได้สักก้อนหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมทนายครับ
0: ถ้าในหมู่บ้านเล็กๆเขาจะเฉลี่ยกันในหมู่บ้านเขาจะเก็บเป็นชาปนกิจหมู่บ้านอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเยอะเพราะว่าวงเงินไม่สูงแต่ที่เป็นระดับตำบลระดับอำเภอ ที่วงเงินมันทบๆเข้ามาเนี่ยหรือวงที่สมาชิกเป็นหมื่น
2: ครับ
0: หรือหลายพันคน
2: ครับจ่ายทบจ่ายทบจ่ายทบทุกเดือนเนี่ย
0: จำนวนตัวเลขเป๊ะๆจริงๆเนี่ยไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อน
2: มันไม่เคยเรื่องดังอย่างนี้มาก่อน
0: ผมไม่ควรจะไปยุ่งเลย
2: แต่ทนาย

0: ไม่เชิญกว่าจะมาถึงณจุดๆนี้แต่เราไม่ว่ากันมันคือปัญหาของประเทศชาติเราต้องการใครสักคนหรืออาจจะหลายคนหรืออาจจะหลายพรรคก็ได้แก้ให้หน่อย
1: ค
0: ุณผู้ฟังนี่คือสภาพของพวกเราอีก5ปีข้างหน้าถ้าเกิดไม่ทำอะไรกันเลยเพราะว่านักวิชาการของสถาบันเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลประชากร5ปีมันต้องมีสภาพไม่ต่างจากวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่คิดจะทำอะไรกันเลยถึงตอนนั้นผมต่อถ้ายังไม่แก้กันผมก็ยังอยู่นะติดต่อมาได
2: ้ครับได้ครับนะฮะขอบพระคุณครับทนายครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็หลายๆเรื่องนะที่ได้ทนายรณรงค์ออกหน้าให้เพราะว่าหลายๆเคสที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีที่พึ่งช่องทางของทนายรณรงค์นั่นแหละก็จะออกมาตามหน้าสื่อเพราะว่าพอออกมาปุ๊บก็จะได้รับความสนใจแล้วก็อย่างที่เห็นในล่าสุดก็คือเคสของเงินชาปนกิจที่ยังมีประเด็นกันอยู่แล้วก็คาดหวังว่าในวันอังคารเนี่ยที่จะได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เน
2: ี่
1: ยก็น่าจะได้รับคำตอบที่เป็นที่พอใจ
2: ก็อย่างทีมงานของทนายรณรงค์เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านที่เข้ามาร้องเรียนนะครับพบสมาคมชาปนกิจที่มีปัญหาหรือต้องสงสัยว่าล้มไปแล้วค้างจ่ายหรือว่าขาดสภาพคล่องอ่ะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะ419แห่ง มีจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อเขาจ่ายทุกเดือนนะ
1: ครับ
2: แต่พอเขาล้มหายตายจากไปไม่มีเงินอะไรมาเยียวยาเขาเลยเนี่ย 167,669 ราย
1: ม
2: ูลค่าความเสียหายที่คนแก่ถูกสูบเงินนะเงินออมก้อนสุดท้ายของเขาไปเนี่ยนะครับทั้งหมดนะฮะ 9,541 ล้านบาทนี่เกือบจะหมื่นล้านนะครับคือหลักฐานที่มีใบเสร็จยืนยันทุกบาทนี่คือใบเสร็จความพินาศที่สะท้อนความชัดเจนถึงความหละหลวมของกลไกรัฐที่ปล่อยให้สมาคมค้างจ่ายค่าศพทำตัวเป็นขบวนการแชร์ลูกโซ่บนความตายหลอกดูดเงินคนแก่จนหมดตัวแล้วรัฐบาลก็เอาแต่ใส่เกียร์ว่าง
1: อ
2: ันนี้ที่เขาออกมาร้องเรียนกันเพราะว่าอะไรฮะเมื่อฉันตายฉันไม่ได้อะไรเลยแต่ฉันต้องส่งทุกเดือน
1: อ
2: ะคิดดูสิครับเป็นแสนแสนอะนะฮะแสนแสนคนนะแล้วส่งเดือนละเท่าไหร่ล่ะครับแม้ว่าจำนวนเงินไม่เยอะแต่ว่ารวมกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็คนไม่ได้ตายทุกวันใช่ไหมล่ะครับแต่ต้องสมทบทุกเดือน
1: ม
2: ูลค่ามันมากมายมหาศาลมันอยู่ในมือของใคร
1: ครับ
2: นี่แหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะอังคารนี้ก็คงจะมีความคืบหน้านะครับว่าจะทิศทางจะเดินไปทางไหนครับ
1: เพราะอย่างที่บอกว่าความเสียหายมันเยอะแล้วก็เรื่องของเงินชาปนกิจเนี่ยมันก็จะมีถ้าคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินก้อนที่ก็คาดหวังว่าจะเอามาช่วยเหลือในการดูแลศพเหมือนที่พี่ทนายรณรงค์พูดเมื่อสักครู
2: ่ไม่ต้องได้เป็นล้านแหละฮะได้สัก 40,000 50,000 ก็พอจัดงานได
1: ้คือให้ได้ค่าจัดงานและอาจจะมีเหลืออยู่บางส่วนให้กับญาติพี่น้องไปทีหลังอีกได้ไง
2: เพราะว่าเราสมทบไปแต่ละเดือนไม่เยอะยอมรับว่าไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันสมทบทุกเดือน
1: อ
2: ่ะซึ่งไอ้เงิน100ของเราไม่เท่ากันน่ะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมแหละฮะเราสมทบทุกเดือนแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานของเรางานของเรามันจะได้สมน้ำสมเนื้อหน่
1: อ
2: ยในการจัดประเพณีตามศาสนาครับ
1: ก็คือก็คงต้องหวังเพราะอย่างที่ตอนท้ายๆนะพี่ทนายรณรงค์เสียงสั่นเลยเหมือนกันนะพี่อารมณ
2: ์
1: ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็แม้ว่าจะบอกว่าไม่น่าเข้ามายุ่งแต่ว่าเมื่อเข้ามายุ่งแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความหวังของประชาชนกลุ่มใหญ่เลยเหมือนกันนะพี่รองที่เขาคาดหวังตั้งความหวังกับเรื่องของเงินชาปนกิจตรงนี้แล้วก็ดูว่าวันอังคารนี้รัฐมนตรีจะว่ายังไงเพราะว่าพี่รองบอกว่าพี่รณรงค์บอกก็เชิญมาทุกครั้ง
2: ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือไม่มีตัวแทนจากทางพม.ไปร่วมรับฟังเลยรอบนี้ไปเจอกับรัฐมนตรีโดยตรงเลยก็หวังว่าจะมีข่าวดีออกมาในวันอังคารนี้เหมือนกัน
2: ยกตัวอย่างนะก่อนจะพักกันนะฮะเสียหายยังไงกันบ้างอุดรธานีเสียหายนะครับมากสุดเลย 4,600 กว่าล้านนะฮะสมาชิกของเขา 79,000 นะครับมหาสารคามเสียหายไป 1,470 ล้านสมาชิกของเขา
1: 45,000
2: โคราชนะฮะเสียหาย 1,433 ล้านสมาชิก 12,500 คนระยองเสียหาย 1,000 กว่าล้านบาทนะครับสมาชิกของเขา 6,000 คนบุรีรัมย์เสียหาย800กว่าล้านครับสมาชิก 7,300 คนศรีสะเกษเสียหายประมาณ100ล้านฮะสมาชิก 1,000 คนอำนาจเจริญเสียหาย41ล้านนะครับมีเพชรบูรณ์เสียหายไป23ล้านสมาชิก 7

0: 1,000 คนอันนี้ก็คือมันเดินต่อไม่ได้นะฮะสำหรับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะฮะ1ล้ม2ค้างจ่ายนะฮะสำหรับผู้ที่เขาล้มหายใจจากไปแล้วก็3จ่ายไม่ได
1: ้
0: เพราะขาดสภาพคล่องไปดูเงินในบัญชีมันเหลือไม่เท่าไหร่เองนะเขาก็สงสัยว่าเอ้าก็สมทบกันไปทุกเดือนคนเป็นหมื่นๆคนสมทบทุกเดือนเงินมันหายไปไหนอ่ะบริหารจัดการยังไงประมาณนั้น
1: ก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้แนวทางของทนายรณรงค์ก็คือ2ทางเลยก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไปยื่นกับทางฝ่ายค้านไปยื่นกับคุณเท้งที่สภามาแล้วอันนึงก็ยังต้องรอความคืบหน้าว่าทางสภาเขาจะว่ายังไงแต่ว่าอีกทางนึงที่ไปร้องมาก็คือในส่วนของพม.นั่นแหละอย่างที่ก็น่าจะมีความคืบหน้าในวันอังคารนี้ก็ต้องดูว่าจะยังไงต่อไปครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
1: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: ก็เดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับ
2: ครับ
3: เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับทนายรณรงค์นะครับสองประเด็นนั่นก็คือเรื่องของหวยโอละเวงนะครับที่สุโขทัยนะครับแล้วก็เรื่องของเงินสงเคราะห์ชาปนกิจนะครับพี่วิชัยเนี่ยคุยเข้ามาบอกว่าแม่ผมเสียได้ 3,000 บาทครับเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณบุรีบอกว่าขนาดทนายอย่างคุณรณรงค์ยังถอดใจแล้วประชาชนตาดำๆจะทำอย่างไรคะใครจะช่วยเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็มาร้องไงฮะ
2: ใช่
3: มาร้องมูลนิธิของทนายรณรงค์เนี่ยให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะว่าส่งทุกเดือนแต่พอญาติสนิทมิสหายเสียไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้เงินพอไม่ได้เงินก็ทวงถามใครทวงถามไปบอกว่าสภาพคล่องไม่มีแต่ว่าพออีกเดือนนึงมาต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอีกครับเขาก็จะจ่ายอีกครับเนี่ยชาวบ้านเป็นแบบนี้ครับ
2: ครับมีทางคุณบุญนำนะครับทักทายมาทาง LINE Official ของคลื่นข่าว News Network นะครับบอกว่าเงินคนแก่ต้องได้คืนมาทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ส่งให้ส่งกำลังใจให้กับพี่ทนายรณรงค์ด้วยเหมือนกัน
3: เรื
2: ่องของเงินแล้วก็มีคุณชานะครับก็ทักทายมาทาง LINE คลื่นข่าว News Network เรื่องของหวยบอกว่าซื้อทางเป่าตังก็ได้ราคา80บาทเลือกเลขได้ด้วย
3: ถูกต้อง
2: ครับ
3: นี่ฮะคือแต่ว่าบางคนไงไปเดินตลาดไปช้อปปิ้งแล้วก็เห็นแผงแม่ค้ามาขายก็ซื้อใบสองใบมันต้องบอกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะซึ่งเราเองก็ไปยอมจ่ายอ่ะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนี่ยลึกแรกๆประมาณ110บาทหลังๆมาราคามาตรฐาน100บาทนะ80บาทหน้าแผงนี่ยังหาแทบไม่ได้แล้วไม่มีแล้วนะฮะยกเว้นนู่นนะฮะอีกประมาณชั่วโมงนึงสลากกำลังจะออกเนี่ยเขายอมลดราคาให้
2: ครับแต่ว่าก็คือมันก็จะมีถ้าเกิดหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะมีเลขที่เขาซื้อประจำอยู่แล้วอย
3: ่
2: างเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือเลขอะไรก็ตามที่เขาตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่มันสามารถกำหนดได้เลยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดขายในแอปอะในแอปเป่าตังค์
3: แต่บางคนก็จะเป็นอย่างนี้ไง
2: ครับ
3: บางคนก็จะเป็นบอกว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้เท่าไหร่14ใช่ไหม
2: ครับ
3: 16พอสลากออกเสร็จปุ๊บ17 18จะให้ไปซื้อเลยมันซื้อไม่ได้สิยังไม่ฝันเลย
2: นี่ไงก็จะมีอยู่2ล็อตไงเพียงเพราะว่าล็อตแรกอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีเลขประจำเนี่ยเราสามารถซื้อในราคา80บาทได้เพราะมันจะมีอยู่
3: ในเป่าตังค์เลย
2: เพราะมันยังมีอยู่ไงแต่ว่ามันก็จะมีอีกคนอย่างประเภทอย่างที่พี่เราบอกไปว่าต้องรอฝันก่อนต้องรอเขารวบรวมกันก่อนว่าในช่วงครึ่งเดือนเนี่ย15วันเนี่ยมีเหตุการณ์หรือว่ามีเลขอะไรมาบ้างเนี่ยไอ้นั่นแหละก็จะต้องบางทีเนี่ยเราไปลุ้นในแอปเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับ80บาท
3: ไปเลือกไปดูในแอปใช่ผ่านไม่ได้แล้ว
2: ใช่ก็ต้องไปดูตามแผงแล้วมันก็จะมีหลายๆท่านเนี่ยเขาที่พูดคุยกันมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาชอบอรรถรสในการพูดคุยไงพี่ฮัลโหลเพราะบางทีเราคุยเราซื้อผ่านแอปเนี่ยมันคิดเองอ่ะคิดเองคำนวณเองว่าเราจะต้องเอาเลขนี้นี่ก็กดไปแต่ว่าพอเวลาเราไปที่แผงเนี่ยมันก็จะมีการสนทนากับแม่ค้าบอกว่าเองวันนี้เลขไหนมาแล้วก็จะมีเราก็จะเห็นราคาแปะไว้เลยนะพี่ลงเลขดังเลขเด็ดราคานี้ราคานี้
3: พ่อปู่นั่นแม่ย่านี
2: ่
3: แล้วก็ที่ดังๆอุดรน่ะ
2: ครับ
3: ว่ายังไงกันบ้างเลขอะไรออกนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เผาธูปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮะ
2: ธูปเสียงทายมั้ง
3: ที่แบบที่พอเผาเสร็จปุ๊บ
2: ครับ
3: คิดถึง
2: มีเลขออกมา
3: ตัวเลขอยู่มาเน
2: ี่
3: ยเลขอะไรก็ต้องไปถามแม่ค้าเขาไงบางทีเนี่ยไม่ต้องถามเขาจะมีอธิบายมาหน้าแผงเขาเลยนะฮะว่าสำนักโน้นให้อะไรมาเราเลือกได้เลย
2: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็จะเห็นว่า มันสามารถตั้งคำถามกับแม่ค้าเขาได้หรือว่าเอ๊ะทำไมราคาเลขนี้ถึงถูกทำไมราคาเลขนี้ถึงมีราคาต่างจากเลขปกติ
3: อ
2: ันนี้มันก็จะเป็นราคาเป็นอรรถรสที่คนหลายๆคนก็จะชอบซื้อแบบนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงวันหลังๆก่อนที่จะหวยออกเนี่ยก็จะแน่นแหละก็จะไปดูแบบนั้นแล้วมันก็ราคามันก็อาจจะถ้าเกิดเลขดังๆอาจจะไม่มีแล้วก็จะเหลือเลขที่ไม่น่าจะถูกแต่ว่าก็จะมีคนหลายประเภทเหมือนกันนะพี่รองที่ลุ้นเอานั่นแหละไอ้ที่มันเหลือๆตามแผงนั่นแหละ
3: ไม่น้อยนะครับ
2: ครับ
3: ที่รางวัลหล่นใส่ขาคนขายเองอ่ะ
2: ใช่
3: คือคนขายเนี่ยเขาพยายามจะขายให้หมดนะฮะ
2: ครับ
3: เขารับมาเท่าไหร่เขาพยายามจะขายให้หมดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เล่นนะต้องบอกอย่างนั้นครับ
2: ครับ
3: เพียงแต่ว่าเราเคยได้ยินข่าวเนี่ยว่าคนขายหวยเนี่ยนะฮะถูกรางวัลที่หนึ่งซะเองเพราะว่ามันค้างแผงขายไม่ออกเนี่ยนะ
2: ครับ
3: แล้วไปตรวจตัวจริงๆเนี่ยโอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่งโชคดีเลยเนี่ย
2: ครับ
3: แต่ถามว่าเขาต้องการจะค้างแผงไม่ต้องการค้างครับเพราะนั่นมันคือต้นทุนของเขาทั้งหมดเลย
2: ครับ
3: ค้างมากขาดทุนเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะระบายให้หมดครับ
2: ใช่ไ
3: อ้เลขที่มันไม่สวยเลขดีที่ไม่ดีไม่เด่นไม่ดังเนี่ยนะที่คนไม่ซื้อเนี่ยเขาก็จะลดราคานะฮะเหลือต้นทุนเท่าทุนเขาก็อยากขายครับ
2: ครับยิ่งในช่วงวันหวยออกนะตอนช่วงเช้าก่อนวันหวยออกในราคาบางหูบางแผงนี่คือ85บาทก็มีนะพี่รอง
3: ก็ถามเขาว่าทำไมไม่เก็บไว้เองล่ะเนี่ยผมเก็บไปทำไมล่ะครับเก็บไปก็ขาดทุนสิครับ
2: ครับ
3: ทำไมไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยต้นทุนเขาเลยอะครับ
2: นั่นแหละก็จะเป็นแล้วแต่คนที่ชอบเลือกซื้อเลขวันแรกหรือว่าวันสุดท้ายก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาในการเลือกซื้อเลขของแต่ละคนไป
3: ครับ
2: ครับ
3: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นนะฮะคุณ ETS บอกว่าคุณแม่ผมก็ส่งอยู่จะได้เงินไหมครับเพื่อนเพื่อนที่ส่งก็เสียกันไปหมดแล้วครับคือมันมีอยู่จำนวนมากนะฮะที่เขายังคงสถานะกองทุนชาปนกิจเอาไว้ได้แล้วก็การบริหารจัดการของเขาค่อนข้างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพแต่มันมีบางพื้นที่บางจังหวัดฮะที่มันล่มทิพย์อ่ะล่มทิพย์ก็แสดงว่ามีคนเข้าไปกระทำการทุจริตคอร์รัปชันเบียดบังเงินของคนเฒ่าคนแก่ตรงนี้ไปเนี่ยนะ
2: ครับ
3: อย่างที่ยกตัวอย่างมาไม่กี่จังหวัดแล้วฮะที่มันมีปัญหาแล้วก็ทนายเขารับหน้าเสือ คอยดูแลให้เนี่ยครับนั่นแหละครับคุณ ECS อยู่พื้นที่ไหนนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับว่าพื้นที่ของเรามีปัญหาเกี่ยวกับเงินชาปนกิจสงเคราะห์หรือเปล่านะฮะคุณเซี่ยวจันบอกว่าท่านทนายคะช่วยบอกสินมั่นเจอจ่ายจบสมัยโควิดนะฮะอันนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของเรื่องประกันสุขภาพ
2: ครับ
3: นะฮะโอ้โหช่วงแรกๆมาเนี่ยใครเข้าไปซื้อนะฮะแล้วปรากฏบริษัทประกันภัยก็มีโครงการนี้หมดเลยนะฮะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเราคุม
2: มั่นใจว่าคุมได้
3: เราคุมได
2: ้
3: นะฮะไม่มีผู้ป่วยในบ้านเราแต่พอเจอแล้วเจออีกเจอเพิ่มโอ้โหเท่านั้นแหละ
2: เจ๊งไปเลย
3: อยู่กันไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องมาฟ้องร้องกันเนี่ยครับ
2: อ
3: ่ะมีนอกเหนือจากพี่วิชัยคุณบุรีย์มแล้วนะฮะมีคุณสาสิมา1ใบ200 2ใบก็200สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยฮะหา80ยากก็ถึงรณรงค์ครับให้ไปซื้อในเป๋าตังค์นะฮะ80บาทมีอยู่จริงครับมีคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะมีคุณอมรีให้สติกเกอร์มา
2: ครับ
3: แล้วก็คุณหนูจริยานะฮะป้าก็เขียนเลขไปสิแล้วก็ให้คนอื่นเขาตรวจอันนี้ก็ไว้ใจกันนะอยู่ข้างบ้าน
2: ใช่ไ
3: หมครับตรวจให้ฉันหน่อยเนี่ยเพราะทุกทีเขาคงทำลักษณะนี้แต่มันไม่ถูกไง
2: ใช่เพราะเองป้าขยันพูดมาคำหนึ่งที่บอกว่าไม่เคยรู้ว่าเงินล้านเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละวันก็ใช้เงินหลักสิบหลักร้อยที่ผ่านมาก็คือใช้เงินหลักสิบหลักร้อยไม่รู้ว่าเงิน6ล้านมันจะมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นในเหตุที่บอกว่าคนต่างจังหวัดเขาไว้ใจกันแหละก็ฝากถึงแค่ว่าฝากแล้วก็ยังฝากว่าแม้จะถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่ง
3: ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพูดที่บ้านเอา
2: ใช่ก็ยังมีเพราะว่าบางทีตอนแรกที่ได้ยินข่าวมาก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะมีจริงๆคนที่รู้ว่าซื้อสลากมาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งยังแต่ว่ายังเอาไปฝากไว้กับคนอื่น
3: นอนหลับไปนะ
2: คือถ้าเป็นญาติกันนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่เป็นคนข้างบ้านแล้วไม่ใช่ญาติแล้วมันโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่ไปอีก
3: โอ้ของผมเนี่ยถ้ารู้อย่างนั้นนะตีสองตีสามผมก็ต้องไปเอาน
2: อนไม่หลับแล้ว
3: นอนไม่หลับแพ้
2: ใช่
3: ฮะ
2: ค
3: ือขนาดเราถูกรางวัลเล็กๆเนี่ยนะ
2: ครับ
3: โอ้เรายังดีอกดีใจขนาดนั้นนะ
2: ใช่สองตัวนี้โอ้โหแทบจะประกาศผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งไลน์ทั้ง Facebook ประกาศเปล่าประกาศไปหมดเลย
3: ก็ทศวรรษหนึ่งถูกสักรอบหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะฮะโอ้มันถูกกันบ่อยๆสักที่ไหนแล้วครับ
2: ครับแต่ว่าอย่างที่พี่ทนายรณรงค์บอกไปว่าอันทางที่ดีถ้าเกิดจะตรวจนะก็ตรวจหลายๆคนหน่อยให้มีพยานว่าเราถูกสลากจริงๆนะหรือว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างไปบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิด ไว้เลยเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกับว่าเราไปซื้อจริง
3: ๆ
2: แล้วก็ถ้าเกิดแผงนั้นมันเป็นแผงที่เป็นแผงประจำแบบนี้จะตรวจสอบง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มาขายเดินขายตามร้านเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได
3: ้ก็ง่ายๆถ้าเกิดเราซื้อมาก็ถ่ายรูปซะเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็เซ็นสลักหลังซะนะฮะหรือถ้ามีลายนิ้วมือของเราเนี่ยเอาแกะถุงพลาสติกออกแล้วก็จับเลย
2: ใช่เพราะเหมือนมันก็ต้องมีเป็นบทเรียนตั้งแต่ตอนเคสของ
3: คุณครูปีชา
2: ใช่ของครูปีชาตอนนั้นคือโอ้ทุกคนพอเพราะว่าพอแรกได้มามันยิงถึงซองใช่ไหม
3: คร
2: ับ ทุกคนจะเอาออกมาแล้วก็จับให้มีอะไรในมือก่อนมันจะเป็นเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ช่วงนึงแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปก็ลุ้นตลอดว่าจะถูกจะถูกแต่ว่าผมก็ผ่านมาหลายปีก็ไม่ถูกสักทีนะ
3: ครับ
2: ครับ
3: อ่ะไทยช่วยไทยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างคุณอาทิตย์ใช้หมดหรือยัง
2: ยังเหลืออยู่แต่ไม่มากแล้วครับ
3: เหลือ11บาท
2: ของพี่นรงค์เหลือ11บาทโอ้ยผมยังเหลือเยอะอยู่เยอะอยู่ร้อยกว่าบาท
3: เหรอ
2: ใช่
3: ร้อยกว่าบาทแต่เรา 40% ได้เยอะนะได้เยอะอยู่นะคร
2: ับ ก็น่าจะได้ประมาณสัก2วันนะใช่ได้อยู่นะพี่น้อง
3: ครับ
2: ใช่ครับแต่ว่า
3: อยู่11บาทอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดเนี่ยเราพูดกันถึงว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือใช้สิทธิ์มาแล้ว15วัน
3: ครับ
2: ยังไม่เข้าเรื่องของ delivery เลย delivery เพิ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้
3: พรุ่งนี้ 6:00 นถึง 3:00 นนะฮะ delivery นะครับ4แพลตฟอร์ม
2: ครับ
3: มีอะไรบ้างอ่ะนะฮะมี Grab Food นะฮะมี Line Man นะครับมีเดี๋ยวนึกไม่ไหวจำไม่ได้ซะละ
2: ครับ
3: นะฮะเนี่ยมีประมาณ4แพลตฟอร์มพรุ่งนี้6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มใช้บริการได้เลยนะฮะอย่างเราอยู่ที่ทำงานคุณอดิศอยู่ที่ทำงานเนี่ยโหฝนตกข้างนอก
2: ครับ
3: ออกไปลำบากเหลือเกินโทรใช้บริการนะฮะก็สบายนะครับ40% เราออกนะครับแล้วก็ 60% รัฐบาลจะออกให้นะครับก็บริการพรุ่งนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกไปแล้วอ่ะช่วงนี้เหงา
2: ครับ
3: เหงาเลย
2: เพราะว่า
3: ส่วนใหญ่ใช้หมดพันไปแล้วไง จะไปตูมตามแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องกันอีกทีก็ต้นเดือนหน้าครับ
2: ครับอ่ะนี่มี4แพลตฟอร์มหลักนะครับก็คือ Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robinhood
3: อ๋ออันนั้นพอนึกไวๆจำไม่ค่อยได้
2: ใช่ก็จะจำเขียวๆที่เห็นตามท้องถนนจะเห็นเขียวๆแล้วเป็นหลักเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็แค่แพลตฟอร์มเดิมแค่ยังไม่ได้ Delivery เนี่ยมันก็จะมีคนที่ใช้สิทธิ์ครบไปแล้วเนี่ยถ้าตามข้อมูลที่รัฐบาลบอกมาเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าราย2ล้านกว่าคนเลยนะ
3: เชื่อ
2: ที่ใช้หมดไปแล้ว 1,000 บาท
3: มันเกินไปกว่านั้นครับ
2: อ
3: ย่างผมเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นว่าใช้หมดแล้วนะเพราะเหลือ11บาทใช่ไหมล่ะครับ
2: ครับ
3: แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเหลือประมาณเนี้ยนะฮะเหลือไม่เกินเนี้ยนะเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนถ้าใช้จ่ายทุกวันเนี่ยมันจะโอ้โหพันบาทเองอ่ะ
2: ใช่แม้ว่าจะกำหนดว่าวันละ200นะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อจริงๆเนี่ยมื้อเดียวเนี่ยก็เกือบหมดเหมือนกันนะพี่
3: ก็เกือบร้อยอ่ะใช่ไหม
2: ใช่
3: เกือบร้อยเนี่ยทุกวัน2อาทิตย์
2: ครับ
3: นะฮะนี่พอดีเลยนะฮะสองอาทิตย์นะฮะ
2: ครับ
3: ก็เกือบจะหมดพันนะฮะจะไปคึกคักกันอีกรอบหนึ่งก็คือต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นสันนิษฐานไว้เลยฮะพรุ่งนี้แม้ว่าจะมี delivery มาส่งถึงบ้าน
2: ครับ
3: แต่จะไม่ค่อยคึกคักเพราะเงินพันหนึ่งกำลังจะหมดของทุกคนแล้วนะฮะและที่สำคัญเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเพราะว่าก่อนเริ่มไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะเคยคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวันมารอบแล้วว่าบรรดาภัตตาคารก็เตรียมวัตถุดิบไว้เยอะเลยนะฮะเพื่อจะรอ
2: โครงการรัฐบาล
3: รอออเดอร์นะฮะปรากฏว่าพอเริ่มโครงการจริงๆบรรดาภัตตาคารต่างๆที่เขาใหญ่มาหน่อยอ
2: ่
3: ะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนที่เป็นรายได้ของเขาล้านกว่าบาทไปหน่อยล้านแปดหรือประมาณเนี้ยปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการไทยช่วยไทยฮะพอไม่เข้าเงื่อนไขแล้วเงียบสิครับ
2: ครับ
3: คนก็จะไปร้านรถเข็นคนจะไปร้านอาหารตามสั่งคนจะไปร้านขนาดย่อม
2: ครับ
3: ไปซื้อของกันลืมภัตตาคารไปเลยพอลืมภัตตาคารไปบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้เขาบอกว่าเขาจะอยู่ไม่ได้สิครับ
2: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าแล้วก็เขาก็เลยมีการขอปลดล็อกไงว่ายื่นกับรัฐบาลให้ปลดล็อกเงื่อนไขนี้หน่อยให้กับกลุ่มผู้ค้าขนาดกลางได้เข้าร่วมหน่อยส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอด
1: คลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานดบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
8: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
10: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
9: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
12: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตยผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
13: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
14: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
4: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: ก็อย่างที่เกริ่นไว้ช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเกือบจะส่วนใหญ่นะฮะใช้เงินจะหมดพันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าตามข่าวที่ออกมาบอกว่าโอ้โหยอดค้าขายมันลดลงไปเห็นทันตาเลยเพราะว่าคนไม่ได้ร่วมโครงการใช่ไหมรออีกทีต้นเดือนหน้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้นะฮะdelivery 4แพลตฟอร์มเขาจะเริ่มให้บริการ
2: ครับ
3: จะคึกคักหรือไม่ดูได้จากยอดเกินเดือนนี้พอบันหมดไปแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายเต็มไงนะฮะก็อย่างไรก็ตามถ้าสำหรับยังมีเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งในการจะช่วยแบ่งเบาภาระเราไปได
2: ้
3: แบ่งเบายังไงผมซื้อเนี่ยนะหลังๆมากล้าหาญชันชัยกลุ่มคือพิเศษนะจากเดิมเนี่ย50บาท55บาทเดี๋ยวผมขอพิเศษเป็น70บาท
2: มันก็จะจ่ายจริงเท่าไหร่อ่ะพี่น้อง
3: 28บาท
2: โอ
3: ้มันก็ลดภาระลงไปได้เยอะในแต่ละวันไงฮะ
2: เพราะปกติถ้าซื้อข้าวแถวๆเนี้ยแถวๆอสมทเนี่ย
3: ครับ
2: 60บาทเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจ่ายเต็มก็60บาทแต่ว่าพอมีโครงการนี้มาเนี่ยเราจะจ่ายอยู่ประมาณ24บาท26บาทโดยประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มอีก10บาทก็เพิ่มอีก2บาท ก็น่าอยู่แต่ว่าโอ้โหมันก็จะไม่เหลือแล้วไงพี่โรงตอนนี้แต่ละคนก็จะเหลือไม่ถึง500แล้วมั้งพี่โรงก็เหลือ
3: 11บาท
2: แต่ว่าพี่มันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่พี่โรงก็ใช้ไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะเริ่มโครงการว่ามันจะงงหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงใช้สุดท้ายมันก็ระบบมันก็จะหักไปเองแหละ
3: 11บาทรัฐบาลออกให้อีก 60% ก็น่าจะได้ลูกชิ้นไม้ละ10บาทสัก3ไม้4ไม้ได้อยู่
2: แต่เราจะออกเท่าไหร
3: ่ใช่ครับใช่
2: คร
3: ับ เราจะออกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตัดเหลือศูนย์เนี่ยไอ้เป๋าตังค์ที่เราเอาเงินถมเข้าไปอยู่ในนั้นก็จะตัดยอดจำนวนเต็มของเราไปเท่านั้นเองนะฮะให้มันเหลือ0 0 0นะครับ 0.00 นะครับเนื่องจากอะไรฮะเหลือไว้5บาท10บาท100บาท
2: ครับ
3: เดือนหน้าไม่ทบนะฮะเดือนมากก็ตัดศูนย์เลยนะครับ
2: ถูกต้องมันก็ต้องใช้ไปแหละผมจะให้มันเหลือลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดคนเหลือคนละบาทคนละบาทเนี่ยถ้าเกิดอย่างในระบบที่เขาบอกว่าผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จครบแล้วทั้ง 1,000 บาทเนี่ยมันก็ตามยอดที่รัฐบาลเขาแจ้งมาอยู่ที่ประมาณ20ประมาณ2ล้านกว่ารายเนี่ย
3: ครับ
2: มันก็จริงๆแล้วอาจจะเยอะกว่าน
3: ั้นก็เงินคืนคลังไปแล้วเดือนหน้านะฮะเขาก็จะทบมาให้อีก 1,000 บาทแล้วก็เริ่มกระบวนการกันใหม่เราออกวันละ133รัฐบาลออกให้200
2: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ใช้แบบเนี้ยไปอีก3เดือนข้างหน้านะฮะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคณะกรรมการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วนะฮะแล้วก็มีมติออกมานะครับว่าจะเรื่องของเงื่อนไขเอาชื่อพ่อชื่อแม่นะฮะชื่อสามีภรรยาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะฮะจะไม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ถูกนำชื่อไปใช
15: ้
3: ปีนี้นะฮะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยได้ชำระภาษีประจำปีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันไม่ทันแล้วนะฮะก็คือจะอนุโลมไปก่อนสำหรับปีนี
15: ้
3: ปีหน้าค่อยว่ากันใหม
15: ่
3: แล้วก็จะเอามติตรงนี้แหละครับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบอนุมัติออกมาเนื่องจากเงื่อนไขนี้ผ่านมติครม.เพราะฉะนั้นต้องให้ครม.มีมติตัดเงื่อนไขนี้ออกไปสำหรับปีงบประมาณนี้นะคร
15: ับ
3: ก็หลายคนก็โล่งอกแต่ว่าตอนนี้มีคนที่ไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมัน11ล้านกว่าเองนะมีทั้งหมด13ล้านนะฮะ2แสนรายก็เหลือประมาณสักล้านกว่าๆนะฮะที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ของตัวเอง
15: อ
3: ันนี้ก็ต้องเร่งนะครับเพราะว่าการยืนยันสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนี่ยนะฮะเขาจะหมดเขต21มิถุนายนนี
15: ้ครับ
3: นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ยังหลงเหลือคนที่ยังตกค้างยังไม่ไปยืนยันสิทธิ์ดำเนินการเลยนะไม่มีสมาร์ทโฟนไปทุกๆ ATM ไม่มีพื้นที่ของเราอำเภอเราไม่มีตู้ ATM ไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งได้เลยนะฮะ
15: แต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราอย่างที่เกริ่นกันไว้ก็คือเรื่องของการปลดล็อกไทยช่วยไทยพลัสสำหรับร้านอาหารขนาดกลางที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1.8 ล้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการในรอบแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็กลุ่มนี้ก็เหงาเลยแม้ว่าตอนแรกเนี่ยทางคุณธนิวัฒน์บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็มีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมตัวอย่างดีเพื่อจะเข้าร่วมโครงการแต่สุดท้ายไม่เข้าเกณฑ์พอไม่เข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยผลกระทบจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือพอมันผ่านมา 14-15 วันเนี่ยมันเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนแล้วว่าคนหันไปใช้บริการเลือกซื้ออาหารตามแผงข้างทางมากขึ้นร้านอาหารทั่วไปขนาดเล็กได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าร้านขนาดกลางน่ะที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้จ่ายภาษีเป็นเด็กดีที่อยู่ในโอวาทจ่ายภาษีมาตลอดแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์นี
3: ้
15: เขาก็อยากจะได้รับสิทธิ์ด้วยเหมือนกัน
3: เดี๋ยวพักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับ
15: ครับ
16: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
17: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM

0: เต็ม 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา13 นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
2: เราคุยกับนายกสมาคมภัตตาการไทยเลยนะครับท่านธนิวันกุลมงคลตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณธนิวันครับ
3: สวัสด
2: ี
3: ค่ะค
2: ุ
3: ณอา
2: ทิตย์คุณณรงค์ขอบค
3: ุ
2: ณมากคร
3: ับเย็นไหมคะวันนี
2: ้ครับโอ้โห
1: อย่าเห็นฮะเย็นข้างนอกยิ่งฝนตกฝนพรำๆเลยครับที่ร้านครับ
3: ใช่ใช่วัชรพลก็ฝนตกหนักเปียกเลยอะค่ะ
2: ครับครับแต่ว่าไอ้ที่ร้อนเนี่ยก็คือสมาชิกของสมาคมเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าเลยเหรอฮะ
3: คือวันก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งโทรบอกว่าวันนี้ขายไม่ได้เลยโอ้โหแบบฟังแล้วตกใจไหม
2: ค
3: ะว่าก็ทำไมมันขนาดนี้นะแล้วก็วันนี้ก็ไปร้านทำผมมาค่ะก็เนี่ยเพิ่งกลับมา
2: ครับ
3: ก็เงียบนะคะก็คือที่จะต้องบอกว่าเอาโดยทั่วๆไปตอนนี้เราต้องยอมรับภาวะเศรษฐกิจนะคะว่ามันก็มีผลนะคะโดยรวมนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนมีปัญหาเศรษฐกิจทีนี้คุยกับผู้หวานคุยกับลูกงั้นเขาไปสิงคโปร์มาเขาก็บอกว่ามันก็เป็นทั่วโลกอะค่ะก
2: ็
3: ไม่ได้แต่ประเทศไทยนะคะอันนี้ให้กำลังใจตัวเองด้วยให้กำลังใจท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าคือปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีทั่วไปอะค่ะนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวกลับเรื่องเราก็ได้กันนะคะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะก็มีก็ถ้าประเด็นที่ได้ที่ชวนมาคุยวันนี้เนี่ยนะคะ
2: คือสมาชิกสมาคมไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเหรอครับ
3: ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะ
2: ครับ
3: ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรรมการสมาคมหรือว่าร้านที่คุ้นเคยกันในกรุงเทพเนี่ยค่ะ
2: ครับ
3: พวกร้านแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่ายอดขายเขาเกินนะคะ
2: ครับ
3: ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องการช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยว่าอย่างวันก่อนก็ไปเดินในตลาดยิ่งเจริญน่ะ
2: สะพานใหม่ฮะครับ
3: แผงมีหมดเลยอะค่ะ
2: ครับ
3: ทุกแผงได้รับอานิสงส์จากไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็สแกนกันใหญ่เลยก็เข้าใจเลยค่ะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยอะไรเล็กๆน้อยแล้วที่มหัศจรรย์คือวัตถุดิบก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกหมูพวกผักอะไรพวกนี้ค่ะ
2: ครับ
3: เราก็ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงคือตอนนี้พอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะภาวะเศรษฐกิจเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเอง
2: ก็เลยทำให้ภัตตาคารร้านอาหารขนาดกลางหรือว่าใหญ่เข้าไปหน่อยคนซื้ออาหารไปทำเองที่บ้านเพราะว่าเข้าโครงการได้ลดต้นทุนกินกับครอบครัวก็เลยไม่มาใช้บริการตรงนี้เลย
3: ใช่ใช่แต่ต้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือไปอ่านคอมเมนต์จากที่ต่างๆในเพจบางเพจเนี่ยนะคะก็มีคนพูดว่าเนี่ยภัตตาคารก็ปล่อยโอกาสให้คนตัวเล็กอะนะให้แผงลอยตลาดนัดอะไรเขาบ้าง
2: ค
3: ือชื่อสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเป็นชื่อสมาคมนะคะแต่ก็ไม่ได้มีสมาชิกต้องใหญ่ทั้งหมดนะคะเราก็ตอนนี้เนี่ยที่ออกมาพูดรอบนี้เนี่ยค่ะที่ออกมาทำจดหมายเนี่ยเพราะว่าเราก็ได้รับร้องเรียนนะคะจากบรรดาเอาพูดง่ายๆนะเขาก็เป็นแบรนด์นะคะ
2: คร
3: ับ เป็นแบรนด์ที่อยู่ในฟู้ดคอร์ทบ้างอยู่ไม่ได้ฟู้ดคอร์ทอยู่ในห้างนะคะอยู่ในมาร์เก็ตเพลสหลายๆที่นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นตึกแถวที่ยอดขายเขาประมาณคือบางแบบพวกนี้นะคะ
2: ครับ
3: เวลาที่จะไปอยู่ตามห้างหรือตามอะไรพวกนี้เขาต้องเป็นรูปบริษัทนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบ
2: แ
3: ต่ยอดขายเขาเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายเขาคือวันละ10,000เอง
2: นะคะ
3: แล้วผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ยอดขายก่อนที่จะมีไทยช่วยไทย

0: พลัสเนี่ยเขาตกไป 30% ก็เท่ากับยอดขายเขาเหลือประมาณวันละ 7,000 นะฮะทีนี้พอมันผ่านไปเราทำจดหมายวันที่7นะฮะจริงๆแล้วก็สักประมาณวันที่5 6เนี่ยก็เริ่มมีคนพูดมีคนโทรมาสักประมาณ10รายบอกว่าเออเนี่ยยอดขายเขาอะมันก็ต่างกับรายได้ต่อปีตอนนี้ของเขานะฮะเนี่ยออกมา6เดือนเนี่ยเขาคิดว่ายอดขายคือพอมีรายได้เกินวันละ 5,000 เดือนละ 150,000 ปีละ1ละไม่เกิน1,800,000พอเกิน1,800,000เนี่ยสรรพากรจะบังคับให้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: คร
0: ับ จดแวตเนี่ยนะคะต้องจ่ายแวตซึ่งก็ต้องจ่ายทุกเดือนต้องมีคนทำบัญชีต้องเก็บเอกสารซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้ตัวเลขของเขาเนี่ยก็มีไทยช่วยไทยพลัสอะประมาณ6วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตัวเลขมันตอนนี้เขารายได้ของเขาเนี่ยไปพอๆกับรายได้ร้านเล็กเลยนะร้านจิ๋วๆจริงๆเขาก็ไม่ได้โตกว่าร้านจิ๋วเท่าไหร่นะคะ
1: มี
0: มากก็ระหว่าง 5,000 กับ 10,000 เนี่ยตอนนี้เขาก็ตกมาเหลือต่ำกว่า 5,000 แล้ว
2: แต่ว่าเขายังอยู่ในระบบภาษีแต่ว่าร้านจิ๋วร้านเล็กไม่ต้องเสียภาษี
0: ค่ะเป็นเหมาจ่ายค่ะเป็นเหมาจ่ายแต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยทุกเดือนต้องยื่นต้องจ่ายถ
1: ้
0: าเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็คือต่างกัน5เท่านะคะเพราะระหว่างเดือนเนี่ยต้องเสีย 3,000 ปีนึง 30,000 เสียค่ะผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะทำบัญชี 50,000 เดือนปีละ 50,000 นะคะ
1: ที่
0: ต้องเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าเหมาจ่ายอาจจะจ่ายปีละ 10,000 อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าเออมันมีความต่างกันมากนะแล้วตอนนี้ยอดขายก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่เขาอยากจะเข้าเพราะเขาเห็นประโยชน์ของไทยช่วยไทยพลัสไงคะว่ามันทำให้คือมาร้านเขาเนี่ย10คนพอรู้ว่าสแกนไม่ได้ไปหมด
2: โอ้เห็นชัดเจนเลย
0: เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่ช่วยผมหน่อยเถอะพี่ช่วยพวกเราหน่อยเถอะ
1: ครับ
2: เป็นปากเป็นเสียงให้หน่อย
0: เป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: เ
0: ราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบขนาดนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าท่านะวันนี้มิถุนายนเนี้ยนะเทียบกับคนละครึ่งพลัสเมื่อปี68พฤศจิกาธันวามันคือไฮซีซั่นนะคะ
1: ค
0: แต่ตอนนี้เศรษฐกิจนับตั้งแต่น้ำมันแพงแล้วก็ภาวะของสงครามเนี่ยนะคะ
1: ค
0: มันทำให้ภาวะเศรษฐกิจมันตกคนไม่มีเงินในกระเป๋าจริง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็พยายามประหยัดทำอาหารกินเองบ้างนะคะ
1: ค
0: แล้วก็นี่ไงเป็นเหตุว่ารัฐบาลต้องช่วยประชาชนลดค่าของชีพ
1: ครับครับ
0: แต่ทีนี้เราก็ไม่ทันคิดนะเรียนจริงว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งได้ยินเพื่อนๆเขาเขียนในไลน์กันส
1: ่
0: งติ้งตั้งแต่แปดโมงครึ่งอะไรเงี้ยนะ
1: ว่
0: าเราดีใจว่าเออเนาะเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยคุยกันนะจะจำได้ว่าตัวเองไม่เคยตำหนิรัฐบาลเลยนะเข้าใจรัฐบาลมาตลอด
1: ครับ
0: ว่ารอบนี้ต้องการช่วยคนตัวเล็กนะคะต้องการกระจายรายได้ไปได้ไมโคร SME ทั้งหลายอะค
2: ่
0: ะ
2: แต่ปัญหาก็คือคนตัวเล็กเนี่ยล้มรัฐบาลจะช่วยดูแลไม่ให้เขาล้มแต่ตัวใหญ่ตัวกลางเขาก็ล้มเป็นนะ
0: ฮะใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยทำไมรีบออกมาพูดเขาบอกว่าเผื่อจะมีกว่าเผื่อเสียงที่สมาคมพูดเนี่ยรัฐบาลจะฟังบ้าง
1: ครับ
0: ขอให้เข้าใจว่าเพราะเวลามันอีก4เดือนเนี่ยนะขอให้เขาได้เข้าร่วมบ้างเพราะว่าเขาอะมีค่าจ้างม
1: ี
0: ค่าเช่ามีภาษีมีประกันสังคมที่ต้องจ่ายลูกน้องไงคะที่เขาจะอยู่ไม่ไหวนะเออเนี่ยเขาจริงๆเอาเข้าจริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้คือได้ฟังเสียงบอกว่านึกว่าคำว่าสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเป็นร้านใหญ
1: ่
0: ไม่ได้ร้านใหญ่เลยนะร
1: ้
0: านก็ไม่ได้ต่างกันบางทีเนี่ยร้านก็ไม่ได้ต่างกับรายเล็กเลยนะคะที่ได้ไทยช่วยไทยพลัส
2: ที่เราเสนอรัฐบาลไปเนี่ยเราขอให้ปรับลดเงื่อนไขอะไรบ้างเหรอครับ
0: คือขอให้ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่มีรายได้เกิน2ล้านเพราะว่า 1.8 ไม่เกิน 1.8 คือได้สิทธิ์อยู่แล้วนะคะ
1: ค
0: ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะแต่รายได้ไม่เกิน 1.8 แต่เนี้ยพอพ พอมันเกิน2ล้านไปแล้วต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: ก็อันนี้ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ให้ทำจดหมายไปแล้วก็เอาจดหมายไปส่งให้ทางกระทรวงการคลังอ่ะนะ
3: คร
0: ับก็บอกมาว่าที่อย่าทำที่อย่าสมาคมอย่าทำประจาอย่าจับเปิดไอ้เนี่ยทำให้มันจำกัดความไปเลยว่าเราเนี้ยเขายังเป็น SME อยู่นะคะ
2: ครับ
0: เพียงแต่ว่าด้วยรายได้เขาเกิน 1.8 ล้านแล้วเขาต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเขาจึงไม่สามารถสมัครรับสิทธิ
2: ์
0: เข้าร
2: ่
0: วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ไหมก็ไม่ได้รายใหญ่นะ
2: ร
0: ายเอาอย่างที่บอกว่าก็คือรายได้วันหนึ่งก็ประมาณ10,000อะไรเงี้ยนะ
2: ค
0: ะอันนี้ค่ะที่เป็นปัญหาที่เขาบอกว่าช่วยเป็นปากเป็นเสียงหน่อยว่าขอให้เขาได้เข้าร่วมโครงการเถอะจะเหลืออีก2เดือนก็ยังดีมันอย่างน้อยมันเป็นความหวัง
2: ครับก็ให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจนะฮะว่าคุณจะเลือกรับประทานอาหารประเภทไหนใช่ไหมครับเพราะว่าคุณเข้ามาร้านใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสั่งทุกอย่างแล้วจะใช้ได้ต่อวันครบซะที่ไหนแล้วเพราะว่าเขาเราออกเอง133รัฐบาลออกให้แค่200นะ
0: ค่ะมันราคาไม่ต่างกันนะสมมติว่าเขาก็ร้านเนี้ยนะเขาขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเขาขาย60
2: ครับ
0: ร้านที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสก็ขาย60นะ
2: ครับ
0: แต่บังเอิญว่าเขาอะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็เลยเข้าร่วมไม่ได้อันนี้ที่
2: ปลดต๊อกให้หน่อยไหมตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ขอนิดนึงเถอะไม่ใช่ร้านใหญ่เลยเพราะว่าเข้าใจว่ารายกลางรายใหญ่เนี่ยนะรัฐบาลคงอาจจะมีมาตรการอื่น
2: ๆ
0: ที่จะมาช่วยดูแลนะคะแล้วเรียนจริงๆนะตัวเองเนี่ยลืมโปรเจกต์นี้ไปแล้วเข้าใจเลยว่ารัฐบาลอยากช่วยคนตัวจิ๋วนะคะ
2: คร
0: ับเนี่ยแต่วันนี้สองสามวันเนี่ยห้าหกเนี่ยโอ้โหรับฟังซะจนไอ้นี่เลยเพราะคนก็จะพูดคนที่โทรมาเนี่ยนะมาก็บอกแต่พี่อย่าบอกชื่อร้านผมนะผมก็ไม่อยากมีปัญหากับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เข้าใจเลยเรารู้เลยว่าเขาก็ขายของราคาเนี้ย50-60ที่แหละ
2: แล้วได้เสียงตอบรับมาไหมฮะเราหลังจากที่เราเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ยื่นข้อเสนอแล้วเนี่ยครับ
0: ก็คนที่เขาไปช่วยดำเนินการอ่ะดร.ที่ไปช่วยผมก็บอกกลับมาบอกว่าแรกๆเลยรัฐบาลก็รู้สึกไม่ค่อยดีว่าทำไมสมาคมมันเพิ่งเริ่มนะคะมันเพิ่งเริ่มโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรียนจริงๆว่ามันได้รับเสียงตอบรับมันคือหมายความว่าคนเข้าใจนะคะอย่างคุณณรงค์ก็คงเข้าใจคุณที่ก็คงเข้าใจใช่ไหมคะว่าเห็นเราเห็นเลยอ่ะว่ามันมีผลกระทบระหว่างร้านที่ได้เข้าไทยช่วยไทยพลัสร้านที่ไม่ได้เข้าใช่ไหมคะบางคนที่ไม่เข้าเนี่ยอาจจะแบบไม่อยากยุ่งยากหรืออะไรแต่ก็จะมีจำนวนหนึ่งซึ่งเขามีคือเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเขารายได้เกินเอาว่าอย่างนั้นรายได้เกินล้านแปดแต่เขาอยากขอเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็เสียงแบบนี้นี่จำเด่นจริงนะตอนที่ให้โทรมาบอกว่าให้เข้าสายเนี่ยจำไม่ได้วันหนึ่งพูดกี่สิบสื่อเลยนะเนี่ย
2: ขอบพระคุณมากครับ
0: คือเข้าใจเลยอะค่ะว่าเข้าใจเลยว่าประเด็น
2: อ
0: ะมันโดนประเด็นมันได้ประเด็นมันโดนเลยนะคะแล้วก็สื่อที่ไม่ได้รู้จักกันเนี่ยก็เอาประเด็นไปนี่แม้กระทั่งพ
2: ร
0: รคประชาชนอะจะให้เรียนไปชี้แจงพรุ่งนี้ที่รัฐสภานะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยติดภารกิจอีกอันนึงก็เลยไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนึงก็มองว่าสิ่งที่สมาคมเนี่ยมานำเสนอเนี่ยนะคะ
2: ครับ
0: ไม่ได้เป็นประเด็นการเมืองเลยนะคะ
2: ปากท้องผู้ประกอบการฮะความเดือดร้อนของเขาครับถ้าผมถามอย่างนี้ถ้ารัฐบาลยังยืนยันเงื่อนไขว่าเขาร่วมไม่ได้หรอกต้องการช่วยคนตัวเล็ก4เดือนเนี่ยเขายังจะอยู่รอดอยู่ไหมครับ
0: อ๋ออันนี้ค่ะคือเริ่มเดิมเนี่ยตอนสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ยได้ยินมาได้มีการตอบรับว่าบุคคลที่นำไปจดหมายไปดำเนินการให้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทางกระทรวงการคลังยืนยันว่าเขาช่วยคนตัวเล็กเดี๋ยวคนตัวกลางเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาตรการอื่นนะแต่เมื่อวานเนี้ยได้ยินว่าขอดู ถึงสิ้นเดือนนี้ผลสิ้นเดือนนี้ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็อาจจะตัดสินใจอีกทีนึงนะคะถ้าร้านค้าที่เข้าร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะขยายสิทธิ์ให
2: ้
0: แล้วคือก็แบบโอ้โหคือก็มีแรงพูดเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์นะเข้าใจเลยว่ารัฐบาลก็คงคิดดีแล้วว่าอยากให้ตรงนี้แต่ว่าถ้าโดยความเป็นจริงแล้วก็มีนักการเมืองหลายคนนะคะที่ติดต่อมาบอกว่าเขาเห็นด้วยเลยมันใช่ทำไมรัฐบาลไม่ดูแลคนที่เสียภาษีมันไปเป็นการจูงใจให้คนที่เข้าอยู่ในระบบภาษีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์นะ
3: การดูแลด้วยเหมือนกัน
0: ใช่อะไรเงี้ยก็มีคนติดต่อมาเยอะพอสมควรค่ะเราก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะจริงคำจดหมายเนี่ยต้องการให้ถึงกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ให้ช่วยพิจารณาความเดือดร้อนแล้วโดยอย่างที่โดยความเป็นจริงอะค่ะถ้าได้คุยกับใครทุกคนเห็นด้วยหมดแล้วค่ะว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งมันโตมาอีกเดียวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วบางคนก็บอกอย่างนี้ค่ะคือหนีไม่ได้เป็นเด็กดีหนีไม่ได้ก็เลยโดนกวาดเข้าไปอยู่ในระบบภาษี
2: ครับ
0: ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเด็กดีไปแล้ว จะไปใช้ชื่อญาติมิตรเอามาทำอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้มอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำแล้วก็ไม่รู้ว่าพิษเศรษฐกิจมันจะขนาดนี้นะจริงจริง
2: ครับ
0: ไม่มีใครรู้เลยนะคะสำหรับตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ขนาดที่เขาพูดกันบอกว่าเฮ้ยร้านที่มีแบรนด์ทั้งหลายพวกนี้ไม่มีคนกินเลยนะแต่แบรนด์หมายถึงว่าแบรนด์ตัวเล็กนะคะ
2: ครับครับ
0: ยอดขายไม่เกินหมื่นหนึ่งเนี้ยมีผลมากเพราะตอนเนี้ยเขาแย่ยิ่งกว่าร้านตลาดนัดร้านอะไรอีกแล้วเลยเนี่ย
2: ตลาดนัด
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

Hello? Hello? Hello? สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

ธรรมะชาวบ้านแบบเบาๆในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพ.ศ.2569วันนี้วันพระแรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง RTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะการพัฒนาตัวเราเองนะคะการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมความดีให้มันมากกว่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งถึงระดับที่ว่าเมื่อเราไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เราก็จะกลายเป็นคนที่ทำได้อย่างสุดฝีมือทำให้ดีที่สุดจนกระทั่งเรามีความสำเร็จในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะตามมาในการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองนั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะจ๊ะแต่สอนให้เรามองเข้าไปในตัวของเราเองนี่แหละเพื่อจะได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเราได้ชัดชัดจากนั้นเราก็ต้องเริ่มปรับปรุงแก้ไขให้ถูกจุดแล้วนำไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับเมื่อวานนี้โดยมีหลักการง่ายๆว่าเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้ดีกว่าเมื่อวานเพื่อเป็นการบ่มเพาะนิสัยทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดซึ่งมันจะส่งผลมาถึงความตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ยิ่งขึ้นไปการดำเนินชีวิตในทางโลกนั้นคนเราที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างองอาจและสง่างามก็ต้องรู้จักพัฒนาตนเองจนกระทั่งเรามีความสำเร็จอยู่ในมือของเราค่ะ 1. เราจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 2. เราจะต้องมีปัญญา 3. มีทรัพย์และ 4. ต้องมีพวกพ้องบริวารซึ่งความสำเร็จทั้ง4เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จตามมาตรฐานในทางโลกใช่ไหมคะแต่ถ้าในทางพุทธศาสนาความสำเร็จที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงชี้แนะให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ความสำเร็จมากมาจากการที่เราได้ฝึกฝนอบรมตัวเองจนกระทั่งเกิดเป็นคุณธรรมประจำตัวเรียกกันว่าคารวะธรรมอันเป็นต้นกำเนิดให้ความสำเร็จและคุณงามความดีต่างๆได้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายคารวะธรรมนั้นก็จะประกอบไปด้วยคุณธรรม4ข้อด้วยกันคือความซื่อสัตย์เรียกว่าสัจจะ 2. ความตั้งใจที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง 3. ความอดทนอันเป็นต้นเหตุแห่งความขยันที่เราเรียกกันว่าขันตินั่นแหละค่ะและ4ก็คือความเสียสละเห็นแก่ส่วนรวมทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นกลายเป็นคนดีประสบความสำเร็จด้วยคุณธรรมประจำใจได้นะคะความซื่อสัตย์ก็คือความจริงจังกับงานความจริงใจกับคนและความจริงใจกับการกระทำความดีคนที่มีความจริงใจจริงจังก็คือคนที่มีนิสัยทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้ดีที่สุดมันดีต้องดีทั้งคุณภาพดีทั้งทันเวลาถ้าทำแล้วไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ยอมดีแต่ไม่ทันเวลาก็ไม่ยอมอีกเช่นถ้าเราจะทำข้อสอบอะไรสัก

อยากให้มันดีแต่ถ้ามันไม่ทันเวลานั่นหมายความว่าเราก็ต้องสอบตกไงส่วนคนที่มีความจริงใจนั้นคือคนที่ตั้งใจทำความดีกับคนรอบข้างด้วยความเต็มใจด้วยความปรารถนาดีด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำไปเพราะรู้สึกว่าถูกบังคับหรือทำไปตามพิธีอย่างนั้นแหละหรือทำไปเพราะอยากได้บุญได้กุศลได้หน้าอย่างนี้พระท่านว่าอย่างการตั้งใจดูแลพ่อแม่ก็ไม่ใช่เพราะอยากจะได้มรดกนะก็เลยมานั่งตั้งใจดูแลพ่อแม่เพื่อหวังมรดกหรืออยากได้บุญกับพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างหากเรารู้จักฝึกฝนด้วยความจริงใจกับคนให้มากขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความจริงใจต่อความดีเลี้ยงพ่อแม่เราก็เลี้ยงเพราะเราเป็นลูกเลี้ยงพ่อแม่ได้บุญอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราหวังที่จะได้ผลตอบแทนจากพ่อแม่ถ้าเราทำเป็นประจำฝึกเป็นนิสัยเราก็จะกลายเป็นคนที่เต็มใจทำทุกๆสิ่งที่เป็นความดีให้ออกมาดีที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยที่มีความซื่อสัตย์ติดตัวไปคนที่มีความซื่อสัตย์อีกอย่างหนึ่งอาจจะต้องเริ่มจากความสะอาดเป็นระเบียบและถูกวิธีอย่างเวลาเราทำงานเราก็ต้องรู้จักถนอมน้ำใจผู้อื่นมีความจริงใจกับทุกๆคนเราทำได้ก็จะพัฒนากลายเป็นคนที่มีสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความจริงจังกับงานจริงใจกับทุกคนและจริงใจกับการทำความดีนั่นเองการปรับปรุงตัวเองก็เช่นกันปู่เคยอ่านนิทานเซนเรื่องหนึ่งนะคะเป็นนิทานที่สอนเกี่ยวกับเรื่องว่าคนเรานั้นมีวิชาความรู้อยากจะปฏิบัติธรรมเรียนรู้เยอะเลยแต่ได้ปฏิบัติจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานเซนกันนะคะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวในคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้

0: นเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดี

0: ใส่ได้ทั้งวันพิเศษพิวไลฟ์อุปกรณ์พิยุงเผาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: สมัยราชวงศ์ถังมีอาจารย์เซนท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่แปลกมากท่านจะไม่อยู่วัดแต่กลับไปอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ปลูกอยู่บนต้นไม้เพื่อปฏิบัติธรรมบนนั้นชาวบ้านแถวนั้นต่างก็เรียกอาจารย์ท่านนี้ว่าท่านอาจารย์รังนกท่านเป็นอาจารย์ที่ถือว่ามีความแตกฉานในเซนอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งมีกวีใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในราชสำนักได้เดินทางมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ธรรมจากท่านอาจารย์เพิ่มเติมเพราะได้ยินข่าวมาว่าท่านอาจารย์ผู้นี้เป็นผู้แตกฉานอย่างมากพอมาถึงก็ตั้งคำถามเลยว่า
5: ข้าอยากจะถามว่าความหมายของคำว่าธรรมน่ะมันคืออะไร
4: ท่านอาจารย์ตอบกลับมาว่ามี8คำด้วยกันนั่นก็คือละเว้นความชั่วกระทำความดีท่านกวีใหญ่ฟังแล้วก็แสงยิ้มเล็กน้อยด้วยสีหน้าที่ผิดหวังและก็คิดในใจว่าแม่สิ่งที่ท่านอาจารย์พูดมานั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็รู้กันอยู่และมันก็ธรรมดาจนเกินไปโอ้โหเราเนี่ยเป็นถึงกวีใหญ่และศึกษาธรรมะชั้นสูงมาแล้วโอ้ไงใครว่าอาจารย์เนี่ยแตกฉานนี่มันก็แค่เรื่องธรรมดาอย่างมากเขาก็เลยตอบกลับอาจารย์ไปว่า
5: โอ้สิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเด็ก3ขวบก็ยังรู้เลย
4: ท่านอาจารย์นิ่งและตอบกลับด้วยความใจเย็นว่าแม้เด็ก3ขวบจะรู้แต่รู้แล้วนำไปปฏิบัติหรือไม่ล่ะผู้ใหญ่หลายคนก็โตมาจากเด็ก3ขวบทั้งนั้นแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ล่ะหรือแค่เพียงพูดท่องจำเพื่อโอ้อวดว่าตนก็รู้ธรรมเป็นอย่างดีแล้วล่ะดังนั้นธรรมที่แท้จริงก็คือการลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ตนรู้มากกว่าที่จะรู้แล้วเอาไปพูดโอ้อวดเพราะหลายคนบนโลกใบนี้ต่างก็มีวาทศิลป์ที่ยิ่งใหญ่แต่คนเหล่านี้เก่งแค่เพียงคำพูดนำเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดต่อๆกันอีกทีแต่ไม่เคยที่จะนำสิ่งที่พูดมาปฏิบัติเลยก็มีดังนั้นหากไม่มีการปฏิบัติใดๆก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จปรากฏให้เห็นแต่การลงมือปฏิบัติจริงนั้นแม้ว่าบางเรื่องอาจจะดูไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังได้รู้ว่าสาเหตุอะไรล่ะที่ทำให้เราไม่สำเร็จเราก็จะได้เรียนรู้และปรับวิธีการปฏิบัติใหม่ๆต่อไปก็ยังมีทางไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่เคยคิดจะปฏิบัติอะไรเลยไงล่ะนี่แหละเราควรจะรักการแก้ไขปรับปรุงตัวเอง

คนที่คิดจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองคือคนที่มีนิสัยทำอะไรต้องทำให้ดีคำว่าดีที่สุดมีมาตรฐานอยู่ที่ทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและตราบใดก็ตามที่ยังทำงานไม่ดีไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดคนคนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้คิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะเขายังมองข้อบกพร่องของตัวเองไม่ออกเนื่องจากยังขาดความช่างสังเกตขาดความละเอียดที่เกิดจากการฝึกตัวเองให้รักความเป็นระเบียบในการทำงานหรือรักความสะอาดคนที่ไม่รักความสะอาดไม่รักความเป็นระเบียบนั้นเมื่อใดก็ตามที่ทำงานก็มักจะสู้กับคนอื่นไม่ได้แล้วถ้าหากว่าเราไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองไม่พัฒนาตัวเองแล้วตัวเองไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้เงินเดือนเพิ่มแทนที่เขาจะมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองบางทีกลับมองออกไปนอกตัวซะอย่างนั้นเที่ยวไปโทษคนอื่นว่าเขาอิจฉาเราคอยเลื่อยขาเก้าอี้เราอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรารู้จักฝึกให้สามารถมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองได้มองเห็นช่องทางแก้ไขตัวเองแก้ไขกิเลสได้เราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนคนที่มีนิสัยรักการปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ต้องมีความอดทนหรือขันติด้วยคนที่มีความอดทนก็คือคนที่มีความขยันในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากเกิดขึ้นก็มักจะไม่ย่อท้อที่จะทำงานให้ออกมาดีที่สุดและเพื่อให้ตัวเองมีนิสัยทำให้ดีที่สุดติดตัวในการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของตัวเองนั้นก็จะทำการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะข้อบกพร่องนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราเคยชินกับสิ่งที่มันไม่ได้ถูกต้องมานานจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยหากเราบ่มเพาะความอดทนทุกวันทุกวันจนกระทั่งไม่รู้สึกว่าเราต้องอดทนแต่กลายเป็นความรักและความเต็มใจความขยันฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนให้ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอก็จะกลายเป็นบ่อเกิดของความอดทนซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำให้บังเกิดความสำเร็จต่างๆในชีวิตตามมาดีแหละธรรมะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งที่มารัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดลและทรงประเคนพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนับเป็นพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีที่สงวนไว้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและผู้ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสระเกศรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำวันทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสระเกศรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ละวัดได้จัดพระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนมาสวด

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานย

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพต่อวันที่ที่เป็นพิเศษ LTN SN95 ลูกทุ่งมหานครสอบค่ำคืนวันอาทิตย์นี้14มิถุนายน2569นะคะกลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบเศร้าๆนะคะคือมันเศร้าจริงๆความเศร้าเป็นอารมณ์ธรรมชาตินะคะที่เราทุกคนต่างก็พบเจอในบางช่วงของชีวิตนะคะสิ่งสำคัญการเรียนรู้กับวิธีการรับมือกับความรู้สึกนี้นะคะทำยังไงที่จะคลายความเศร้าแต่ว่าหลายคนบอกมันจะคลายไปได้ยังไงคุณศรีไลนี่เมื่อคุณเปิดสองเพลงเมื่อสักครู่ที่อารมณ์บอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลเฉยเลยนะคะโกดำใช่ไหมเพลงแรกของไม้เมืองนะคะชื่อเพลงโกดำน้ำตาไหลจริงเนาะที่อารมณ์นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะชาววิทยุอสมทของคลื่น95นะคะแล้วก็สถานีในต่างจังหวัดบางสถานีก็ถ่ายทอดออกไปด้วยแล้วก็ชาวเฟซค่ะ LTN SN95 กลับมาเจอกันในบรรยากาศที่ก็เศร้าอ่ะเนาะเราก็เปิดดนตรีตั้งใจกินก็คือให้มันผ่อนคลายให้ฟังแล้วรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายสมองฟื้นฟูระบบประสาทลดความตึงเครียดนะคะแต่ว่าพอมาฟังสองเพลงเมื่อสักครู่หลายคนบอกโอ้ก็ยิ่งเศร้ากันไปใหญ่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะในช่วงตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะคะหลายคนก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้ากับการสูญเสียนะคะของคนไทยอย่างที่บอกนะคะว่าความเศร้าเป็นอารมณ์ตามธรรมชาตินะคะที่เราต้องเจอหาทุกคนเลยค่ะยังไงก็ต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการรับมือสำหรับความเศร้าแล้วก็อาจจะต้องค้นหาความสบายอกสบายใจบ้างในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีนะคะแสวงหาความอบอุ่นใจนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรเนาะแต่ว่าอยากจะบอกนะคะก็ให้บรรเทากันบ้างข้อแรกเลยอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงอารมณ์ได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องยอมให้ตัวเองรู้สึกเศร้าอ่ะแล้วไม่เก็บกดอารมณ์เหล่านี้ไว้นะคะมันไม่แปลกเนาะเราเศร้าอ่ะมันไม่แปลกนะเราก็ต้องเศร้านะชีวิตเราเกิดมานะสองก็พูดคุยกับคนใกล้ตัวการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่เราไว้ใจอาจจะช่วยบรรเทาภาระของความโศกเศร้าได้สามฝึกความเมตตาต่อตัวเองคือใจดีกับตัวเองนั่นแหละค่ะอย่าไปเข้มงวดกับตัวเองเมื่อเป็นไปในช่วงเวลาที่กำลังยากลำบากสี่ฝึกกิจกรรมผ่อนคลายก็จะมีหลายวิธีบางท่านก็อาจจะไปสงบจิตใจที่ไหนสักที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้ยังไปวัดอยู่ไหมหลายคนคนไทยก็ไม่ค่อยจะไปวัดแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงระยะปีสองปีที่ผ่านมาเนาะมีข่าวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระก็เลยบอกไม่ไปละไม่สงบจิตใจไม่ไปก็ไปทำสมาธิที่อื่นก็ได้ค่ะไปโยคะก็ได้นะเพียงแค่เราหายใจเข้าลึกๆ ก็สามารถช่วยสงบจิตใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกผ่อนคลายแล้วก็เขาบอกว่าให้ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพขอจากไหนหมายความว่าถ้าความเศร้ายังคงอยู่เป็นเวลานานก็อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพนั่นคือเรื่องของกรมสุขภาพจิตจิตแพทย์นะคะด้านสุขภาพจิตสำคัญมากแล้วก็ถ้ายังไม่ต้องถึงมืออาชีพก็นี่แหละตัวเองเลยค่ะออกกำลังกายนะมันจะมีการหลั่งสารเอนโดฟินออกมาก็จะเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขก็สามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพเขาบอกว่าอย่ากลัวที่จะปฏิเสธสถานการณ์ที่อาจทำให้เศร้ามากขึ้นก็เศร้าได้อย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราชื่นชอบการทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็สามารถช่วยลืมความเศร้าไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการอดทนเนี่ยอดทนกับตัวเองหน่อยนะคะจ
จำไว้ว่าการรู้สึกซาบเป็นเรื่องปกติอย่างที่บอกแล้วกระบวนการรักษาก็ต้องใช้เวลาหรือบางคนก็บอกว่าให้ฝึกความกตัญญูการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสามารถช่วยให้เปลี่ยนมุมมองและพบกับความสบายใจได้เหมือนกันนะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะคะฝึกความกตัญญูดูใครที่ยังไม่กตัญญูก็ลองฝึกนะคะฝึกได้อยากการปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ที่บอกมาก็จะช่วยรู้สึกสบายใจขึ้นคลายความเศร้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้นะคะจำไว้นะคะการที่เราได้ดูแลตัวเองแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ทำได้ค่ะแต่ว่าต้องจำเป็นมันคือมันเป็นสิ่งสำคัญอะเนาะก็จำเป็นแหละก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเก็บกดอารมณ์เหล่านั้นไว้นานเกินไปนะคะขอความช่วยเหลือได้ค่ะโทรมาในรายการก็ได้นะโทรมาวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะอธิบายหรือเล่าระบายก็ได้นะคะน้องเมย์บอกพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อม022481366นะคะสัปดาห์นี้คุณหมอไม่ได้มาตอบคำถามนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอวิวัฒน์จะมาตอบฝากคำถามหลังไมค์ไว้ก่อนก็ได้ฝากไว้เนาะอาจจะไม่ใช่เรื่องเศร้าก็ได้นะเรื่องสุขภาพของท่านนี่แหละก็ได้เหมือนกันนะคะระบายอย่างน้อยเราก็ได้บอกกับใครคนใดคนหนึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้เคยเห็นหน้าค่าตากันเนาะระหว่างผู้จัดรายการกับผู้ฟังนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาคุณหมอมาตอบปัญหานี่นะคะทุกคนก็พยายามที่จะระบายจะบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีอาการแบบไหนอย่างไรนะคะก็คืออยากได้คำตอบเพราะฉะนั้นหลายๆคนถ้าเจอปัญหาเนี่ยค่ะความเศร้านะคะก็ต้องจัดการแน่นอนอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะสิ่งสำคัญคือการหาวิธีบรรเทาความรู้สึกเนี่ยแล้วก็แสวงหาความสงบภายในจิตใจภายในชีวิตให้ได้นะคะก็10ข้อเมื่อสักครู่น่าจะช่วยได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะอย่าลืมเนาะก็จะดีกับตัวเองค่ะจำไว้ว่าการรู้สึกเศร้าเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะฝึกฝนความเมตตาต่อตัวเองด้วยแล้วก็ปลูกฝังความรักตัวเองในระดับแรกเลยอันนี้นะคะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้านะได้มันเป็นเรื่องปกติในบางช่วงชีวิตนะคะปล่อยให้ตัวเองได้สัมผัสกับอารมณ์นี้อย่าไปจับกดมันไว้นะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือที่พูดไปแล้วเนาะฝึกสมาธิทำกิจกรรมในสิ่งที่เราชอบนะคะซึ่งจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ดูแลร่างกายค่ะแล้วดูแลยังไงออกกำลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนบ้างนะคะหลายคนนี่เกาะติดหน้าจอมาหลายวันแล้วนะคะ 2-3 วันแล้วแล้วก็ทำให้รู้สึกมันหดหู่ใจนะคะก็นอนหลับให้เพียงพอสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วก็อารมณ์ได้เหมือนกันนะคะหรือแสดงความรู้สึกด้วยการเขียนบันทึกก็ได้นะคะใน Facebook IG ได้หมดเลยเขียนบันทึกลงไปโพสอะไรก็ได้นะที่รู้สึกว่าเออมันระบายนะสิ่งที่เราเจออยู่นะคะวาดภาพก็ได้เนาะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ก็ช่วยให้แสดงความรู้สึกในทางที่ดีต่อสุขภาพได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กำหนดขอบเขตที่เหมาะสมอันนี้จะเรียนรู้ที่จะได้ปฏิเสธเมื่อจำเป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงการแบกรับภาระความรับผิดชอบที่มากเกินไปอย่าลืมนะคะขอให้มุ่งไปที่ปัจจุบันหลีกเลี่ยงการ อยู่กับอดีตหรือกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับอนาคตมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้มีความสุขแบบเล็กๆน้อยๆในชีวิตอย่างนี้ค่ะก็ได้แล้วเนาะเออเราเข้าใจเนาะตัวเองก็เป็นนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ดูการถ่ายทอดนะคะในพระราชพิธีก็รู้สึกโอ้เศร้าแล้วเมื่อวานตลอดทั้งวันวันนี้ด้วยนะคะพอได้เห็นคนโน้นคนนี้โพสโดยเฉพาะคนที่เคยได้รับเสด็จนะคะเคยทำงานเคยเรียนหนังสือร่วมกับพระองค์นะคะสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์พานี่นะคะเราก็รู้สึกโหเขาโชคดีจังเลยเนาะแล้วก็เอารูปอะไรมาแชร์มาแบ่งปันนะคะก็ได้เห็นในมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่แหละค่ะก็ตอนนี้ต้องเอาชนะความเศร้านะคะแล้วก็คืนความสุขจากการกระทำในแต่ละวันของตัวเองก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกเศร้า
นะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้แล้วก็จัดการกับความรู้สึกนี้เพื่อไม่ให้มันครอบงำนะคะถ้าใครกำลังเจอในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ต้องบรรเทานะคะในส่วนของเคล็ดลับที่ว่านี้นะคะนี่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้ใช้เคล็ดลับอะไรเนาะบางคนก็ร้องไห้ก็ปกตินะเมื่อวานนี้เราเห็นการถ่ายทอดก็เห็นหลายคนร้องไห้เนาะคนที่ไปรับเสด็จตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ระหว่างทางนะคะเนี่ยค่ะความเศร้าเป็นอารมณ์ที่เราต้องเจอนะก็เตรียมเรื่องของนี่แหละเคล็ดลับที่จะช่วยนะคะร้องไห้ก็คือคนเรามักจะคิดว่าการร้องไห้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าจะทำให้คนอื่นมองเราไม่ดีแล้วก็ทำให้เราดูอ่อนแอใช่ไหมคะแต่ว่าเคยมีงานวิจัยบางชิ้นนะคะเขาบอกว่าการร้องไห้เนี่ยสามารถช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยหลั่งสารเอนโดฟินได้นะคะมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสุขคือนักวิทยาศาสตร์บางคนอ้างว่าการร้องไห้เนี่ยช่วยกระตุ้นระบบประสาทชื่อประสาทพาราซิมพาเทติกแล้วก็ช่วยฟื้นตัวจากความเครียดแล้วก็ประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจแต่ว่าไม่ใช่ไปบังคับให้ตัวเองร้องไห้นะคะมันต้องร้องไห้คือแบบรู้สึกถึงอารมณ์นั้นโดยที่มันเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ปฏิกิริยาสะท้อนกลับนะแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นการร้องไห้เนี่ยจริงๆดีต่อสุขภาพร่างกายนะเพราะว่าช่วยขับสารพิษอันนี้ตามทฤษฎีเลยค่ะของดร.วิลเลียมเฟย์นะคะอันนี้เขาบอกเลยว่าร้องไห้ได้ค่ะถ้าจำเป็นไม่ใช่ว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่อยากร้องให้ใครเห็นเลยมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ได้นะคะยอมรับความเศร้าโศกการหลีกเลี่ยงอารมณ์สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาซ้อนกับแล้วก็เพิ่มความรุนแรงของอารมณ์ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในปัจจุบันเนี่ยเขามีแบบจำลองจิตบำบัดที่เน้นการยอมรับประสบการณ์ถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะเคยมีตัวอย่างหนึ่งนะคือการบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นคือถ้าใครต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้ไปค้นหาบทความนี้ชื่อการบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นมันมีหลักการและก็ลักษณะเฉพาะนะเขาจะอธิบายมาหมดเลยค่ะลองเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าวิธีการเนี่ยการยอมรับความเศร้าโศกทำอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของการออกไปข้างนอกก็ได้นะใครที่แบบสวัสดิ์ก็จมอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็ละบ้างก็ได้นะคะออกไปข้างนอกนะมันก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตนะคะออกข้างนอกไม่ใช่ออกวันนี้นะตอนนี้ค่ำแล้วนะ2 ทุ่มกว่าก็ไม่ควรออกแล้วนะคะตอนกลางวันน่ะไปรับแสงพบผู้คนบ้างนะคะก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของอินซายตัวหนึ่งชื่อว่าไฮดรอกซิเลต2นะคะก็จะเปลี่ยนทริปโตเฟนเป็นเซโรโทนินในสมองได้นะคะแล้วก็ทำอย่างอื่นในสิ่งที่เราชอบเนาะอ่านหนังสือเล่นเกมเล่นไพ่ว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะมันเป็นกิจกรรมที่เราชื่นชอบก็ทำได้ร่างกายก็จะหลั่งสารโดพามีนกับสารสื่อประสาทอื่นๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับความสุขออกมานะคะอะไรที่เราชอบแล้วก็ทำไปแล้วก็จะได้ปล่อยวางความเศร้าบ้างแล้วก็เข้าสังคมอันนี้สำคัญเลยนะคะเป็นเรื่องดีมากเลยค่ะงานวิจัยเขาชี้ให้เห็นเลยทุกชิ้นว่าการเข้าสังคมและการมีเพื่อนเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพและร่างกายนะคะเนี่ยทั้งภายในภายนอกเนาะอันนี้ก็ได้เลยนะคะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะไปเถอะนะคะแล้วก็ฝึกสติอันนี้ก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติในตะวันออกของเรานะคะที่รับที่เขาเคยเอามาประยุกต์ใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะในสาขาเครดิตและจิตบำบัดเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตการทำสมาธิก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะยอมรับประสบการณ์ทั้งภายในภายนอกเนาะก็คือมีทัศนคติที่แบบไม่ขัดสินนะคะถ้าเราต้องการเรียนรู้วิธีการฝึกสติอันนี้ก็ลองไปร่วมหลักสูตรนะคะหลักสูตรใดก็ได้นะคะก็จะมีอันเนี้ยในเว็บไซต์ก็มีค่ะบทความชื่อ5หลักสูตรและเวิร์กช็อปสติที่ดีที่สุดพิมพ์คำนี้เลยค่ะมันก็จะมีออกมาให้เราเห็นเลยนะคะ
แต่ถ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังไม่คลายเท่าไหร่แล้วมันยาวนานเกินไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะเอาชนะได้ยังไงก็อันนี้พบผู้เชี่ยวชาญนะคะมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่สามารถช่วยได้นะช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะก็จะมีวิธีการบำบัดนะในเรื่องของจิตวิทยานะคะเนี่ยทำได้หมดเลยนะคะก็เนาะช่วงนี้ก็เราดูข่าวแล้วก็รู้สึกเข้าไปยินด้วยใช่ไหมคะบางคนก็เครียดพี่อารมณ์ก็ไม่ต้องเครียดมากเนาะนะคะเครียดมากผิดคำพูดกับคนอื่นไม่เป็นอย่างที่รับปากเขาไว้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่อารมณ์ก็ได้ระบายเนาะนี่ค่ะแล้วพอยิ่งดูข่าวในแพทย์สำนักก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะที่ก็เข้าใจเนาะเวลาช่วยเยียวยานะคะช่วยเยียวยาได้แน่นอนนะคะช่วยได้เลยสวัสดีพี่อรพิมนะคะพี่เดือนเพ็ญค่ะหมอรถโคแคร์สวัสดีด้วยนะคะพี่สมศักดิ์อาภากรรักค่ะแล้วก็พี่นรีพี่กระโปโลลุงต่อยนะคะที่เข้ามาก่อนหน้านั้นเข้ามาช้าไปหน่อยก็เลยไม่เห็นว่ามีใครเข้ามาทักทายบ้างนะคะพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่ติยาวรรณประดิษฐ์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามวิธีการรักษาฤาษีดวงจริงๆคุณหมอวิวัฒน์ตอบไปก็หลายครั้งแล้วนะคะเรื่องของฤาษีดวงจริงๆมันมีฤาษีดวงจมูกกับฤาษีดวงทวารเนาะของพี่เป็นตรงไหนเดาน่าจะเป็นฤาษีดวงทวารแล้วกันนะคะพี่เนาะก็รักษาได้ด้วยตัวเองนะอันดับแรกเลยค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเลยพี่นะเพิ่มใยอาหารในแต่ละมื้อนะก็คือกินอาหารที่มีกากใยสูงหน่อยนะคะพิจารณาผักผลไม้เนี่ยผู้ชายไทยอ่ะไม่ได้กินผลไม้สังเกตไหมคะผักอ่ะกินบ้างแต่ผลไม้ผู้ชายอ่ะก็ไม่ค่อยกินกันไม่รู้เป็นอะไรเนาะเนี่ยพี่ชายหรือเนี่ยที่บ้านก็ไม่ค่อยกินกันนะคะจริงเพิ่มเข้าไปเลยค่ะทั้งผักทั้งผลไม้และธัญพืชนะคะเพราะว่ามันจะช่วยขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำมากๆเลยค่ะอันนี้ช่วยป้องกันท้องผูกนะแล้วก็ถ้าเป็นแล้วหมายถึงว่าเป็นฤาษีดวงแล้วนะคะมันโผล่แล้วนะพี่นั่งแช่น้ำอุ่นเลยค่ะการนั่งแช่น้ำอุ่นประมาณสัก 15-30 นาทีสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบได้หมายถึงว่าถ้ามีสิ่งแล้วนะนั่งแช่น้ำอุ่นไปเลยไม่ต้องร้อนนะพี่นะขออุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเด่นการเด่นถ่ายการนั่งในห้องน้ำเป็นเวลานานไม่ควรเด่นถ่ายเนาะคือถ้ามันไม่ถ่ายก็ไม่ควรเด่นออกมาแล้วค่อยเข้าไปใหม่นะคะบางคนเข้าห้องน้ำเอามือถือเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยนั่งนานอย่างนี้ก็ไม่ควรนะเดี๋ยวก็จะเด่นจนเกินไปอันนี้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเรื่องของการรักษาฤาษีดวงทวารมันมีหลายวิธีแต่ถ้าใช้ยามันก็จะเป็นยาเหน็บฤาษีดวงทวารที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะหรือจะเป็นยาระบายและระบายเพื่อช่วยให้การขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ซื้อเองได้แต่ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆไปหาหมอค่ะมันไม่ดีขึ้นเนาะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะคุณหมอก็แนะนำให้ฉีดยาค่ะเพื่อให้ฤาษีดวงมันฝ่อหรือการผ่าตัดในกรณีที่ฤาษีดวงมีขนาดใหญ่และ

ไม่สามารถดันกลับไปได้แล้วบางคนนี่คือโผล่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะถ้าในมุมของคุณหมอวิวัฒน์นะคะก็จะบอกตลอดนะคะว่าถ้ามันโผล่แล้วเนี่ย เวลาขับถ่ายแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยก็ใช้มือนี่แหละค่ะดันกลับเข้าไปได้นะคะดันกลับเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยกินยาค่อยรักษาอะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนนี่คือมันดันกลับไม่ได้แล้วอันนี้ก็เพิ่มเติมเลยค่ะอาจจะมีเลือดออกมากแล้วปวดดินแรงมีอาการอื่นด้วยที่น่ากังวลไปหาหมอดีกว่าให้คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็จะผ่าตัดหรือจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดการรักษาด้วยสะดวงทวารนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเลยนั่นแหละค่ะมันก็ยากอยู่นะยากอยู่นะคะก็เดี๋ยวนี้มันจะมีวิธีแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็มีนะคะสำหรับลิสติดวงทวารค่ะไม่ต้องผ่าแล้วก็มีเหมือนกันนะคะลิสติดวงทวารก็อย่างในอดีตเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบเราอายเนาะยิ่งผู้หญิงนะคะไปบอกใครต่อใครว่าเป็นลิสติดวงทวารนี่โอ้ยอายตายเลยแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดตรงทวารหนักทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นเนี่ยมันโป่งพองจนเกิดก้อนเป็นก้อนเนื้อที่ปากทวารหนักแล้วก็พอถ่ายก็จะมีเลือดปนออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุก็จะเกิดจากการเบ่งนั่นแหละเพราะว่าท้องผูกใช่ไหมคะพอท้องผูกแล้วมันถ่ายไม่ออกอ่ะสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วบางคนมีถึง10 วันนะไม่ถ่ายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเบ่งพอเบ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละค่ะเส้นเลือดฝอยมันแตกมันโป่งพองตรงนั้นแล้วจนมีเลือดนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆลิสีดวงทวารยังมีสาเหตุอื่นได้ด้วยนะผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เป็นอันนี้ก็เกิดความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นนะส่งผลให้เส้นเลือดที่ปากทวารหนักขยายตัวเพิ่มอาจจะเป็นหนักแล้วก็พอคลอดหรืออะไรก็จะหายไปบางคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีวิธีการรักษาได้หลายวิธีนะคะกินยาบางคนก็กินยาสมุนไพรนะมันทำให้อุจจาระนุ่มขึ้นอ่ะก็ไม่ต้องเบ่งไม่ต้องอะไรขับถ่ายได้ง่ายเนี่ยสิ่งใดก็คือขอให้ถ่ายง่ายถ่ายคล่องแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็หายาลดการอักเสบของลิสีดวงนะคะถ้าเป็นสมุนไพรเนาะตัวว่านหางจระเข้นี่ก็ช่วยได้นะคะพี่ตอนนี้ลดการอักเสบลดการปวดได้ค่ะเรื่องการคันด้วยนะเพราะว่าว่านหางจระเข้เนี่ยมันเป็นลิปเย็นนะคะมันมีเนื้อวุ้นอะเห็นไหมเป็นวุ้นใช้ได้ทั้งรูปแบบยาภายในและยาภายนอกนะคะวิธีก็คือเอาว่านหางจระเข้มาปอกเปลือกล้างน้ำล้างไอตัวยางออกนะคะให้หมดเลยค่ะยางสีเหลืองเหลือเฉพาะเมือกกับเนื้อวุ้นที่เป็นสีขาวใสจากนั้นก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะกินก่อนอาหารเช้าครั้งละประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะติดต่อกันทุกวันค่ะประมาณ15วันเลย 15-30 วันไปเลยค่ะอันนี้คือว่านหางจระเข้นะคะอันนี้ภายในเนาะกินเข้าไปแต่ถ้าเป็นภายนอกเริ่มต้นด้วยเหมือนกันค่ะปอกเปลือกแล้วก็ล้างเอายางออกจนหมดนะคะจากนั้นให้เหลาว่านหางจระเข้ให้ปลายแหลมๆเล็กน้อยเอาไปเหน็บในช่องทวารน่ะหรืออาจจะนำว่านหางจระเข้ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะเพราะว่าถ้ามันเป็นรูดมันจะเหน็บมันไม่เข้าเนาะเอาไปแช่ตู้เย็นแช่แข็งเลยค่ะจะทำให้ใส่เข้าไปในทวารหนักได้ง่ายขึ้นนะคะก็บอกว่าเหน็บวันละ1-2ครั้งจนกว่าจะหายค่ะนี่คือสายยาเป็นยาภายนอกได้นะคะว่านหางจระเข้อีกตัวนึงที่สั่งคาดก็1ป้องเนาะอันเป็นข้อเล็กๆอ่ะค่ะหุ้มด้วยกล้วยนะกล้วยสุกหรือมะขามก็ได้นะคะกลืนลงไปเลยค่ะวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าเย็นนะคะกินติดต่อกัน10-15วันอาการก็จะทุเลาลงนะคะพูดถึงพิษต่างชาติเนี่ยดิฉันเคยกินตอนนั้นจำไม่ได้ละก็กินไปเพื่ออะไรเหมือนกันเนาะกินเยอะเกินไปโอ้โหแพ้คันทั้งตัวเลยค่ะสุดท้ายต้องไปหาหมออยู่ดีกินทำไมตอนนั้นยังงงอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเพศสังฆานะกินสดด้วยนะปลูกเองอ่ะปลูกหน้าบ้านแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันงามจังเลยมันเลื้อยดีจังก็เอาตัดมากินมากินนะแพ้นะ

ะมันคันมันผื่นขึ้นเลยเป็นเม็ดๆเลยนะคะอันนี้แค่กล้องเดียวนะคันเป็นข้อเล็กๆนะคะแล้วก็ซื้อลงไปพร้อมกล้วยสุกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแคปซูลก็ได้นะเพราะว่าในบัญชีหลัก

0: ะคะกินได้เหมือนกันเม็ดแมงลักก็ได้นะไอ้ตัวนี้เป็นยาระบายเหมือนกันนะคะเม็ดแมงลักสองช้อนแช่ในน้ำก่อนนะทิ้งไว้จนกว่าจะพองเต็มที่นะคะแล้วก็มากินก่อนนอนค่ะกินได้ทุกวันนะเม็ดแมงลักเนี่ยค่ะประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ก็สมุนไพรเยอะเลยนะคะสำหรับในส่วนของฤทธิ์ดวงทวารในแพทย์แผนไทยโดยสมุนไพรเขาจะมีตำรับยาฤทธิ์ดวงมหาการนะคะที่รู้สึกว่าในโรงพยาบาลมีในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะแต่ว่าถ้าเหล่าคนบอกว่าไม่ทันใจต้องกินเพชรสังฆาตต้อง15วันปัจจุบันก็ได้หลักไปหาแพทย์แผนปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะคะเขาจะมีวิธีการฉีดให้มันยุบลงแล้วก็รั้งเนื้อเยื่อฤทธิ์ดวงให้เลื่อนตัวลงมากการรักษารูปแบบนี้เหมาะกับคนที่เป็นฤทธิ์ดวงที่แบบย้อยออกมาไม่เยอะนะคะแต่ว่าต้องฉีดซ้ำๆทุก2-4 สัปดาห์จนอาการทุเลาลงนะคะนี่คือเรื่องของปัจจุบันที่ไม่ต้องผ่าตัดเนาะหรือที่อยู่ด้วยอันเนี้ยอินฟราเรดอะค่ะฤทธิ์ดวงทวารในระยะที่1นะคะมันขนาดเล็กอะนะไม่มีก้อนยื่นนะคะถ้าระยะที่2เนี่ยยื่นออกมาแล้วขณะเดินถ่ายยื่นแล้วแต่ว่าหดกลับเข้าได้เองแต่ถ้าระยะต่อไป 3-4 เนี่ยมันต้องใช้มือดันเข้าไปแล้วนี่คือเนื้อ 3-4 นะคะอันนี้ก็อาจจะรักษาเองไม่ค่อยได้แล้วระยะที่3นี่นะคะดันไม่ได้ตียิ่งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเท่านั้นแพทย์ก็จะประเมินก่อนแล้วก็เลือกวิธีอื่นที่เหมาะสมให้ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละท่านนะถ้าจำเป็นต้องผ่าจริงๆก็จะใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันนะคะอย่าลืมนะการผ่าตัดไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดนะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฟื้นตัวเร็วปวดแผลน้อยส่วนใหญ่กลับบ้านได้เลยไม่ค้างได้ซ้ำไปหรืออาจจะแค่สักหนึ่งคืนเพื่อรอดูอาการโดยไม่จำเป็นต้องนอนบางคนนะถ้าแบบแข็งแรงมากๆนะคะนี่คือคริสตีดวงทวารจริงๆต้องกำได้นะคะกินอาหารกากใยสูงที่บอกไปเมื่อสักครู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำสะอาดนะคะ 7-8 แก้วต่อวันหลีกเลี่ยงการดื่มอุจจาระไม่ควรกล้าดื่มอุจจาระนะคะต้องอยากถ่ายเข้าน้ำทันทีหลีกเลี่ยงการใช้ยาระบายแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดนะคะนู่นคือถ้าใครขับถ่ายผิดปกติหรือว่าถ่ายเป็นเลือดในปริมาณมากเนี่ยรีบพบแพทย์เลยค่ะนะปรับปรุงพฤติกรรมนะเน้นตักเน้นผลไม้สดนะคะดื่มน้ำไม่เพียงพอก็น่าจะได้เนาะสำหรับในส่วนของการรักษาฤทธิ์ดวงทวารเพื่อจะยาวเลยเนาะพี่น้องแต่ก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยไม่เป็นเนาะจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะรวมถึงโรคเครียดด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่แล้วไปฟังเพลงสักเพลงนึงก่อนเนาะแล้วก็กลับมากับอาการปวดหัวทำไงคะเดี๋ยวมีข้อมูลมาให้นะคะปวดแบบไหนส่งมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ได้นะคะคุณธันพิชานะปวดตรงไหนคะซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังท้ายทอยหรือตรงไหนยังไงนะบอกเพิ่มเติมมาได้นะคะที่ในเพจก็ได้หรือว่า022481366พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เธอ

0: เรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดเขาเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

0: วจริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะเพลงก็เศร้าๆอยู่เนาะนะคะในช่วงบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่ออย่าให้ซากความเศร้าอยู่กับเรานานนะคะไม่งั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพของเรานะคะมีหมอยาทันทุกวันเช่นน้ำอุ่นวัดยางวัดยางไม่ได้แล้วแต่เรากลับได้สุดท้ายก็ยังไม่ถึงระยะ3ระยะ4นะพี่วิทยานะคะยังหดกลับได้ค่ะก็ดูแลต่อไปนั่นแหละค่ะต้องกินผักผลไม้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่พี่เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าเดี๋ยวนี้ชอบกินมะละกอสุกกินกล้วยน้ำว้าสุกเป็นประจำต้องรู้ครับที่บ้านมีมันคันๆอะไรคันคะพี่มะละกอเหรอคะก็ล้างสักหน่อยนึงก็ได้นะคะมะละกอมันอาจจะมียางอยู่นะคันที่ยางมันได้เปล่าแต่ว่าเวลาเรากินส้มตำเราก็ไม่ได้คันนะจริงเราก็กินมะละกอดิบนั่นน่ะนะคะอาการปวดขมับทั้งสองข้างของคุณอภิชาติจริงนะคะจริงๆไอ้ปวดหัวเนี่ยมันก็เป็นอาการที่จะได้ทั่วไปนะคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเหมือนกันเนาะใครบ้างที่ไม่เคยปวดหัวไม่น่าจะมีเนาะคือคนส่วนใหญ่ก็จะมีการปวดนะคะจะเล็กจะน้อยเป็นครั้งคราวปวดบ่อยแล้วก็ลักษณะของการปวดหัวที่พบบ่อยที่สุดคือปวดขมับทั้งสองข้างนั่นคือเกิดจากความเครียดนะคะความตึงเครียดแล้วก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันได้เหมือนกันนะคะการกินยาแก้ปวดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทำกิจกรรมคลายเครียดก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับทั้งสองข้างได้ค่ะสาเหตุที่แท้จริงก็จริงๆมันก็ยังไม่แน่ชัดเนาะแต่ก็บอกว่ามันอาจจะเกิดมาจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมการปวดขมับทั้งสองข้างเนี่ยก็จะปวดต่อเมื่อมันเครียดโกรธหรือเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะเกิดจากการนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมและการใช้สายตาเป็นเวลานานการอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะก็ปวดขมับได้เหมือนกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ขาดธาตุเหล็กขาดน้ำเป็นไข้หวัดหรือเป็นไซนัสอักเสบและภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็ปวดขมับได้อาการในลักษณะถ้าปวดสองข้างนะมันก็จะเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะกับคอกดตัวจนเกิดการบีบรัดบริเวณขมับทั้งสองข้างแล้วก็ทำให้ปวดตรงนั้นแหละที่ตรงขมับนี่แหละค่ะปวดรอบหัวเลยอาการปวดก็จะลามไปที่หลังศีรษะแล้วก็ตรงคอทำให้รู้สึกตึงๆใช่ไหมคะปวดกล้ามเนื้อคอปวดไหล่ปวดตามอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงสายสายของวันส่วนใหญ่มีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ค่อยจะรุนแรงมากมันปวดแบบตื้อๆค่ะไม่มีจังหวะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่คือมันทนได้ถูกไหมมันไม่ได้รุนแรงมากปวดแบบทนได้แต่ว่ามันรู้สึกลำคาญเนาะเนี่ยปวดเป็นระยะนะคะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นนาน30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดบ่อยกว่านั้นนั่นคืออาจจะกลายเป็นภาวะเรื้อรังแล้วนะคะปวดเรื้อรังก็คือเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงปวดเป็นแรงหรือว่าเบาลงตลอดทั้งวันแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะปวดอยู่ตลอดเนี่ยมากกว่า15วันต่อเดือนอย่างน้อย3เดือนนั่นคือปวดหัวเรื้อรังที่คุณหมอก็แบ่ง2ลักษณะนะคะวิธีการรักษาก็นั่นแหละค่ะพาราแล้วก็ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะแล้วก็อะไรอีกกินอาหารเสริมนะตามที่คุณหมอแนะนำได้นะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับได้นะคะอาหารเสริมเช่นพวกวิตามิน B2 อ่ะไอคิวเทนน่ะโคเอนไซม์คิวเทนที่มีโฆษณาเลยพวกนี้พอได้อยู่นะคะแล้วก็จริงๆการใช้ยาก็เป็นเพียงการบรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้นนะคะถ้าแบบมันไม่หายมันกระทบต่อคุณภาพชีวิตเนี่ยคุณนางพิชาต้องไปพบแพทย์นะคะไปพบหมอสักทีหนึ่งรักษาอาการนะมันจะยั่งยืนกว่านะคะคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการสาเหตุหลักอะไรก็มันอาจจะเป็นเครียดนะคะหรือพบ
นักจิตบำบัดก็ได้นะจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์คุณหมอจะมีวิธีการทางการแพทย์หรือว่าการแพทย์ทางเลือกแล้วแต่แต่พระบางคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องกินยาพาราเลยก็ได้นะเขาจะใช้วิธีการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเอาหรือบางคนก็ใช้ของเข็มนะเคยเห็นไปภาพบำบัดก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันอาการปวดขมับทั้งสองข้างปวดหัวทั้งสองข้างนะคะเข้านอนและตื่นเป็นเวลาเดียวกันทุกวันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำให้เลือกการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับความเข้มข้นปานกลางทำอะไรได้บ้างแอโรบิกเข้มข้นปานกลางว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินเร็วอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าแอโรบิกแบบเข้มข้นสูงนะคะก็ได้ค่ะฝึกได้ฝึกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้75นาทีต่อสัปดาห์เล่นเวทอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรอดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าจะปวดได้ค่ะปวดขมับได้แน่ๆนะคะและอย่าลืมเรื่องดื่มน้ำด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหลีกเลี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวนะคะปวดนอนก็ปวดหัวได้นะแล้วก็ลองจำกัดกินยาแก้ปวดดูนะใช้ยาเมื่อปวดเท่านั้นแล้วไม่ควรใช้ยาเกิน1ครั้งภายใน 4-6 ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าการกินยาเกินขนาดอาจทำให้การปวดมันรุนแรงขึ้นได้นะแทนที่มันจะหายกลายเป็นอาการรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะถ้าใครทำงานนะแบบนั่งโต๊ะเก้าอี้นั่งเก้าอี้เนี่ยหน้าจอนานๆ นะคะลองปรับเปลี่ยนท่านั่งดูสิคะท่านั่งให้เต็มก้นเลยค่ะให้ก้นเต็มเก้าอี้ไปเลยนะคะแล้วก็วางขาให้ขนานกับพื้นลำตัวตรงระวังอย่าให้ศีรษะและคอเนี่ยเอียงไปข้างหน้าจนทำให้กล้ามเนื้อมันตึงอันเนี้ยเดี๋ยวมีปัญหาได้นะคะแล้วก็อะไรอีกนวดก็ได้นะนวดเบาๆคลายกล้ามเนื้อนั่งสมาธิได้แล้วก็คุยกับคนรอบข้างเพื่อระบายสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เรื่องของเกี่ยวกับอาการปวดขมับปวดอันนี้ปวดสองข้างเลยเนาะบางคนก็ปวดข้างเดียวบางคนก็ปวดข้างหลังบางคนก็ปวดไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะอาการปวดหัวเนี่ยบางคนบอกนี่ตื่นปุ๊บปวดปั๊บก็มีนะคะแล้วอย่าลืมนะคนที่ปวดหัวเนี่ยมักจะตามมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วต้องการพักผ่อนเราก็เลยจำเป็นต้องหาวิธีการลดปวดได้ก่อนนะคะบางคนก็ยาแก้ปวดอย่างเดียวเลยแต่บางคนก็ดีหน่อยขอแค่ได้นอนแบบสักนิดนึงอ่ะก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะพักสายตาสักครู่นึงอาการปวดก็จะหายไปก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีวิธีนึงเนาะอันนี้เป็นตัวช่วยดีๆนะสำหรับคนที่ปวดหัวประจำรวมไปถึงอาจสามารถบรรเทาปวดหัวแบบไมเกรนได้นั่นคือการดื่มชานะคะแต่ว่ามันมีอยู่หลายประเภทนะชาพวกชาขิงอ่ะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะชาขิงไม่ใช่ชาชนิดที่แบบทำมาจากใบชานะแต่ว่าจะอยู่ในหมู่ของชาสมุนไพรเหมือนกันค่ะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูนะคะดื่มอุ่นๆไม่จริงนะคะแล้วก็ชาเปปเปอร์มินก็คือจระแหน่นั่นแหละนะคะนี่ก็น่าจะได้ชาตันพูก็ได้นะคะเพราะว่าชาบางชนิดเนี่ยมันมีสรรพคุณช่วยลดการปวดหัวได้จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาหลายชนิดมันเป็นพืชสมุนไพรก็ยังคงมีข้อจำกัดหรือผลการวิจัยที่ไม่มากพอที่จะรับรองความปลอดภัยเนื้อโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆนี้ต้องระมัด

ระวังนะคะสำหรับในเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะในวันนี้ค่ะก็จะมีคุณวัฒากรนะคะซึ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พี่อาเกนยายออสค่ะที่มาทักทายกันนะคะพี่ดวงรักพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าพบกับหมอณพรเช่นเคยค่ะ

0: 11:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแม่ทัพภาคที่4จับมือเลขาธิการสอบตและผู้ว่าสงขลาเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกเป็นประธานเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พลโทรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยมีนายอำเภอสะเดาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพลโทนรัฐที่เปิดเผยผลการเดินทางในการประชุมรวมกับผู้นำของประเทศมาเลเซียโดยหยิบยกประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นประเด็นหลักในการหารือและถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลสองประเทศจะจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันโดยที่ประชุมยังรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมประชุมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในหลายประเด็นรวมถึงการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยคาดว่าในวันที่10กรกฎาคม2569นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศมาเลเซียจะร่วมเปิดด่านแห่งนี้อย่างเป็นทางการตำรวจสอบสวนกลางรวบบอยสายไหมหลอกขายรีสอร์ททิพย์ความเสียหายหลายล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายโกศลหรือบอยสายไหมอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกุมได้ที่บ้านตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยนายโกศลแอบอ้างตัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมจากนั้นจะนำรูปภาพสถานที่จริงไปโพสต์ประกาศขายหรือปล่อยเช่าตามกลุ่มและสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจะใช้อุบายหลอกล่อให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจะตัดการติดต่อและเชิดเงินหนีไปอีกทั้งยังมีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อถูกคนร้ายนำชื่อและสถานที่ไปแอบอ้างเพื่อได้เก็บค่ามัดจำจากลูกค้าทำให้ธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้คาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้และยังไม่ได้เข้าแจ้งความทั้งนี้ขณะเข้าจับกุมตัวนายโกศลพยายามกระโดดจากชั้น2เพื่อหลบหนีจนได้รับบาดเจ็บและถูกจับในที่สุดเจ้าหน้าที่ประสานรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเสร็จการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วจึงจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินคดีต่อไปชาวสวิตเซอร์แลนด์ใช้สิทธิ์ลงประชามติชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติระดับชาติในวันนี้เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อควบคุมประชากรที่มีถิ่นถาวรในสวิตเซอร์แลนด์ให้ไม่เกิน10ล้านคนจนถึงปี2050ข้อเสนอนี้ถูกผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิตเซอร์แลนด์หรือ SVP ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและผู้อพยพมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงโครงการพื้นฐานแออัดและการรับภาระด้านบริการสาธารณะมากเกินไปอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานปัจจุบันจำนวนประชากรในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ9ล้าน1แสนคนหากผลประชามติเห็นชอบรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะต้องดำเนินมาตรการควบคุมการย้ายถิ่นฐานเมื่อตัวเลขขยับเข้าใกล้เพดานโดยเมื่อประชากรแตะ9ล้าน5แสนคนรัฐบาลจะต้องเริ่มมาตรการจำกัดอย่างเข้มงวดเช่นการระงับสิทธิ์การพาครอบครัวมาอยู่ร่วมกันและการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยหากประชากรแตะ10ล้านคนก่อนปี2050รัฐบาลจะถูกบังคับทางกฎหมายให้สละหรือยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของประชากรซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินตล ลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ี่10:10 น.10 น.กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษPM 95ที่ช่วงมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะคะก็มันดูเงียบเนาะสถานการณ์คือแบบว่าเงียบซึมเศร้าบางคนนะคะสวัสดีคุณวัฒนศักดิ์ค่ะพี่คนสันโดษพี่ทวีทรัพย์สวัสดีสถานีเพลงเพราะมาด้วยนะคะที่บอกว่าเงียบเนี่ยก็หลายคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนาะเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะแล้วก็คนไทยก็อยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าคือซึมแล้วก็เศร้านะคะคนป่วยก็ยิ่งป่วยเนาะอย่างที่บอกไปนะคะชั่วโมงที่แล้วใครที่อาจจะดูข่าวดูทีวีดูอะไรที่มันแบบซ้ำๆก็ละวางสายตาบ้างนะคะมาฟังวิทยุก็ได้ค่ะมาฟังเพลงมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะวิธีการที่แบบก็เรียกว่าปัจจุบันนี้ที่คำว่าคิวใจตัวเองต่อให้แบบว่าได้คลายความซึมเศร้าบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆร่างกายมันก็จะมีสัญญาณเตือนหลายอย่างเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มเครียดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ถอยออกมานะคะแล้วก็มาผ่อนคลายด้วยวิธีต่างๆนะคะจะไปคุยกับพี่หมอค่ะไปต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากสำหรับแฟนๆรายการด้วยพี่หมอนครนะคะดร.นพพรบุญรงค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอคะไม่ได้ยินเดี๋ยวพี่หมอได้ยินไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่หมอจะเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องเมย์กำลังตามตัวนะคะก็ช่วงรอพี่หมอขอแชร์เรื่องของการเตือนวิตามินบางตัวกับหมอโอ๊คนิดนึงแล้วกันนะคะหมอคือนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณนะคะมีการเตือนเรื่องการกินอาหารเสริมเพราะว่าบางคนเนี่ยคือคิดว่ากินอาหารเสริมเยอะๆแล้วก็จะดีจะไม่ป่วยจะไม่แก่จะไม่เจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆถ้าเลือกกินแบบผิดๆนะคะมันก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะอาหารเสริมเนี่ยถ้ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นอ่ะก็ควรจะเลิกนะคะก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบ้างดีกว่านะคะคืออย่าซื้อมากินเองโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันก็เสี่ยงนะคะอย่างเช่นมันมีอยู่ตัวนึงที่เขาบอกว่าทำให้มีความเสี่ยงทำให้เส้นเลือดในสมองอาจจะแตกได้ตับอักเสบได้ไตวายได้แล้วก็ไปเพิ่มอัตราการเสียชีวิตอีกหลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะบางตัวไม่ควรซื้อเลยคือวิตามินอาหารเสริมที่เป็นวิตามินที่ไปมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไปซื้อมากินเด็ดขาดนะคะบางตัวนะคะก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงถามแพทย์ก่อนก็ได้ว่าเราอายุเท่านี้ถึงว่าร่างกายเป็นยังไงนะคะแล้วไอ้ที่บอกว่ากินไป7 วันแล้วผิวขาวจ้วเลยอย่างเงี้ยมันจะไปได้ยังไงไม่งั้นพี่สีกับพี่หมอเนี่ยขาวกันไปตั้งนานแล้วนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องคืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงครับน้องเมย์ครับได้ยินครับ
0: น้องเมย์ครับค่ะพี่หมอมาถึงตอนกี่โมงเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: อ๋อเมื่อคืนครับเมื่อคืน
0: อ๋อเมื่อคืนนะคะมาถึงก็ทราบข่าวในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะ
1: อ๋อใช่ครับเมื่อก็อยู่ที่นู่นก็พิสตามต่อก็ข่าวสารนะน้องว่องไวทอดก็ทราบเมื่อวันที่10ตั้งแต่วันที่13นั่นแหละ13 10
0: โอ้
1: ตรงนั้นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะพอดีไปโอ้เดี๋ยวไปวุ่นๆกันเรื่องงานก็เลยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับครับ
0: ก็กลับมาถึงเมื่อคืนก
1: ็
0: ติดตามข่าวสารเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่หมอน้องหลายคนก็นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: มีการเป็นแฟนรายการของเราก็บอกเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนติดตามข่าวตลอดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่า ซึมเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่ามีเวลาก็ช่วยได้นะพี่หมอเนาะ
1: ใช่ครับก็แน่นอนครับก่อนอื่นก็ขอน้อมถวายความอาลัยนะจริงก็บ่งตรงว่าเสียใจกันประชาชนคนไทยเราเนี่ยนะมีความผูกพันกับพระองค์มากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตั้งแต่พระองค์เริ่มประชวรนี่ก็ตามข่าวกันมาตลอดนะคอยฟังข่าวซึ่งบางทีเราก็ฟังข่าวบางทีไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ข่าวไม่ค่อยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะแต่เราก็เลยอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าเอ๊ะจริงเหรอนะหลายคนไม่น่าเป็นไปได้นะก็ต่างก็รอคอยมีความหวังว่าพระองค์จะกลับมานะครับ
0: เห็นแรงมีปฏิหาริย์อะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะคนไทยก็รอคอยว่าต้องมีปฏิหาริย์แน
1: ่ๆครับ
0: ในช่วงเวลาสามเกือบสี่ปีนะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: จน สุดท้ายก็ไม่มีปฏิหาริย์นะคะพระองค์ก็ท่านผู้ชมจากไปอย่างสงบที่ข่าวนำเสนอคนไทยก็เสียใจเนอะหลายคนก็อย่างที่บอกนะคะเคยได้มีโอกาสนะคะอย่างวันเนี้ยได้อ่านพี่คนหนึ่งเขาเคยเป็นรุ่นพี่กันที่โรงเรียนราชินีนะคะเขาก็มาถ่ายทอดมาแชร์ว่าพระองค์ทรงน่ารักมากเลยคือชอบให้รุ่นพี่ถักเปียให้อย่างเนี้ยค่ะแล้วลุงพี่ก็เกรงใจว่าจะถักยังไงเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงจะดุไหมต้องไปถามก่อนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าอนุญาตให้ถักได้สวยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักคือเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอเนาะหรือแม้แต่การกินลูกชิ้นอะลูกชิ้นหน้าโรงเรียนอะนึกออกไหมว่าเด็กอะเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะเวลาเลิกเรียนอะเห็นลูกชิ้นหน้าโรงเรียนใครก็ผ่านนะรู้สึกว่าอยากกินไปทุกอย่างก็มีวันนี้เขาเล่าเขาบอกว่าพระองค์พาก็อยากกินลูกชิ้นเหมือนกันซึ่งก็มาขอกับรุ่นพี่คนนี้ว่าเขาพาขอกินลูกชิ้นด้วยได้ไหมซึ่งพี่คนนี้เขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าองค์พระหรือว่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยจะดูเอาอย่างเงี้ยตัวองค์พาบอกไม่ดูแลจะกินคือพี่กินมันไหนได้พาก็กินมันนั้นได้ประมาณเนี้ยคือเป็นมึงน่ารักสุดท้ายก็ได้กินลูกชิ้นคือท่านเป็นคนที่แบบน่ารักสุดๆเลยอะพี่หมอนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นมุมที่เราคนไทยไม่เคยเห็นถ้าไม่มีคนมาบอกเนี้ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าอ๋อมันไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนออกมาเขียนถึงพระองค์พาเจ้าฟ้าพาในช่วงเวลาที่แบบกำลังตั้งใจอยู่นะคะเนี่ยคนเนี้ยเขาอายุมากกว่า3ปีเพราะตอนที่พี่คนนี้อยู่ม .6 เนี่ยพระองค์อยู่ม .3 ที่โรงเรียนราชินีเนี่ยพี่หมอแล้วก็คือภาพจำของรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีหรือรุ่นเดียวกันก็ตามเขาบอกว่าเป็นภาพจำว่าพระองค์พาเนี่ยถ้าจะพูดถึงท่านเนี่ยมีไม่พ้นเรื่องความเรียบง่ายความเป็นกันเองและความไม่ถือพระองค์นะคะลูกชิ้นหมูปิ้งเลยพวกนี้คนนี้ก็บอกว่าก็ไม่ลืมเลยเรื่องหมูปิ้งเนี่ยนะคะตอนที่ซ้อมกีฬาสีกันเหนื่อยๆเนี่ยค่ะท่านก็พักทีนี้คนที่พักกับเด็กก็คอกลูกคอกหมูปิ้งมากินนะคะซื้อมาจากหน้าโรงเรียนนี่แหละมากินกันอร่อยมากท่านก็เดินมาถามว่าทานอะไรกันคะเขาบอกว่าหมูปิ้งก็จะกินด้วยอย่างนี้ค่ะสุดท้ายก็ได้กินร่วมกันนะคะแล้วก็มีความประทับใจก็บอกว่าเนี่ยแค่ช่วงเวลาสั้นๆน่ะรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะแล้วก็เรื่องการแอบกินขนมของเด็กในวัยเรียนแอบกินน้ำน้ำหวานในประมาณนี้บอกว่าแอบมาชงกินกันอะไรนะคะท่านก็บอกว่าขอชิมด้วยแล้วคนที่เป็นรุ่นพี่ก็บอกว่าโอ๊ยทำไงอ่ะเอาชิมก็ชิมแอบให้ชิมแล้วก็หัวเราะกันชอบใจบอกว่าแอบชิมกันอย่างเงี้ยก็สนุกเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกข้อแรกเลยรู้สึกว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพี่หมอวะ
1: ครับข้อนี่นะครับเป็นสิ่งที
0: ่ใครก็รัก
1: ถ้าเราก็เคยเห็นที่เห็นภาพที่เขาส่งกันมานะบางครั้งว่ามีภาพอะไรที่แบบหายากนะ ไม่ค่อยร้องไม่เคยเห็นนะว่าภาพที่พระองค์อริยบทต่างๆนะหรือว่ากับสายหลายคนนะที่กับในราชกุลนะในที่เห็นภาพหลายๆภาพนะพี่คิดว่าความผูกพันนะครับในหมู่ของราชในราชกุลของพระองค์นะก็เราจะเห็นเรื่องของ ความผูกพันกันนะในแต่ละทุกพระองค์นะแล้วก็บางคนก็คิดว่าโอ้โหสนิทกันมากนะแล้วก็มีความผูกพันกันขนาดที่เวลามีอะไรที่แสดงออกมานะและยิ่งทุกวันนี้เราเห็นภาพนะภาพเวลาจะไปร่วมในพิธีนะพระราชพิธีนะครับยังกับพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีนะครับแล้วก็ทุกๆพระองค์เนี่ยนะครับที่อยู่ในเหมือนกับอาการที่ไม่แบบเหมือนกับเศร้าโศกนะอยู่รู้สึกเสียพระทัยแล้วก็เรานี่นะครับมันคืออะไรก็มีแต่ทางเดียวก็คือว่าถวายกำลังใจนะเรื่องที่สำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: ก็แน่นอนนะครับมันยังไงก็แล้วแต่นะมันก็พอจะทำใจกันได้นี่ก็สมควรนะครับ
0: ทุกงาน
1: นะครับก็คงจะต้องติดตามนะครับพระราชพิธีในช่วงเวลาที่ต่อไปเนี้ยนะก็จะต้องมีเรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าประเทศแต่เราก็เป็นประเทศที่เรียกว่าความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับตั้งแต่หลายชั่วมันปรากฏมาแล้วเลยนะครับว่าบ้านเรา จะเสียก็แล้วจากสถาบันพระมหากษัตริย์นี้นะครับจะอยู่คู่กับคนไทยไปตราบชั่วนิรันดร์ก็เลยนะครับแล้วก็ประเทศเราก็อยู่ด้วยความรักความสามัคคีนะครับด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั่นแหละครับนะฮะนะอันนี้เราก็ต้องก็หนักก็แสดงความอาลัยถวายความอาลัยนะครับต่อพระองค์ตรงไปสู่สวรรคาลัยนะครับ
0: ค่ะก็ยังเป็นอะไรที่เศร้าอยู่เนาะสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าองค์พาพระองค์พาเนี่ยแค่47เท่านั้นเองนะแต่ว่าทำอะไรไว้เยอะมากนะบางคนก็เพิ่งรู้อย่างอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเนี่ยซึ่งก็เป็นรู้สึกว่าจะเคยสอนเจ้าฟ้าพาที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะตอนที่เรียนนิติศาสตร์กฎหมายค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็สอนที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ปัญญาก็เล่าว่ามีอยู่เรื่องนึงนะคะอาจารย์ก็เล่าว่ามันเป็นเรื่องที่อาจารย์เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยอาจารย์ปัญญาทำโครงการนี้แล้วก็พอได้เจอกับพระองค์พายนะคะอาจารย์ปริญญาบอกว่าก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าโครงการนี้พระองค์พาเป็นผู้ที่เริ่มมาค่ะอาจารย์ก็พี่หม
1: อ
0: นี่ค่ะก็อาจารย์ปริญญาก็เล่าบอกว่าคนไทยไม่อาจรู้เลยคือพระองค์พามีผลงานที่ส่งผลระดับสากลเลยนะคะชื่อว่าก็การผลักดันความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วอาจารย์ปริญญาเนี่ยทราบตอนที่พระองค์เสด็จมาเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้ป่วยลิ้นพากร100ปีตอนนั้นจำได้ดีเลย17ธันวาคมปี62บอกว่าท่านเป็นรองอธิการบดีอยู่ของที่รังสิตแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่ก็คือรับเสด็จพร้อมกับท่านอธิการแล้วก็ในขณะนั้นก็คือบรรยายสรุปแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พระองค์พาก็ถามอาจารย์ปัญญาว่าอาจารย์สนใจเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหรือคะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยอาจารย์ปัญญาบอกว่า ผมก็พาท่านเสด็จสีหน้าดูแปลกถ้าใครที่นักกฎหมายโดยเฉพาะนักกฎหมายที่สอนวิชารัฐธรรมนูญกับกฎหมายมหาชนกับอย่างเช่นผมเนี่ยมาสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมก็เลยทูลตอบเลยว่าในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนผมทำลายเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพาเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองค่ะโอ้อาจารย์ปริญญาบอกว่าเพิ่งทราบนะตอนนั้นเพราะว่าท่านผลักดันเรื่องนี้ตอนที่เป็นทูตประจำสหประชาชาติเมื่อปี2557นู่นละค่ะพี่หม
1: อ
0: ครับก็นี่คือดึงตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่คนใดอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
1: ครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปอยู่ที่ศาลที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับ
0: ตรงใช่ค่ะอยู่จะอยู่ทางอีสานอยู่ทางอุดรธานีนะคะที่ล่าสุดเห็นแม่ค้าต้มตำก็ออกมาบอกว่านี่พระองค์เสด็จมากินต้มตำนะครับร้านนี้ห้าครั้งร้านนั้นสิบครั้งคือแต่ละร้านต้มตำที่ท่านเสด็จไปรับประทานเนี่ยนะไปทานต้มตำเนี่ยนะแต่ละร้านนี่คือเก็บอะไรที่เป็นที่ลึกไว้เยอะมากเลยค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: เป็นบางเรื่องที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อน
1: ครับก็แน่นอนครับคือมาเพราะว่าประสบการณ์นะครับคือว่าโดยเฉพาะท่านพระองค์ที่พระองค์นะครับเพื่อประเทศชาติเนี่ยและก็เพื่อประสบนิกรชาวไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะด้านกฎหมายในที่เราเห็นนะการยุติธรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะต่างๆเราเห็นเยอะไปหมดกับหลายๆโครงการนะฮะก็ถือว่าก็อีกเยอะเลยครับในหลายผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องติดตามข่าวในช่วงนี้เวลาเราเห็นข่าวอะไรโอ้บางทีเราก็ไม่เคยรู้อย่างที่น้องจิ๋วไหลพูดไปเมื่อกี้ว่ายังมีเยอะนะครับคิดว่าคงจะเราจะได้รับชมและติดตามบทบาทต่างๆของพระองค์นะคงในทีวีเนี่ยนะซึ่งที่เราก็นึกไม่ถึงอย่างที่บอกนะครับครับ
0: ก็การข่าวกันต่อเนาะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: อืมค่ะเป็นเรื่องที่คนไทยก็อย่างที่บอกไม่อาจลืมเลือนนะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาเกือบ4ปีนะคะก็เหมือนกับเป็นช่วงที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่านี่อาการของพระองค์เป็นยังไงเรื่องปฏิหงปฏิหารอย่างที่บอกนะคะสุดท้ายก็ไม่มีจริง
1: ครับครับ
0: วันนี้ที่หมอมีเรื่องที่จะเล่าไปจีนบ้างไหมคะ
1: พอเลยก็มันก็ที่ไป7วันนะเนาะถ้า7วันก็ถือว่าเดินทาง1วันก็1เดินทางใช้เวลาเดินทางใน1วันก็เดินทางไป1วันเดินทางกลับ1วันก็ได้ทำงานได้ถึงต่อ5วันนั่นแหละนะครับ
0: โอ
1: ้ครับก็จะเล่าก็ที่ว่ามันก็เกินความคาดหมายเหมือนกันนะเวลาเราไปเห็นเนี่ยที่ก็เราได้ยินว่าประเทศจีนเรียกว่าเป็นยังไงนะเมื่อก่อนก็เขาพูดถึงเรื่องห้องน้ำใช่ไหม
0: ใช่เรากลัวกันแน่จ
1: ะเออโอ้โหห้องน้ำนะเมื่อที่เขาไปเมื่อสักสิบกว่าปี20 ปีแล้วมั้งหรือสักพยายามมานะเขาไปตอนนั้นก็ยังไม่ไปดีเท่าไหร่นะฮะเราเห็นกันก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยนะโอ้แต่ว่าพอไปจริงๆหนึ่งอะไรมาที่
0: ไป
1: ล
0: งที่เปลี่ยนตา
1: ไปสันตงนะมาสันตงโอ้โหมันพอดีพี่มีโอกาสได้คุยกับท่านที่ไปกับผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของของสมาคมนะของจีนทีนี้ท่านก็เป็นคนที่นั่นอ่ะนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะท่านเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าประเทศจีนนะลำบากมากเลยเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็ก็เหมือนเสือผืนหมอนใบเหมือนกันมาตัวไม่มีอะไรมาเลยนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเจริญกว่าจีนหลายเท่าตัวเลยตอนนั้นนะพอหวังที่มาพึ่งพาอาชีพก็มาถึงก็ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าทำ ที่เนี่ยที่คนไทยไม่ค่อยทำกันนะแต่ก็ทำโน่นทำนี่ทำอะไรสารพัดนะพอสามารถตั้งเงินตั้งตัว
0: ให้ได้เงิน
1: กับสามารถตั้งเงินตั้งตัวได้แต่แกก็บอกโอ้เด็ดแต่ว่าทำไมหลังๆไทยมันก็แผ่วๆไปนะไม่แผ่วๆแผ่วๆนะมันต้องเชื่ออะไรนะถ้าไปแล้วพี่ว่าเราก็ไปมาหลายประเทศนะออสเตรเลียตอนที่เรียนไปได้พี่ก็ไปแล้วก็ตอนแรกก็ออสเตรเลียที่ไปเนี่ยก็รู้สึกบ้านเมืองก็สะอาดมากนะครับ โดยเฉพาะเรื่องถนนนะครับแล้วก็เรื่องของขยะนี่ไม่มีเลยแล้วก็เสาไฟฟ้านี่ไม่มีสายไฟฟ้าระโยงระยางไปบ้านเราใช่ไหมทีนี้ก็คงพอไปเมืองจีนโอ้โหต้องสิอะไรพี่ว่าน่าจะเที่ยวนี้พี่ไปเห็นนะพี่สโกอุกับมันยังไงอ่ะเหมือนกับพี่ก็บอกโอ้ไปเปิดหูเปิดตานะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกของแต่ละประเทศที่เขาพัฒนาไปแบบมันห่างจากเรามากครับนะคืออะไรถนนตรงนี้โอ้โหพี่ว่านะมันถนนรถไฟฟ้าถนนนี่กว้างมากเลยนะแล้วโดยเฉพาะต้นไอ้นี้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ร่มรื่นมากๆเลยนะตลอดเส้นทางที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับหรือรถภายในภายในประเทศไปในจังหวัดตอนเนี้ยมันสะอาดจริงๆนะบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบเป็นระเบียบมากเลยนะแล้วก็ไอ้ทางจักรยานของเขาเนี่ยเขาก็นะไม่ได้มาวิ่งเพลินพลานแบบบ้านเราไม่จะมาใช้ร่วมกันกับรถอันนี้มันถนนกว้างมากแล้วก็ตลอดก็จะมี
0: ผู้มีกฎจราจรในไร้ปฏิบัติตามจริงจริง
1: จบกฎหมายนี่เป็นกฎหมายจริงๆนะกฎหมายดีแรงจริงๆครับจริง
0: กฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์จริง
1: ๆก็บอกว่าโดยเพราะข้าราชการนี่บอกหมายวินัยเคร่งครัดอย่างมากเลยนะทุกเรื่องไม่ว่าด้านทุจริตก็ดีกฎจราจรนะครับหรือว่าเรื่องการในเรื่องของการวางตัวการระเบียบวินัยเนี่ยนะสำคัญมากๆและเรื่องตรงเวลานี่ตรงเป๊ะเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังว่าพอดีไปเราไปรถไปเครื่องอย่างไรทีนี้ต้องไปต่อรถไอ้ความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงอ่ะเพราะว่าเราไปปุ๊บรถเครื่องบินมันดีเลยใช่ไหมพอดีเลยปุ๊บเพราะว่าก็จองตั๋วไว้แล้วเราก็จองตั๋วแล้วกูวิ่งตามคืออะไรวิ่งปรากฏว่าไม่ทัน
0: โอ้
1: ไม่ทันไม่ทัน
0: ทำยังไงเนี่ยฮะ
1: พอไม่ทันทีนี้แกก็อันนี้ก็ไปหาคนเขาจ้างรถไปก็ไปก็เราไปขึ้นสถานีข้างหน้าจ้างรถมารถไปเพราะว่ามันไปทางลัดใต้ไปทางลัดแล้วไปดักขึ้นพี่ไปเที่ยวนี่นะพี่เหนื่อยมากเลยว่าวิ่งกันหนูแบบมันเข้าไปมากเดินในวัยยังเท่าไหร่เดินแบบโอ้โ
0: หนะอากาศดีใช่ไหมไม่ร้อนใช่ไหมคะเหมือนบ้านเรา
1: อากาศดีมากเลยมันเสร็จแล้วคนก็ไม่มีนะอากาศดีมากเลย
0: ได้วิ่งไง
1: เออจะ27น่าจะเป็น27นะ27องศาไม่มีฝนนะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยก็เรียกอะไรอาหารเนี่ยโอ้โหแบบเพราะว่าพี่ไปกับผู้ใหญ่ใช่ไหมไปใหญ่คนต้อนรับเข้าไปแบบพอดีไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมด้วยพี่ก็ได้รับเข้าไปอยู่ในร่วมเพราะมันเรื่องของการค้าพวกของการค้าพวกนี้นะซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเราไปเห็นอะไรที่มันก้าวหน้ากับบ้านเราเยอะเลยพี่ก็ไปเห็นที่เขาไอ้พิเศษไอ้พวกพิเศษก็คือไอ้ที่แสดงสินค้าแล้วก็ปลอดภาษีนะพอไปเจอแล้วก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมสินค้าของเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้สินค้าบางคนที่มันเหมือนกับลักลอบเหมือนกับเอาไอ้ทะเบียนเอาไปใช้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เขาบอกที่นั่นนะเขาใหญ่มากนะครับที่ของรัฐบาลเขามาสร้างแล้วก็เพื่อให้กับการสินค้าเนี่ยไปมีสินค้าอะไรก็ไปจำหน่ายนะเข้าไปแต่ว่าเขาก็มีระเบียบกฎระเบียบส พอสมควรอ่ะนะเพราะว่าเช็คดูว่าได้มาตรฐานไหมถูกต้องไหมอะไรต่างๆก็มีโรงแรมมีที่พักมันที่ฟรีนะมันจะว่าที่พักไม่ฟรีแต่ว่าไอ้ที่เราไปโชว์อะไรมันไม่ต้องเสียตังค์ก็ตอนนี้ก็เนี่ยมันก็มีเรียกว่ามีโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะฮะครับครับถึงว่าคนไทยทำไมเราทำไมพวกยาหม่องพี่เคยอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันรวยเหลือเกินนะกระดาษยาหม่องตัวเดียวเลยนะเขาบอกว่าที่จริงแล้วที่นั่นถ้าเกิดเราได้ผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งนะที่
0: สักตัวหนึ่ง
1: แล้วขายนี่มันมณฑลเดียวนี่นะมันเยอะมากๆแหละที่ว่าน่าจะเท่าประเทศเรามั้งมณฑลหนึ่งอะแต่บอกเขียนอาจจะประชาสันตรงอะนะมันมีหลายจังมันหลายตำบลหลายอำเภอมั้งนะแล้วก็มีรถไฟที่ตึกนั่นหนึ่งแล้วตึกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นที่ออนไลน์ที่เขาจำหน่ายเป็นสินค้าออนไลน์นะเก่งมากเลยนะฮะก็มีสินค้าไทยก็เยอะสินค้าจีนก็เยอะพี่ก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสน่าจะได้มีส่วนที่จะไปหาเงินเข้ามาในประเทศเราได้บ้างอะนะพี่ก็คิดหวังอย่างนั้น
0: หวังว่าอย่างนั้น
1: ไปเห็นลู่ทางไปเห็นช่องทางไว้พอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานเขาสูงพี่ตอนนี้ทำไมราคาเขาถูกไม่ว่าทั้งขวดผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนตอนที่โควิดนะอะไรบ้านเรานี่ผลิตไม่ได้นะพวกขวดพวกแอปสารพัดเลยนะครับเกี่ยวเรื่องมือทางการแพทย์หลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นมีหมดเลยแม้กระทั่งด้านการเกษตรเนี่ยพืชผ่ายพืชพวกสมุนไพรพวกอะไรต่ออะไรก็ทำกันอย่างจริงจังเลยมันเห็นแล้วพี่ก็มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตนะพวกผลิตไอ้สมุนไพรเขาเรียกอะไรนะไอ้เกี่ยวกับเรื่องของพริกพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะโอ้โหตัวงานเขาเนี่ยใหญ่มากนะที่ว่าก่อนจะเข้าไปก็มีโอกาสได้เข้าไปเพราะว่าปกติเขาจะไม่ให้คนเข้าไปนะเข้าไปเนี่ยโอ้ขั้นตอนเขาเบ็ดเสร็จอย่างต้นหอมนี่เวลาเขาทำเนี่ยนะเขาต้องทำแบบเริ่มตั้งแต่ไปเก็บมานะแล้วก็เอามาเข้าเครื่องมาล้างมาเข้าเครื่องเนี่ยแล้วมันกระบวนการไปจนกระทั่งออกมาเนี่ยแท็กตรงเลยมันเข้าไปเห็นแล้วมันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ควบคุมเรื่องของมาตรฐานนี่สูงมากเลยนะก็ส่งญี่ปุ่นส่งยุโรปได้เรายินดีนะก็ปกติก็ไม่เคยให้แม่จะไปเข้าไปเยี่ยมได้หรอกนะพี่ก็ได้มีโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นบทพิเศษที่เขาเรียกเป็นเรื่องที่ทำให้เรามาคิดต่อทำไมเขาทำได้ใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกในเรื่องของอาหารเสริมนี้น่าจะไปง่ายแต่ถ้าเป็นยาเนี่ยจะยากนะยาจะยากตอนที่เขาเล็งไว้พอสมควรแล้วแหละแต่ก็โอกาสที่จะน่าจะมีโอกาสสูงนะที่จะได้เข้าไปร่วมนะครับในการส่งออกหรืออะไรหวังว่า
0: ใช้เวลานานไหมคะในการรอขั้นตอนตรงนี้ค่ะพี
1: ่หัวไม่น่านานนะเพราะว่าของโรงงานพี่เนี่ยคือพี่ทำให้กับคนจีนอยู่แล้วเราโอเอ็มให้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกขวดพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ได้ทำ

0: เขาก็พูดง่ายว่าถ้าเราเลือกตรงไหนได้นี่เราก็ไปดูตลาดทางโน้นถ้าเราติดต่อได้ปุ๊บใช่ไหมเราก็มันทำได้หลายช่องทางมากนะเนาะเป็นไรนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยถ้าเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยตัวเดียวนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีหลายอย่างนะที่เขาก็ฝากเรื่องของบ้านเราอะนะว่าไอ้มันมีหลายอย่างที่ทางคนจีนเขาก็เชื่อถือเพราะโดยเฉพาะเครื่องสำอางเนี่ยเครื่องสำอางนี่พัฒนาไปไกลมากเลยนะพัฒนาเขาไปไกลมากๆครับแล้วพอดีเที่ยวนี้พี่ก็ไปเยี่ยมได้เครื่องสำอางนี่ยังไปไม่ทั่วเพราะว่าแต่ละเมืองที่เราไปดูโรงงานนั้นมันต้องนั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้าน
1: ั
0: ่งรถนี่โอ้ยแต่มันไวนะ300
1: คันแรกคันบ้างเนี่ยฮะ
0: นะคะแต่ว่ามันเขาเข้มงวดมากเรื่องเวลานะจะไปเดินต้องแตกเนี่ยไม่ทันเลยทันนะแล้วคุณจะปิดไปนั่งเรานั่งกินข้าวเลยเขาก็ไวนะปุ๊บพอเสร็จได้ลุกขึ้นเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่ไป7วันแป๊บเดียวทำไมมันแป๊บเดียวจบแล้วมั้ยเนี่ย
1: แป๊บเดียวครบ7วันแล้วเนี่ยฮะ
0: ใช่แต่ว่าพี่ดูเราดูงานทั้งทุกวันนะวันนึงเต็มวันเลยนะป้าไม่ได้ซื้อเลยมาที่บ้านไม่ได้ซื้อเลยมาฝากลูกหลานอะไรเลยไปก็ไปท่านหันนะโอ้แต่มันสนุกนะน้องสุไลมีโอกาสนะพี่ว่าน่าไปนะน
1: ่
0: าไปมากๆเลย
1: ที่เมืองฮะที่ไปเนี่ยหรอ
0: พี่ไปสันตรงมันเดียวแต่ว่ามันมีหลายจังหวัดอ่ะเอ้ยไม่มีหลายอำเภอหลายอำเภอหลายเมือง
1: มีหลายเมืองแต่ว่าหลายเมืองใช่ไหมคะ
0: หลายเมืองหลายเมืองก็น่าจะเท่ากับประเทศเราหรือเปล่าพี่ว่านะจังหวัดอย่างนั้นน่าจะเป็นเท่ากับประเทศเราพี่ว่ามันคือเราไปอะไรมันได้อะไรเยอะแยะมากเลยนะความบรรยากาศที่เส้นทางที่เราเดินที่เรานั่งรถกันไปเนี่ยนี่ก็มีผู้ใหญ่ก็มารับใช่ไหมเราก็คือพี่ไปก็ VIP พอสมควรถ้าเข้าไปเยี่ยมชมอะไรอะไรเนี่ยพี่ว่าถ้าคนมันจริงๆแล้วนะบางคนที่ซึมเศร้าๆไม่อยากโน่นนี่พอพี่ไปพี่กลับมาพี่มันรู้สึกโอ้อยากจะทำงานต่อเลยเพราะมันก็ไม่มีเหนื่อยเลยนะพี่ก็ไปไม่เหนื่อย
1: มัน
0: แบบไม่เหนื่อยนอนก็ไม่กี่ชั่วโมงนะ
1: แต่ก็ไม่เหนื่อย
0: ตรงเวลาเป๊ะเลยเต็มเวลาเป๊ะๆๆเวลานี่สำคัญที่สุดเลยเดินนั่นไม่ได้เลยต้องถึงเวลานี้แล้วก็พี่ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมของพวกสมุนไพรหรือว่าการแพทย์จีนนะไปอยู่ก็3หรือ4ที่เนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีส่วนที่ทำให้ความน่าเชื่อถือบังเอิญพี่วันนั้นพี่ไปยกกระเป๋านะวันก่อนที่จะไปเยี่ยมไปหาหมอจีนเนี่ยเพราะก็พาเขาต้องการพาพี่ไปรู้จักเพราะผู้ใหญ่ที่พาไปคนเขาเคยรับราชการมาก่อนไงเขาเคยรับราชการมาก่อนเวลาเมื่อก่อนนี้ก็จะไปเวลาสมเด็จพระราชินีนะเป็นพี่หลวงอะถ้าไม่เป็นพี่หลวงไปเขาไปคุณมาต้อนรับประเทศเขาเป็นคนต้อนรับนั้นแต่พอที่เนี่ยตอนนี้ก็เกษียณแล้วแต่ว่าก็มีเป็นคนกว้างขวางอยู่เป็นเพื่อนกันกับผู้ใหญ่คนนี้ไปวันนั้นพี่ก็ไปยกปวดหลังมากตรงไหนจะมันเจ็บเอวหูแบบหูแบบเราที่ทำไมมันปวดจะไหวไหมเนี่ยคิดว่านะร้องเลยร้องโอยเลยเดินจะไม่ไหวแล้วจะทำยังไงวะยาก็แต่ยามีแต่ไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินยาพอดีไปปุ๊บก็จัดเหมือนกระจัดกระดูกนะวิไลจัดกระดูกมันแบบกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเจ็บนะไม่น่าเชื่อประมาณ5-10 นาทีอ่ะเฮ้ยมันหายเหลือเชื่อจริงจริงเลย
1: ทำไม
0: มาตรฐานเรื่องมาตรฐานนี่นะพี่ถึงบางทีพี่สะท้อนมาถึงว่าประเทศไทยเราทำไมแค่เป็นไทยเราไม่เจริญมันมีปัญหาเยอะต้องเข้าอนุสรณ์ก็ทำมาเป็นก็ถามเขาบอกว่าศาสตร์อันเนี้ยนะทั้งยาทั้งการปรับสมดุลเนี่ยเป็นพันปีมาแล้วนะต
1: ้อง
0: มีประวัติสืบทอดนี่มีให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็มันจะเขียนไว้เลยผังว่าบรรพบุรุษรุ่น1รุ่น2รุ่น3ต้องทำเป็นโรงพยาบาลนะทำเป็นสถานพยาบาลมีเตียงไว้ข้างคืน

0: ที่แอบไปเห็นอะไรอย่างรู้สึกโอ้รกเขาเรียกรกแกะประเทศจีนก็ทำรกแกะ
1: รกแกะ
0: โอ้รกแกะที่เขามาฉีดไอเนี่ยมาฉีดไ
1: อส่วนใหญ่รกแกะนี่มาจากเกาหลีญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
0: เมื่อก่อนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียใช่ไหม
1: อันนี้ของจีนก็มีรกแกะ
0: ของจีนเขาบอกที่มีสองโรไอสองอะไรนะสองซี่สองบริษัทอ่ะที่มันผลิตอ่ะแล้วมันเป็นสเต็มเซลล์อะไรอย่างเงี้ยสเต็มเซลล์พี่ทุกเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเพื่อนมาชวนพี่ไปฉีดไม่ฉีดเราก็ไม่รู้นะโอ้พอไม่รู้ไปเห็นไปอะไรนี่มันเข้าใจเลยว่าทำไมมนุษย์เรานะต้องการพัฒนาของเขาเนี่ยไอ้สเต็มเซลล์เนี่ยมันมีจริงนะ
1: มีจริง
0: ซึ่งของคนจีนเนี่ยเขามีแล็บเขามีงานวิจัยแล้วก็มีรู้ไม่เห็นเลยนะคนที่ฉีดนะเนี่ยแต่ว่ามันมีมันหน้าตาที่มันเหี่ยวเหี่ยวนะมันตึงออกมาเลยนะ
1: ตึงขึ้นมาเลย
0: คือแต่มันต้องก็ต้องฉีดอยู่บนเรื่อยๆแล้วก็ชะลอเป็นแอนตี้เอจิ้งเป็นชะลอความชรา
1: คร
0: ับกระเฉงกระจุ่มกระชวยพี่ว่าจะต้องแอบไปฉีดบ้างเนี่ย เลยแล้วพี่ไปนะก็ต้อนรับอย่างดีเลยแล้วเขาถือว่าเขารู้จักหมอนุปอนี่ก็ว่าโอ้ยหมอนุปอนเขารู้ว่าเราเป็นคนมีชื่อมาสมควรใกล้ๆพอรู้จักนะนะเขาก็บอกว่าโอ้เป็นเขาให้เกียรติมากเลยเขาเหมือนกับเป็นอาจารย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะถ้าเกิดเรามีอะไรที่พี่ไปเห็นนี่มันน่าสะท้านนายเรื่องจัดกระดูกเนี่ยไอ้เรื่องแค่อาการเนี่ยพี่ก็เจอนะคนไทยเราเนี่ยก็เคยเห็นแก้เห็นจัดกระดูกเห็นเอามือโน่นนี่นั่นนะปรากฏว่าไปเห็นที่นั่นเนี่ยมันวิเศษมากเลยอ่ะพี่ร้องโอ้แบบก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันเลยแล้วมันหาย
1: ไปเพียบเลยใช่ไหม
0: ก็อยากจะมาเมืองไทยนะก็อยากจะมาเมืองไทยมากๆเลยต้องไปมาใช้ภูเก็ตมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันมีหลายศาสตร์แล้วก็มีการสอนหมอคนที่ทำให้พี่เนี่ยก็มีก็เรียกว่ามีคุณธรรมสูงนะเขามีการสอนรุ่นหลังๆนะแล้วก็มีมูลนิธิใกล้ๆอย่างเงี้ยเด็กกำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสเขาก็จะดูแลแล้วก็ไม่ได้คิดเงินก็บางทีมันตอนจะเช้านี้ก็จะไปเลี้ยงเด็กคนไหนที่มีปัญหาไม่มีอะไรกินเนี่ยก็จะมีอาหารจัดไปให้เลยแล้วพี่บอกว่ามันการพัฒนาของประเทศของนุสราพี่ดูนะเด็กขยันมากเลยนักขยันแล้วเหมือนกับมีก็เลยเคารพผู้ใหญ่นะมีสัมมาคารวะมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเด็กที่เข้าไปเรียนไปอะไรที่โรงพยาบาลเขาเนี่ยผมก็ชอบใจว่าอยากจะมาเมืองไทยนะก็เที่ยวนี้พี่เข้าไปก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะนี่จะบอกไปเลยน้องสุไลว่าน้องสุไลมีโอกาสไปเถอะไปแล้วจะเห็นอะไรเห็นแล้วมัน
1: ไปอีกเมื่อไหร่คะเนี่ยจะติดตามไปด้วย
0: ว่าคงจะต้องไปกับไปจะต้องมีโอกาสได้ต้องไปเรื่อยๆเพราะมันน่าจะมีความทำอะไรอยู่ประมาณสักสองสามอย่างเราจะพักติดสะพาน
1: ตามไปด้วย
0: เนี่ยโอเคครับแต่ว่าถ้าเราไปไม่มีจุดหมายไม่มีอะไรไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีคนเป็นคนที่ต้อง
1: ไปต้องมีคนพาไป
0: ใช่เพราะว่าท่านที่ไหนท่านเนี่ยท่านมีเขาเรียกสมาคมอะร้อยกว่าแห่งเฉพาะในประเทศนี้จะม
1: ี
0: ไปได้หมดไปได้หมดไปได้แบบที่ว่ามันเป็นโอกาสดีนะตอนแรกพี่ก็อากาศตีนะว่าคนจีนอย่างวันนี้แต่ไปเจอมันคนละเรื่องกันนะที่เราเห็นภาพว่า
1: แต่พี่เรารับทราบข้อมูลใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ท่านก็เสียใจนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจจะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมีส่วนหนึ่ง
1: ใช่ก็หลายคนอาจจะคิดว่าถ้าสมมติซื้อของจีนมาเนี่ยมันก็จะมีแต่ของแบบราคาถูกใช้ทีสองทีเพราะเซ็งแล้วเสียอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายเกรดมากตั้งแต่ระดับ
0: หลายเกรดมีหลายเกรด
1: แบบนั้นก็มีใช่แบบนั้นก็มีที่เราพูดกันเนี่ยแต่มันมีไปจนถึงระดับ5ดาว6ดาวมีทุกอย่าง
0: ใช่
1: มีทุกอย่าง
0: ห้องน้ำเนี่ยที่เราเคยกลัวนะโอ้ไปเฮ้อเดี๋ยวนี้
1: อ
0: ัตโนมัติ
1: เปลี่ยนหมดแล้ว
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดไม่ถึงว่ามันความเจริญเนี่ยการพัฒนาของเขาอะนะเราเองก็อยากจะให้ประเทศเราให้มันอย่าล้าหลังอย่าถอยหลังมากอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นแบบ
0: ผิวได้ไปดิ
1: ได้ไหม
0: ความสุขที่บอกได้เลย
1: ค่ะ
0: จะมีความ
1: อยากไป
0: ค่ะตัวน้องวิทย์เที
1: ่
0: ยว
1: กลับ
0: อยากบอกให้ได้พี่ช่วยแนะนะ
1: ไปต้นนี้ไปกันเดียวได้ดูงาน
0: มีหลายอย่างไม่ได้เล่าอีกเยอะเลยขนาดห้าวันอีกไปทำงานตลอดไงทำงานก็โดยที
1: ่ไม่ได้
0: ไปเที่ยวไหนนะสถานที่เที่ยวอีกเยอะนะถ้าไปเที่ยว
1: ไม่ได้ไปกินร้านกาแฟสบายๆอะไรอย่างนี้ไม่มีเหรอฮะไหว้พระ
0: อ๋อไอ้กาแฟมีไหว้พระก็มีบ้างแต่ว่ายังต้องเป็นคนอิ่มที่ศักดิ์สิทธิ์มากเที่ยวหลังว่าจะไปแล้วพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ไปที่นั่นนะเอาสถานที่เที่ยวเยอะมากนะนี่มันไปแล้วที่บอกตรงนั้นถ้าคนไปแล้วมันจะรู้สึกความรู้สึกที่ดีแล้วก็มันรู้ว่ามนุษย์เรามันมีคุณค่านะที่เมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมไอ้การที่จะทำให้คนมีอายุที่ยืนยาวนะหนึ่งในนั้นนะครับนุ่นสุดก็คือการท่องเที่ยวนานแล้วก็ไปเห็นอะไรที่อย่างเงี้ยขนาดพี่ไปนะพี่ขนาดเราแค่ว่าขนาดไปเหนื่อยๆนะยังเห็นอะไรที่มันเราอ่ะบางคนก็ปล่อยไปแก่แล้วก็ปล่อยไปเดี๋ยวนะมันไปยังไงก็เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็แต่ว่าถ้าไปเห็นนะไม่ใช่หรอกเวลาไปเห็นมันเหมือนกับ
1: ตายไม่ได้อ่ะเราไปเห็นแล้วรู้สึกว่ามีความหวังไหมมีความหวังนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ม
0: ี
1: ความหว
0: ัง ก็เนี่ยสัญญาท่านผู้ใหญ่ไว
1: ้
0: สัญญาท่านผู้ใหญ่ติดกับ
1: ใจฟูแสดงว่าพี่หมอใจฟูขึ้นมา
0: ใจฟูครับ
1: ใจฟูจริงนะก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่านะคะ
0: ครับ
1: สบายๆไปใส่
0: ไม่ใช่มาเสียเวลาไปโม้ไปอะไรอย่าง
1: นี้พี่หมออ
0: าจจะ
1: ไม่เปิดเพลงไหมหรือยังไงหรือว่าเวลากันเลย
0: ได้ครับได้ถ้าไม่ละก็ว่าตอบปัญหาไหมหรือยังไงดี
1: ได
0: ้
1: ได้เดี๋ยว
0: พัก
1: ตั้ง
0: ตรง
1: แล้วก็กล
2: ับ
1: มาช่วงส
2: ุ
1: ดท
2: ้
1: ายนะคะ
0: ได้ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ไมด้าสูตรสัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรง
8: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะขออนุญาตยกเลิกเพลงไปในสัปดาห์หน้านะคะหมอเพราะว่า
9: ได้ครับ
8: มีคำถามของพี่ผู้หญิงอายุ48ปีคนหนึ่งนะคะเขาถามมาสั้นๆว่าขณะนี้รู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจนสามีแอบไปมีคนอื่นนะก็บางครั้งเริ่มมีแต่พอสามีถอดใส่ต้องเดินทางลงไปเฉยๆไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเข้าสู่วัยทองแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็พอจะมียาและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ได้ไหมคะขอแนะนำด้วยแล้วก็อาการวัยทองจริงๆเริ่มช่วงอายุกี่ปีกันแน่และซึ่งจุดตอนไหนเท่าไหร่คะพี่หมอคะ
9: เอาพูดถึงเรื่องวัยทองหน่อยแล้วกันนั้นเท่าที่ดูเท่าที่ฟังถ้าคำถามเนี่ยน่าจะประเด็นหลักอยู่ที่สงสัยวัยเรื่องของการเข้าสู่วัยทองหรืออาการที่มันไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศนะครับคือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงนั่นแหละนะก็โดยทั่วไปนะครับผู้หญิงในเข้าคำว่าวัยทองเนี่ยเริ่มอายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะน่าจะมีการเฉลี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มเริ่มในช่วงที่อายุ45นะบางคนก็เริ่มเลยนะ45ไปถึง55ประมาณเนี้ยนะทีนี้ว่าอาการมันจะใกล้ๆมันมีอาการเตือนก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองแบบเต็มรูปแบบนะเช่นในช่วงที่มันประจำเดือนมันจะหมดแต่ว่าช่วงก่อนที่จะหมดถาวรเนี่ยมันก็จะมีอาการมาห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะบางทีก็มาไม่มากมาเราสั่งพวกเนี้ยนะมันอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมออายุเนี่ยถ้าเริ่มจาก45ถึง55น่าจะไปหมดก็น่าจะอยู่ในราวๆ50ประมาณ50นะ50 50 51พวกเนี้ยนะที่ส่วนใหญ่นะแต่เราก็เคยเจอนะในข่าวต่างประเทศที่เขาบอกอายุ60ผู้หญิงยังมีลูกมันธรรมชาติเราเล่นตลกปีมกันนะพูดถึงนะนะก็เรียกว่าก่อนวัยทองเนี่ยบางคนก็แล้วแต่บางคนก็40นิดๆก็เริ่มละนะเริ่มที่มีความไม่สม่ำเสมอของรอบเดือนอะไรต่างๆอาการที่มันออกมาเนี่ยนะแต่ว่าก็ถ้าเป็น50ไปแล้วเนี่ยบางทีมันพอมีห่างไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหยุดหมดเลยเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับเต็มที่นะทีนี้อาการนะที่เป็นที่รู้เมื่อก่อนที่เขาบอกว่าผู้หญิงวัยทองนี่เป็นวัยที่แบบเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคืออะไรอาการที่แบบบอกว่า างคนก็แซวบอกว่าลมพัดก็โมโหอะไรเงี้ยโทษนะครับผู้หญิงที่บอกว่า
8: ก็ไม่ได้อ่ะ
9: ไม่ได้ที่บางคนบอก
8: ไม่ได้เลย
9: ลูกพร้อมแม่
8: พร้อมจะระเบิดได้ตลอดเลย
9: บอกแม่เนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นอะไรก็ฟังหูฟังตาบางคนมนุษย์ป้ามนุษย์ป้าอู้จะว่ากันไปให้ให้ฉายาที่แม่น่ากลัวนะแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะอาการร้อนบูบวาบเหงื่อออกอะไรเงี้ยกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดแปรปรวนความจำไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะแล้วทีนี้ก็พูดถึงเรื่องของแน่นอนครับมันมีเรื่องของอารมณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะความต้องการทางเพศมันลดลงส่วนใหญ่ก็ไอ้
8: มีความเป็น
9: ช่องต้องคลอดมันจะมีปัญหานะครับมันอาจจะไม่ค่อยอ่อนนุ่มชุ่มชื่นเหมือนกับตอนที่มีฮอร์โมนเต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าวัยทองก็คือวัยที่มันประจำเดือนอ่ะมันไม่มีนะหมดประจำเดือนก็พัฒนากับรังไข่ที่ผลิตอ๋อไอสโตรเจนมันหยุดทำงานใช่ไหมเพราะก็เลยทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านเพศนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะมีเพศเรื่องช่องคลอดแห้งนะแล้วก็อารมณ์ทางเพศก็ไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยก็เลยไม่ตอบสนองไม่ค่อยแซ่บเหมือนกับตอนหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นเรื่องที่จริงแล้วเนี่ยน้องจุไรเราก็ค่อยๆเจอนะว่าคนที่อายุวัยทองเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยอย่าดูถูกนะผู้หญิงวัยทองแต่ว่าจะหมด
8: เวลาหมดพี่นะสี่ทุ่มพอดีได้ค่ะพี่ให้เบอร์นิดนึงเดี๋ยวก็ต่อที่หน้านะคะ
9: ได้ค่ะผมเบอร์นะครับ0876977666087-697-666ขอโทษด้วยวันนี้หนังสือเรายังซึมๆอยู่เลย
8: ได้ค่ะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาที่หมอนะคะช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็โทรได้ช่วงสายของทุกวันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์เรามาต่อกันนะคะกับคำถามนี้อีกและที่หมอเนาะ
9: ได้ครับ
8: เวลาจริงจริงยาไปพร้อมกันนะคะ
9: ครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเปล่าเทียบเวลาความฮิตโดย
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหาย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองเพื่อยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต

0: างออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยรอดดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้

0: ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พิยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: คู่แรกของวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็โอ้โหทีมแต่งต้นๆครับเยอรมันพบกับทางกูดาเซาครับโอ้โหจับมาที่กุนซูแจ็คแอดโมคาด
4: นี่78ปีนี่เรียกน้าไม่ได้แล้วนะ
3: ต้องเรียกลุง
4: ต้องเรียกลุงรุ่นลุงรุ่นปู่แล้วนะครับ
3: ครับก็เป็นเกมในกลุ่มโอ้ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้ถูสีนะครับคือลาซาวเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นะครับ
4: กลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับ
3: ครับอ่ะก่อนที่จะไปประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวไล่เรียงสเสด็จผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งกันก่อนนะครับวันนี้เยอรมันในระบบ 4-2-3-1 นะครับเปิดประตูเป็นมาเนลนอยเออร์ครับแนวรับแบ็คขวาโจโจคิมมิชครับแบ็คซ้ายเป็นดาเนียลบราวน์นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็คเป็นโจนาธานทาแล้วก็ดิโก้ชลัตเตอร์เบกผู้กองกลางเป็นฟิลิปเมช่าแล้วก็อเลสซานดราพลาฟโลวิชนะครับตัวลูกครับได้ลอยซานเน่จะมามูเซล่าแล้วก็ฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าเป็นคายฮาวเวตนะครับ
4: ครับผม
3: ส่วนทางฝั่งทางด้านกูลาซาวนะครับระบบ 4-4-2 ครับดั้งเดิมนะครับของดิกแอดโวคาร์ดประตูเป็นทางด้านเอเลียสรูมนะครับแนวรับมีทางด้านฟอนบิลแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฟอร์นิอุสผู้เซนเตอร์เป็นริชาร์ลีบัสโซอานะครับคนที่เคยเล่นเยาวชนของเนเธอร์แลนด์มาก่อนจะมาเล่นชุดใหญ่กับกูลาซาวนะครับจับคู่เซนเตอร์กับโอบิสโปจาก PSV ผู้กองกลางครับโอ้สองพี่น้องเลยพี่เอกเลนโดบากูน่านะครับกับทางด้านคนพี่เนี่ยเป็นทางจูนิโยบากูน่านะครับ ปีกขวาเนี่ยใช้เป็นทางโคเมเนเซียนะครับด้านซ้ายเป็นไทช่องนะแล้วก็หน้าคู่เป็นฮันเซนแล้วก็โจเกลโลคาเดียครับ
4: ครับเกมออกสตาร์ทมายังไม่ถึงนาทีนะครับเยอรมันปีนี้มาแบบไม่ถูกคาดหวังมากนะกับการที่เป็นเต็งแชมป์ว่าพวกรุ่นใหญ่อย่างสเปนฝรั่งเศสอังกฤษนี่เต็ง1 2 3
3: ครับ
4: แต่ก็เป็นขาประจำบอลโลกอยู่แล้วนะครับทีมชาติเยอรมัน
3: ก็ถูกจัดอยู่ในประเภทเต็ง7เต็ง8แล้วครับ
4: ครับ
3: วันนี้เยอรมันเสื้อขาวกางเกงดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนคือลาซาวเสื้อเงินเกงเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายตามจอภาพพี่เอกและผมสน
4: ก็ทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดอีก41สถานีนะครับในเครือของวิทยุอสมทช่วงบอลโลกเราก็จะอยู่กันยาวๆนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าย
3: าวไปฮะ
4: จนถึงรอบชิงเลยนะครับก็เดี๋ยวดูครับวันนี้เยอรมันเนี่ยคาดการณ์ว่าจะต้องยิงถล่มให้ยับเลยนะครับจะได้สักกี่ลูกแต่ว่ารูปเกมในช่วงต้นเกมนี่คองบอลเยอะกว่านะท่านผู้ชมนะ
3: ใช
4: ่คอมเมนต์กันมาได้นะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็รวมไปถึงข้อความก็ส่งมาลุยมาลูกนี้เยอรมันไม่ได้จบครับโอ้ยกูลาซาวเอาแล้วจะสวนกลับทางด้านซ้ายลุยมาโดนชนผู้ตัดสินเป่าฟาวให้หรือเปล่านะครับ
3: ได้ฟาวฟอนวิล
4: เป็นแบ็คที่ตัดได้นี่โอ้โหพยายามจะสวนกลับเยอรมันต้องระวังนะครับชื่อชั้นผู้เล่นของกูราซาวเนี่ยหลายๆคนก็คุ้นหูคุ้นตานะครับกับการเล่นในฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับ
3: ก็มาจากพวกเนเธอร์แลนด์ลีกดองนะครับเพราะว่าอย่างตอนประวัติศาสตร์นี่ตามเรื่องราวนี่
4: รู้จักเปล่ารู้จักคาฮิตชองหรือเปล่าร
3: ู้จักครับ
4: รู้จักโลคาเดียหรือเปล่า
3: พี่เอกรู้จักว่ารู้ไว้ตาฮิตชองมีเชื้อจีนด้วยนะไปอ่านข้อมูลมา
4: เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนมาแล้วครับกูราซาวโลคาเดียนี่เด็กเก่าพิสวีนะครับผมนี่เคยพากกับทางช่อง9สมท
3: อ
4: นะ
3: แน่นอนผมดูอยู
4: ่มาซัวโลคาเดียพวกเนี้ย
3: ต้องเรียกอาจารย์เอกเอเลดีวีซี
4: นู่นเอกนู่นเอกใหญ่นู่น
3: โอ้ไอ้นั่นเขาเป็นผอ
4: เอกใหญ่นู่นเขาพาบอลฮอลแลนด์มาภาคนะ
3: ถ่ายรูป
4: อนาคตการ9ขณะโอกาสจะมีมาภาคต
3: ่อ
4: นี่ได้ข่าวว่าคุณอวย99หวานเจี๊ยบเลยเหรอ
3: โหพี่อันนี้คือบ้านของผม
4: อ่ะเหรอ
3: นี่คือแบบโฮมเบสแคมป
4: ์บ้านหลังใหญ่คุณอยู่แถวคลอง3คลอง4ไม่ใ
3: ช่เหรอก็เราก็ต้องมีกินมีใช้ด้วยคร
4: ับอ่ะมาเยอรมันฮะจะเริ่มนับ1เมื่อไหร่นี่ช่วงต้นเกมนี่บุกหนักเลยนะครับ
3: อ่ะก็ถ้าใครอยากได้ผลบอลคู่อื่นนะครับซึ่งตอนนี้เบดารุสเตะไม่แคร์สื่อมีลีกชิลีมีพวกบอลฟินแลนด์ใครอยากได้คู่ไหนมารวมถึงไอซ์แลนด์ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
4: ครับ
3: โอ้โห
4: ไม่บาง

0: หน้าเราลองโซนเราไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โต้งเข้ามาจัดให
1: ้ไม่เป็นไรฮะที่นี่เขาเน้นเสียง
0: เยอรมันมาทีเมช่าจ่ายติดจังหวะสองยังเข้าบอลก็น่าเร็วอ้าวแล้วหมุนแล้วฮะตอนนี้ ไม่ใช่นักเตะหมุนนะสัญญาณหมุนลุยต่อครับ
1: พี่เอกเมื่อกี้ผมขับรถมาเส้นรัชดาที่ฝนตกหนักแบบหนักมากแบบเพิ่งตกอ่ะแล้วคือแบบว่าโอ้โหบางทีบางช่วงบางตอนไม่เห็นทางเลยนะ
0: วันนี้เซียนสนชี้ชัดไปทางไหนฮะคู่เนี้ย
1: ผมว่าเยอรมันชนะขาดใช่ไ
0: ห
1: มวันนี้นี่รู้สึกว่าต้อง3ประตูใช่ไ
0: ห
1: ม
0: ผมคิดว่าไม่ถึง4
1: ต้อง4หรือ3นะพี
0: ่ถ้า4ก็โอเค
1: 3พอได้มั้ย
0: 3ไม่ได
1: ้โอเคลำบากใจเลย
0: เต่าบินคนละแก้วอ่ะ
1: พี่เอกเอาอะไรอ่ะ
0: ผมว่าคิดว่ายิงไม่ถึง4
1: อ่ะผมเอาถึง4
0: อ่า
1: โอเค
0: เดี๋ยวครึ่งแรกรู้เรื่อง
1: ได้ครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับใครได้ผลคู่อื่นก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ SMS ยังเหมือนเดิม489899แล้วก็ช่วงบอลโลกไลฟ์นี่มีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube คุยกันได
0: ้ครับทำเกมขึ้นมายังไม่ได้นะครับกุราเซาบอลออกทางซ้ายทางซ้ายไหลทะลุช่องมาหลุดมาเยอรมันแต่งเข้าขวาซัดลูกนี้โอ้โหมีตัวขวางครับยังไม่ได้อีกทีนึงมูเซล่าออกไปซ้ายบราวฮาวเวตตบเข้าในหน้าก็ไปโทษเวียดทำชิงยิงลูกเดียวโอ้โหมาแล้วครับเยอรมัน 1-0 ครับโอ้ทำชิงกันมาแล้วซัดสุดสวยเลยครับ
1: ฟิลิปเมช่านะครับโอ้โหทำนบแตกครับคือราซาต้านได้แค่5นาทีเสร็จๆครับเยอรมันนี่อินซีเล็กครับแชมป์โลก4สมัยครับขึ้นนำแล้ว 1-0 ครับโอ้โหแล้วฟิลิปเมช่ายิงลูกนี้ตุงตะข่ายสวยสดงดงามครับ
0: ครับ
1: มอนติเจฟครับทางด้านเอเลียตรูมครับประตูของกราเซาครับ
0: ผู้ยิงสวยมากทำชิ่งกันดีนะครับฟิลิปเมช่าครับมิดฟิลจากเสือเหลืองส่งเข้าประกวดนะครับเยอรมันนี่เคยเข้าชิงมาแล้ว8ครั้งได้แชมป์ไป4รองแชมป์อีก4ครั้ง
1: 50%
0: โอ้โหคุณไม่ชมคนจ่ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใครฮะ
0: ก็เบอร์17ไงดู
1: เมเกอร์จากลิเวอร์พูลนี่ปาดมาให้เมช่ายิงบริเวณหัวกะโหลก 1-0 ครับเยอรมนีนับ1อ้าวพี่เอกพอพูดปั๊บยิงป
0: ุ๊บไม่มีปัญหา เดี๋ยวพักครึ่งแรกมันยิง3ลูกเดี๋ยวลงไปกดเต่าบินเลย
1: ไม่ได้หรอกพี่แบบโอ้แต่ว่าออกซ้าตอนแดงครับเมื่อวานนี้สวิตก็นำเร็วแบบนี้นะผมพากอยู่ที่นี่แหละไม่เอานะ
0: แล้วกาตาร์นี่แต้มแรกของบอลโลกใช่ไหม
1: ใช่เป็นเจ้าภาพไอ้ครั้งที่แล้วในบ้าน3นัดแพ้รวด
0: ครั้
1: งนี้เล่นเมื่อวานเล่นนอกบ้านเล่นที่สหรัฐกลายเป็นว่าได้1แต้มจากสวิสเนี่ย
0: ครับ
1: เอามาอีกแล้วเอกมาอีกแล้ว
0: 2หรือเปล่าเยอรมันยิงติดบล็อกแถว2หน้าก่อไปโทษสลอตเบกดันมาสูงเลยครับซ้ายบราวเปิดยัดลูกนี้บอลฉลับอ้าวแล้วไม่ได้เตะมุมครับ
1: ตอนนี้นี่ขึ้นทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับเยอรมนีคือชุดนี้อาจจะไม่ได้มีสตาร์เยอะครับแต่ว่าจุดแข็งคือทีมเวิร์คครับแล้วก็พลังหนุ่มอย่างนาธานิเอลบราวน์ก็หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาครับเป็นแบ็คซ้ายเนื้อหอมจากแฟรงก์เฟิร์ต
0: ลุงดิกผมนี่เครียดตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะดิกแอดโวคาร์ด
1: ก็ก่อนหน้านี้เคยมีออกไปจากการคุมทีมประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าลูกสาวแกป่วยแต่ตอนนี้พอดีขึ้นก็กลับมา
0: เลยรูมครับเปิดยาวโลคาเดียจะม่งเช็ดไม่ถึงนะที่ช่องเก็บบอลได้อยู่ข้างหน้าเปิดจัดมาคิมิดดักไว้ได้ก่อนวันนี้ผมว่าคนที่น่าจะสบายสุดก็คงจะเป็นมอยเออร
1: ์ใช่งานค่อนข้างเบานะครับ
0: เยอรมันเคยชนะเยอะสุดซาอุ8ลูก
1: ครับ
0: 80นะครับ
1: หรือวันนี้เอาสัก7ได้ไหมที่เยอรมัน
0: เฮ้ย
1: 70
0: คุณเอาถ้าไม่8ก็9เลย
1: เ
0: ดี๋ยวยุ่งกับ7เลย
1: เดี๋ยวมันจะดราม่า
0: เดี๋ยวมันจะมีดราม่าอีกอ่ะลุยต่อไม่หยุดนะครับมูเซียล่าไหลมาขออีกไหมเมช่าซัดลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบนิดเดียวเกือบ 2-0 ครับ
1: โอ้โหฟิลิปเมช่าครับตั้งป้อมง้างเท้ายิงด้วยขวาคือน้ำหนักอ่ะดีครับแต่ทิศทางเนี่ยโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดเสาไกลนิดเดียวคือถ้าตรงกรอบนี้ใส่สกอร์ 2-0 แน่นอนครับ
0: ใครที่ฟังใครที่ชมเราเนี่ยมีคนไหนที่แบบชอบกุราเซาเชียร์กุราเซามีไหมส่งมาบอกหน่อย
1: โอ้โหผมบอกเลยลูกเกมตอนนี
0: ้เออ
1: โอ้โหหนักแล้วครับกุราเซา
0: เมื่อวานนี่เชื่อใจสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: โอ้เละเลย
1: เมื่อวานนี่บอกเลยเละน่าจะพระป่าเมื่อคืนเนี่ยสวิตอ่ะไม่มีใครเห็นต่างเป็นจาต้า

0: ได้นะพี่
1: โอ้ใครจะเชื่อกาต้ามันจะมีแต้มไงคุณสน
0: แต่ว่าไอ้ผมว่าไอ้ลูเบนวาตาสแล้วก็บิลเอมโบโลเนี่ยใช้โอกาสโคตรเปลืองก็คือยิงไป30กว่าครั้งนะพี
1: ่มาแล้วไม่แน่นะครับ
0: ไม่ได้สักลูกอ่ะได้ลูกเดียวจุดโทษ
1: เล่นติดแอคไปว่า
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: ไม่เน้นน่ะ
1: จะ2-0ไม่ยอมเอาสักทีอ่ะ
0: ผู้แต่เยอรมันเสื้อตัวนี้สวยนะพี่
1: ผมว่าเยอรมันเสื้อเขาสวยทุกทัวร์นาเมนต์น่ะพวกเยอรมันอิตาลีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เสื้อจะสวย
0: อันนี้เดี๋ยวฝากทีมงานดู SMS อันนี้ได้มั้ยเอ่ยไม่แน่ใจนะเหมือนเข้าไม่ได้อ่ะมาอีกแล้วครับเยอรมันวิยัตให้มาช่องนี้ไม่ถึงฮาวเวิร์ดครับแล้วบอลฝั่งซ้ายนะครับพยายามให้ช่องในเล่นกับมูเซล่าโอ้โหมูเซล่าจะควายมาฟอร์เรนเวียดเวียดขวาซัดไหมไม่ซัดจะไปต่อเวียดขวายิงติดบล็อกกับ
1: จะได้ส่วนไหมคูราเซาโดนตัดได้อีกซาเน่ซ้ายลากตัดในโดนอัดเมช่ารับช่วงต่อโดนลุมอยู่หูชลตเบกดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
0: ใช่บอกเลยสนามเอียงอะตอนนี้ชลตเบกนี่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะพี่
1: ก็เพิ่งต่อสัญญากับดอทมุนไปแต่ก็ต่อเพื่อขายแหละผมว่า
0: วันนี้เล่นที่ฮูสตันนะครับ
1: ครับหมาอีกแล้วซ้ายเล่นยิงโอ้โหฉลับออกหลังแล้วไม่ได้เลยครับบอลสุดท้ายเลยเหมือนจะโดนลอยซาเน่ออกไปเองนะครับ
0: โอ้โหก็โอกาสเยอะทีเดียวครับเมช่าเบิกสกอร์ไปแล้วเมื่อสักครู่ทั้งเวียดได้ยิงติดบล็อกแล้วก็ลอยซาเน่ครับตรงนี้โอ้คือ 4-5 บล็อกของทางคือดาซาวครับบังหมดซาเน่ซัดไปก็ยังติดครับโอ้คือทำไม่ติดนี่ 2-0 แน่นอนไปติดบล็อกของทางบาซัวนะครับ
1: ครับบาซัวนี่น่าจะเคยเล่นกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัม
0: ใช่
1: คู่นี้ฟีดีบีทางโมโนแม็กสปอร์ตน่าจะมีถ่ายแล้วสดด้วยนะครับพรุ่งนี้เห็นโปรแกรมนี่เป็นสเปนนะ
0: ใช่
1: ก็ปล่อยคู่ใหญ่มาให้คอบอลแฟนบอลได้ดูด้วยนะ
0: เมื่อวานนี้ก็ดูบราซิลกันไปแล้วลองดูบราซิลหรือดูบูอัตตี้โอ้โหโคตรเก่งเลยเว้ยแบบเล่นซากิมมาไลคาเซมิโร่ฟาบินโยไปไม่เป็นเลย
1: ตอนเด็กเล่นยูให้กับฝรั่งเศสนะ
0: ใช่
1: แต่โตมามันไม่มีพื้นที่ไง
0: ผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนเล่นกับลิวในฤดูกาลที่ผ่านมาในลีกเอิงเขาว่าได้ผ้าอยู่โหโคตรเก่ง
1: ครับพอฟอร์มดีนี่มีข่าวทีมใหญ่เพียบเลย
0: ใช
1: ่หมายทีครับทางด้านเยอรมันค่อยๆเคาะขึ้นมายกมาเมช่าเกียวเข้าเหลี่ยมซ้ายดีดลูกนี้วิ่งตรงกรอบแต่ว่าน้ำหนักเบาครับ
0: บอลแรงนี้ดูดลงมาสวยเลยครับเมช่าแต่ว่าจังหวะจะดีดยิงนะครับบอลมันไปติดเท้าก็เลยยิงได้ไม่แรงครับยังติดทางด้านรูม
1: 2014ได้แชมป์บอลโลกที่บราซิลมาแล้วนะครับเยอรมันโอ้ต้องรีบยิงครับลูกนี
0: ้นี่มีคนเป็นเพื่อนพี่เอกแล้ว SMS ตอนนี้ใช้งานได้ละมีผมครับเชียร์กือดาซาวครับเชียร์ไปนิดหน่อยจากคุณสพงพวกพี่เอก
1: เดี๋ยวเราเฮไปด้วยกัน
0: ครับพี่บอกขอผลสต็อกโฮมแล้วก็โลเซนกาสวีเดนสตาร์เบกด้วยครับนี่เป็นไงท่านนี้คุณ6788บอกบอลโลกนี่ทำอะไรแกไม่ได
1: ้ไม่เป็นไรเราจัดให
0: ้สต็อกโฮมนี่สวีเดนนะเดี๋ยวดูให้นอกนั้นมีอะไรมีสตาร์เบกนะครับแล้วก็โลเซนกาโอ้โห
1: บุกอีกแล้วครับเยอรมันอยู่ที่ว่าจะเร่งหรือเล่นตามทรงของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับออกไปทางด้านซ้ายครับสตาร์เบกเวียดครับขึ้นมาบราวน์ขึ้นไม่ได้ก็ย้อนมาตั้งกันใหม่ครับสตาร์เบกเมช่าโจทันทาครับกว่าซ้ายมีแต่ว่าเคาะคืนหลังดีกว่าเอาชัวร์ครับดีดซ้ายบราวน์ชลตเบกเคาะหาช่องอยู่นะครับ
0: ส่วนเมื่อกี้ที่ถามผลสต็อกโฮมอินเตอร์เนชั่นแนลมานี่ชนะทางคาวสตัด 3-1 นะครับ
1: ครับพอได้ประตูเร็วก็ความกดดันมันก็คลายไปเยอะเลยนะครับทางด้านเยอรมัน
0: ขอความ SMS เริ่มมาเรื่อยๆครับแหมบางท่านอาจจะเพิ่งตื่นนะเพราะว่าตั้งเวลาดูไว้อย่างเมื่อวานพี่เอกไหวมั้ย4คู
1: ่ไม่ไหว
0: ตั้งแต่ 02:00 ถึงคู่ 11:00
1: เต็มที่เต็มที่กับบราซิลอ่ะ
0: เมื่อเช้าผมนอนประมาณ 13:00 อ่ะจบคู่
1: พอดีมั้ยเวียดยิงลูกนี้โอ้โหเกือบ 2-0

0: โอ้ใจเย็นๆมาหูมาเป็นพายุเลยครับเยอรมัน
1: นี่ครับเพลย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลครับพยายามจะส่องประตูครับตรงนี้คือมีพื้นที่เยอะเลยครับหนีทางฟอร์เรอุสมาครับแล้วก็ขวาเนี่ยตั้งป้อมซัดเปิดหน้าเท้าน้อยไปหน่อยครับบอลมันโค้งไม่พอหลุดเสาไกลเมื่อเช้าเนี่ยผมช็อกเลยเอกก่อนนอนโอ้โหตุรกีขึงครับสนามโดนออสเตรเลียสวน2ดอกแพ้ศูนย์สอง
0: ก็ชอบ
1: โอ้โหเรียบร้อยเมื่อคืนนี่ทีมที่ดูเป็นรองนี่ดีอยู่เลยนะ
0: ใช่สต๊อกก็ชนะแค่ลูกเดียว
1: ใช่ช้ำเลย
0: อ่ะมาขึ้นมาทางซ้ายก็เก็บบอลไม่ได้นะครับจูรินโยบาคูน่าบนทุ่มของคิมิช
1: ก็เป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดนี้ครับคิมิช
0: โมงมาเกรซาวยกสวนกลับมาเลยครับติดโจทันทาคิมิดต้องย้อนคืนอ้าวได้แตะบอลแล้วครับนอยเออร์ออกบอลเร็วมาบราวน์ชลัตเบกข้างหน้าเนี่ยใช้ฮาแบตยืนค้ำอยู่นะครับ
1: ก็ยิงประตูให้อาร์เซนอลในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยครับคายฮาแบตแต่ว่าอาร์เซนอลได้แค่รองแชมป์นะครับตัวเลือกอื่นในกองหน้าก็มีพวกทางด้านแม็กซ์ไบเออร์แล้วก็พวกตัวอย่างนิกวอเตอร์มาเดอร์ครับแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สม
0: าอีกแล้วเมชาเลือกใครไหลมาโอ้ยยังไม่ผ่านในรับของกูราซาวจะสวนกับบาคูน่าบาคูน่าน้องให้พี่ยกไปขวาเลยครับถึงไหมโลคาเดียไม่ถึงครับโดนดักได้ครับชาร์ลอตเบกเลนโดบาคูน่า34นะครับส่วนจูนิโยบาคูน่า28และในยุโรปเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยนะคุณสน
1: ใช่ก็ถือว่าประสบการณ์ไม่ได้น้อยเลยครับเกือซาวถึงแม้ชื่อฉันจะดูเป็นรองเยอรมนีนะครับ
0: นี่เคยมาเล่นบ้านเรา
1: ใช่ก็ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้ครับแต่ก็เป็นเต็งท้ายๆนะที่จะได้แชมป์เกือซาวเฮติแล้วก็อย่างเคปเวิร์ดนะครับ
0: ครับผม
1: แต่เฮติเมื่อเช้านี่โอ้โหพี่เอกเหมือนผมนั่งดูอาดามาเตาเล่11คนนะทรงแล้วแล้วหุ่นเดียวกันอย่างนักรักบี้สกอตที่ว่าเน้นๆตันๆแบบโอ้โหโดนชนกระเด็น
0: อ
1: ่ะ
0: นึกว่าจะไหลเหมือนกันนะคู่สกอตอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เก็บได้แค่ลูกเดียว3แต้มนะ
1: แต่สกอตนี่ก็ต้องพึ่งจอห์นแม็กกินนะชอบยิงประตูสำคัญตัวลูกจากวิลล่าย
0: ูโรปาลีกมาด้วยนะจอห์นแม็กกินก็เยอรมันชุดนี้11ตัวจริงแกนหลักก็มาจากบาเยิร์นเพียบเลยนะคร
1: ับ บาเยิร์นกับดอทมุน
0: สอง
1: ทีม
0: คิมิดข้างหน้ามีขยับแล้วครับไหลจะให้ฮาวเวตยังไม่ผ่านครับเก็บได้ทีนึงออกมาเจอซาเน่จังหวะอัดกับบาคุน่ายังได้ทุ่มนะครับทางด้านเยอรมัน
1: วันนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเป่าค่อนข้างง่ายนะครับวันนี้เป็นอาจารย์จาราวชายเย็ดจากโมร็อกโกเป็นผู้ตัดสิน
0: ครับ
1: โอ้นามสกุลนี้อ่านลำบากเลยพี่เอก
0: คล้ายๆกับอันนี้ไงตัวมักเซยอ
1: ่
0: ะ
1: ที่มีที่ปลาเย็ด
0: ปลาเย็ดอ่ะ
1: แต่อันนี้หนักกว่าอาจารย์จาราวจาเย็นนะฮะ
0: ไถชองครับโอ้ต้องลงมารับบอลต่ำเลยโคนาลุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับโอ้ขึ้นไม่ได้ครับสุดท้ายเลยรูมครับต้องมารับบอลจากเพื่อนไม่รู้จะให้บอลตรงไหนครับ
1: แต่เท่าที่เห็นนะผมว่าคือลาซาวดูดีกว่าเฮติดูเป็นเกมดูทักษะดีกว่า
0: ครับใช้ช่องแตะหลบมูเซียล่าเอาไม่ฟาวผู้สินเป่าช้าครับได้ฟาวครับกุราซาว
1: ต้องพยายามหาจังหวะครองบอลหน่อยครับทางกุราซาวแล้วเฟลิกเมชาไปฟาวนะครับในจังหวะคือตาฮิชองถึงเบาก่อนครับโอ้โหแล้วโดนกระแทกก็ส่งผมเอกลักษณ์ครับตาฮิชอง
0: จับบอลเกือบจะพลาดบอลวิวครับพลิกอยู่เป็นบาคูน่าครับลงมาช่วยเกมรับออกไปมุมกว้างเลยครับทางด้านขวาบาซัวกูเมเนเซียครับเอามุ่งแล้วบอลออกไปแล้ว
1: ครองบอลได้แค่แป๊บเดียวครับทางคือราซาวกำลังจะผ่าน20นาทีนะครับโอ้โหเยอรมันนำแต่แค่สกอร์เดียวมันก็ยังไม่ชัวร์
0: เล่นโดยังไม่ผ่านเลยครึ่งแรกเลย
1: จบ 1-0 มานี่แยกย้ายนะ
0: อยากให้สนุกไหม
1: โอ้ยเนี่ยเริ่มสนุกแล้วมาแล้ว
0: เซาล็อกกอบไปโทษทางขวามีจังหวะยกมาใช้ช่องง

0: งแล้วโลคดีจับไหลต่อน่าก็ไปโทษชาครับโอ้ยบาคูน่าเอายังได้อยู่แล้วยิงไกลลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ30กว่าหลา
1: โอ้โหมีโอกาสต้องซัดไปก่อนครับกิราเซาจังหวะนี้ครับบาคูน่าครับโอ้โหกัปตันทีมซ้ายช้อนใต้ลูกครับข้ามคานครับเรโดบาคูน่ามีคุณธนทุนมาทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะนายเอกนะสอนสองกูรูพี่ไม่รักน้องแต่น้องรักพี
0: ่
1: และแฟนกาวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูเนี่ย851861แล้วก็51 กับ 61นะคะเน้นเลข1ค่ะทุกท่านโชคดี
0: ถึงแม้ว่าพี่จะรักเป็นหวยสนอยู่ฝั่งเดียว
1: เนี่ย
0: แต่พี่ก็เป็นมืออาชีพรู้ว่าสนไม่ชอบพี่ก็มืออาชีพนะ
1: พี่อ่ะพี่ผมมารักพี่เสมอถึงแม้พี่จะเรียกสนเป็นอู๋ก็ตาม
0: อุ้ยเวียดเปิดมาให้แวดอู๋ค่ะ
1: โอ้เวียดเปิดให้แวดเลยนะ
0: ใช
1: ่ฮะเดี๋ยวต้องมีคอนเนคชั่นเวียดกับแวด
0: เวียดแวด
1: มี
0: ตัวไหนมั้ย
1: เวิร์ด
0: ไม่มีไบเออร์นี่40แล้วนะ
1: ใช
0: ่40ปี79วันนะครับอยากรู้ว่านักเตะคูราซาวชุดนี้มีคนมาเล่นกับทีมชาติไทยมั้ยครับมันต้องไปเช็คดู
1: ใช่ต้องไปย้อนดูแหละวันนั้นน่ะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ลอยลูมเนี่ยน่าจะมาส
0: ำ
1: หรับประตู
0: อะจริงลอยลูมก็เคยเล่นในยุโรปนะปัจจุบันนี่มาเล่นกับไมอามี่ที่อเมริกานะ
1: ครับโอ้มีคนให้ตาม KR เล็กยาวิกด้วยโอ้โหวันนี้นี
0: ่ไอซ์เหรอ
1: น่าจะไอซ์แลนด์นักสู้ตัวจริงฟุตบอลโลก4คู่4ช่วงเวลาที่ทำอะไรพี่เขาไม่ได้
0: ขอดูช่องนี้ก่อนอู้คุณละเศร้าแล้วโลกาเดียยิงไม่ทันซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหคุณละเศร้าตีเสมอ 1-1 ครับเอาแล้วโกเมเดเซียครับยิงฉลับโอ้ดีมวยรองเป็นไงมาครับ
1: โอ้ยอาจารย์เอกคนไทยหัวใจคุณละเศร้าโอ้โหเรียบร้อยครับเยอรมันไปไม่มีใครเข้าบอลครับแล้วปล่อยให้ได้ซัดเด่งๆเลยครับคือเราซาวตามตีเสมอ 1-1 ครับนาที21โอ้โหได้เฮเลยครับ
0: เจอทีมรองบอลจะแอคครับ
1: ลุงดิกแอดโวคาร์ดโอ้โหตายแล้วเยอรมันเดี๋ยวดูครับโอ้โหนอยเออร์หมดสิทธิ์ครับก็พี่เอกไปพูดว่าแกอายุ40กว่าแกเลยโอ้โหน้าบอกไม่ทันลูกนี
0: ้คุณเตรียมตัวไปกดกาแฟได้เลย
1: ได้พี่ไม่ปัญหา
0: เฮ้ยแบบนี้มันสนุกนะเว้ย
1: โคเมเนเซียครับเนี่ยคือบอลตรงกลางครับเยอรมันไม่มีใครดีเลยแล้วให้มาขวาเนี่ยไม่ล้ำแล้วสกัดไม่ดีก็ชอตเตอร์เบกแล้วโอ้โหโลเคเดียซัดแล้วบอลไม่โดนบอลแต่ว่าบอลมาเข้าทางโอ้โหแล้วโคเมเนเซียซัดท้ายเรียบร้อยเลยครับ
0: น่าจะเป็นโอกาสยิงโอ้ยฉลับแล้วโอ้บอลก็ปิ้นผ่านไปนอยเออร์ไปแล้วจะเสียกว่าจากการไปฉลับเนี่ยนะครับ
1: โอ้โหเอาแล้วกระตุกหนวดเสือพี่เอกเป็นดิวาโนโคเมเนเชียครับกองกลางจากทาง FC ซูริก
0: มาอีกแล้วโลคาเดียมาอีกแล้วโลคาเดียหลุดมาโดนชนผู้สินไม่ให้จุดโทษครับโอ้โหอย่าเผลอนะผมบอกเลย
1: เอาแต่เดี๋ยวเช็คอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์จารา
0: ไม่น่าจะมีอะไร
1: อาจารย์จารา วนี่
0: จาเย็ดเหรอจาราวจาเย็ด
1: นี่จังหวะเนี่ยครับโลเคเดียปะทะกับจุลธันธาโอ้โหแต่จุลธันธานี่ก็เข้าไม่เจอบอล นะแต่ว่าอาจจะแบบมันไม่ได้จัดแจ้งดื่มน้ำดื่มท่าทำใจร่มร่มก่อนครับเยอรมันนี่โอ้โห
0: ของเราด้วย
1: โอ้ตาย
0: ใครที่รับฟังอยู่ก็ข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
1: ผมจัดให้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมสนุกนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับสร้างสีสันครับร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา M-Cord Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับร่วมรุนรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2.6 แสนบาทนะครับโดยร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยไม่ยากครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเลือก M-Cord Superfan Packageเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโบสถ์นะครับโดยร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ M-Cord Superfan Starter นะครับโดยยาวไปจนถึง M-Cord Superfan Diamond โดยจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีภารกิจพิเศษคือ M-Cord Superfan ที่มีคะแนนสะสม100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขร่วมกิจกรรม พร้อมสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ

0: HEER.MCOT แล้วก็ .NET โดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20นะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเดือนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับโอ้นี่ช่วงเบรกก็ถือใช้ช่วงนี้ติวเลยนะครับใครที่รับชมอยู่ในช่วงนี้นะครับ SMS ก็ส่งมาพูดคุยกันส่วนทางโซเชียลเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับคุณพุทธิพงษ์บอกเป็นกำลังใจให้พี่เอกพี่สนครับถึงแม้ว่าจะไม่มีนักเตะเม็ดเล่นบอลโลกก็ตามมี
0: ไหมไม่มีครับเพราะว่าตกไปลีกเดิมครับ
1: ปีหน้าก็ไปเตรียมตัวขึ้นมาใหม่นะครับ
0: อ
1: ยากเป็นแบบสวิตนะครับเยอรมันตอนนี้เป็นอยู่
0: ใช่แต่เป็นซะเร็วเลยสวิตโดน90+5วันนี้นี่เยอรมันโดนตั้งแต่โอ้โหยังไม่ครึ่งทางครึ่งแรกครับ
1: ครับนี่ผมเห็นแวบๆนะบอกว่าคุณหน่องนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกคุณสน
0: ครับ
1: ผมขอหุ้นกับพี่เอกได้ไหมครับแต่ไม่เอากาแฟฮะขอเป็นน้ำเก๊กฮวยนี่มีคนท้าลบแล้วนะ
0: ได้หมดอ่ะอย่างนี้คือผมต้อง51ถูกไหมพี่นี่ผมต้อง51เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้อง51
0: โอ้ทำไมโจทย์มันยากขึ้นมาดูทันทีทันใดเลย
1: คุณประสิทธิ์รับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรี
0: ครับ
1: รับฟังจนสว่างแล้วก็ตัดยางอยู
0: ่
1: ใครที่ขับรถนะฮะทำงานอยู่ต่างจังหวัดตัดยงตัดยางก็ทักทายเราได้นะครับ
0: ครับผม
1: มีประสิทธิ์ทักทายมาคุณธีรพงศ์สวัสดีครับท่านเอกกุรุสนทักทายติดตามทุกวันนะครับขอบคุณมากก็ของเราเองจนถึงบอลโลกจบอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีไลฟ์มีลิงก์สัญญาณไปที่ภูมิภาคอีก41สถานีตลอดนะครับ
0: สวัสดีแฟนๆพี่น้องต่างจังหวัดด้วยนี่ถ้าเกิดผมว่าครึ่งแรกไม่2-1ผมพักครึ่งผมกดเลยก็ได้พี่
1: ได้
0: เพราะผมดูละโอ้นี่ต้องกลับมา5-1เลยนะ
1: คุณมนตรีสวัสดีครับคุณอาซาวรอบคัดเลือกผ่านตัวเต็งทีมชาติไหนมาบ้างเดี๋ยวค่อยดูให้เกมกลับมาลุยต่อแล้วฮะคุณสนฮะอีก20นาทีนะครับครึ่งแรกคุณณัฐพงศ์บอกว่าอย่างน้อยก็ไม่7-0แล้วนะครับคุณเอกมาขาว
0: คือลาซาวนี่ผ่านพวกทีมคอนคาเคฟอย่างจาเมกาพวกเบอร์มิวดาตินิแดดพวกเนี้ย
1: ครับเดี๋ยวลอยซาเน่ครับจะนับหนึ่งกันใหม่แล้วครับตอนนี้ซาเน่ได้บอล นี่โดนบีบโดนไล่สองเลยครับชลตเบกมูเซียล่าจะแตะลอดขายังมาได้อยู่ไหลมาขวาครับเมช่ามูเซียล่าโดนกระแทกเรื่องความแข็งแกร่งบอกเลยกูรซาวไม่เป็นรองนะครับตัวใหญ่กว่างัดมูเซียล่าลูกนี้เยอรมันได้ฟาวครับ
0: คือลูกล่างเป็นรองครับทางมูเซล่าแต่ว่าความคล่องครับเรียกฟรีคิกให้กับเยอรมันได้ครับ
1: เกิดมุมทงเกือบๆคอนเนอร์นะครับ
0: เหลี่ยมเนี่ยพยายามมันใกล้กับมุมทงเตะมุมด้านขวานะครับชินมิดอยู่ที่บอลครับ
1: มองแล้วชินมิดจะมาสูตรไหนครับขึ้นมาเพียบเลยครับเยอรมันขายเฮาแบตเมช่าชลตเบกเปิดมาเสาไกลแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหต้องเซฟครับเลยรูมต้องเซฟแล้วเนี่ยลูกมงของชลตเบกครับ
0: โอ้โหเกือบขึ้นน้ำอีกรอบครับเยอรมนีครับเปิดฟรีคิกมานะครับทางคิมมิชแล้วเทคตัวคนเดียวเลยครับชนะเกมรับเฟเนดิอุสของกุลาเซาครับทางชลตเบกแต่ว่าบอลกำลังจะเสียบใต้คานครับแต่ว่าเอรอยลูมก็ยังปัดออกไปได้เตะมุมต่อครับเยอรมนี
1: ใช้แบ็กซ้ายเตะเลยนะครับบราวน์ปั่นโค้งเข้าหาประตูนะครับ
0: เหลี่ยมขาวซ้ายมันอินสวิงเลยนะครับก็มีข่าวหลายทีมครับทางมาเทเนียบราวน์ส่วนหลายท่านที่ขอผลมาทาง SMS เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงพักเบรกเดี๋ยวจัดให
1: ้ขออีกรอบฮะลูกเซตพีซบราวน์คราวนี้เล่นมาตรงกลางครับโดนชกทิ้งบอลจังหวะ2เวียดให้บราวน์เข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาเวียดเล่นเร็วจะตอกส้นลูกนี้มูเซล่ายังติดอยู่อีกทีนึงมูเซล่ามุดเข้ามาในกรอบเขตโทษสุดเส้นหลังยังไม่ได้เปิดครับโอ้โหโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับ
0: โอ้โหจะเลี้ยงไปไหนพ่อไปสุดเส้นหลังก็ยังไม่เปิดนะครับชามามูเซล่าสุดท้ายเนี่ยโดนแนวรับของกุลาเซาสกัดทิ้งไปก่อนนะครับสกัดได้ก็สะใจครับโคเมเนเชีย
1: เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเทเนียบราวน์คราวนี้ไปเลยครับเสาไกลชลตเบกงงย้อนมาไม่มีตัวโขกดีทิ้งต่อเลยครับ

0: นี่คุณสีหนาดมาแล้วบอกว่าคือราเซาเป็นไรกับงูแมวเซาครับโอ้เป็นประเทศที่มีงูแมวเซาเยอะสุด
1: มุกนี้นี่คิดถึงปามาสิทธิ์เลย
0: อะคิมิดครับเคาะไว้โจทันทาครับแดนของเยอรมันเนี่ยเหลือนอยเออร์แค่คนเดียวนะครับเวียดไดจี้แล้วเวียดโยกอยู่ให้ใครครับใกล้ๆคิมิชมิชาขายเอาแวดแคทออกมาขวาเวียดขยับมาเล่นทางขวาแล้วครับตอนนี้ลากจี้กระชากสุดทางหลังดีดคืนซาเน่เหลี่ยมซ้ายไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษแล้วซัดลูกนี้โอ้โหฉลับออกหลังครับพับโรบิดแคปได้ยิงไว้ฉลับออกหลังครับ
1: โอ้โหระยะนี้ถ้าไม่มีใครขวางนี่ใส่สกอร์แน่นอนครับสตาร์พับโรบิดครับกองกลางจากไบเอ็นมิวนิกนะครับแต่พอบอลออกหลังก็เตะมุมต่อครับเยอรมนีนาที30พอดีจะได้ขึ้นนำอีกรอบหรือเปล่าครับ
0: เตะมุมถี่มากครับจะมาสูตรไหน
1: โอลาทันทาครับนิโก้ชลัตเตอร์แบ็กครับเซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่ของเยอรมันครับขึ้นมาหมดแล้วมูเซล่าพาฟริตอยู่ในกรอบหมดนะครับเดี๋ยวเปิดมาด้านไกลยังเคลียร์มาได้ครับบาซัวจังหวะ2เก็บได้ครับทางกูดาซาวแล้วเปิดทิ้งยาวมาข้างหน้าอุ้ยเก็บได้ด้วยครับตาฮิชงดีดมาซ้ายยังติดครับตามแก้ได้ครับเยอรมัน
0: ขอแบบนี้ถ้ามีโอกาสเรื่อยๆต้องระวังครับนี่มาอีกแล้วตาฮิชงมีจังหวะเบียดกับเบียดโอ้โหต้องลงมาตามมาช่วยเกมรับนะครับพาฟริตชาร์ลอตเบกโดนขึ้นไปไล่เพชรสูงเหมือนกันนะครับแกะเพชรมาได้คิมิชวอลเลนเวียดให้สั้นๆมาทางขวาไปแล้วมูเซล่าเลือกใครมูเซล่าจะไหลต่อติดแล้วจะได้สวนไทชองเพื่อนอยู่ไหนไทชองต้องวนก่อนครับตบกลับคืนบาคูน่าโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเข้ามาได้ครั้งหนึ่งครับมิชาบอลินเวียดตัวทันทาครับจะมีผ่อนมีเร่งครับเยอรมันคิมิชครับให้ซาเน่คิมิชเหมือนยืน3เซนเตอร์เลยนะครับเนี่ยจังหวะรับนี่รับกันแน่นเลยครับมาที่มูเซล่าไหลไม่ทะลุถึงเมซ่าโดนดักได้นิดเดียวเอาละครับจะมีจังหวะส่วนไหมท้ายช่องขวาเติมมาแล้วไหลลูกนี้ไม่ผ่านเก็บได้อยู่เวียดไหลทะลุช่องมาซาเน่เข้าซ้ายยิงลูกนี้ไม่ดีจังหวะซ้ำฮาแวดโดนชนจากด้านหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันเบาไป
1: โอ้โหตรงนี้จังหวะตามน้ำต่อเนื่องมาซาเน่โดนชนก็ไม่ได้ทุ่มด้วยแล้วโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่าสำคัญครับการตัดสินของผู้ตัดสินเนี่ยคือมีฮาวเวดเนี่ยล้มไปในกรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้จุดโทษไม่เช็ค VAR ด้วยครับ
0: ครับโอ้คุณ19ที่บอกรับฟังจากตรังครับคุณช่วยซับรับฟังจากนครสวรรค
1: ์อืม
0: ได้หมดฮะ
1: ก็เข้าใจนะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ซื้อแพ็คเกจนะครับ
0: ครับ
1: พี่เอกสมัครยัง 6,000
0: ยังเนี่ยมาผมมาดูที่99เนี่ยแหละ
1: หรือไม่ก็ดูคู่ที่โมโน29เขาถ่าย
0: ใช่ก็ไม่ได้รับแบบรถบัสจ๋าๆนะมีส่วนเหมือนกันนะครับคูราเซาเนี่ย
1: ดูดีกว่าเฮติช่วงเช้าชัดเจนโอ้โมเมนตัมกลายเป็นว่าบุกมานี่เยอรมันอาจจะเยอะกว่าแต่จังหวะที่คูราเซาได้บุกก็ได้ประตูนะครับ
0: บราครับให้เวียดโดนขวางริมเส้นต้องแตะมาข้างในเมชาขวาโล่งแล้วครับซาเน่ได้จี้ซาเน่กระชากมาในกรอบเขตโทษคิมมิดเอาบุตรศิลป์มายืนขวางยกมาลูกนี้ปล่อยออกหลังเลยครับบูรานุสครับ
1: ตรงนี้เปิดลนครับจะเปิดให้กับซาเน่ในกรอบแต่บอลออกหลังโอ้แอดโวคาดครับคุณซื้อไว้เก่าครับเนี่ยยังถือว่าถ้ายังไม่ตามหลังก็น่าพอใจครับแต่ก็ต้องชมเอรอยรูมด้วยครับเนี่ยลูกหม่งของชลอตเตอร์เบกก่อนหน้านี้คือโอ้ถ้าไม่ปัดนี่เสียบใต้คานแน่นอน
0: ครับ
1: ในตัวสำรองครับที่ออกมาลุ้นนี่กลุ่มหัวเลยครับจังหวะที่เอรอยรูมเซฟลูกหม่งของชลอตเตอร์เบ

0: ได้นี่มีคุณ4063บอกเชียร์คือราซาวครับหวั่นใจเย็บเนี่ยเริ่มมีแฟนทีมรองเยอะเนี่ยครับเนี่ยเกลส์มันต้องปรึกษาผู้ช่วยแล้วครับเพราะว่าแม่เกมดีกว่าแต่ยังไม่นำต้องหาตัวกองหน้ามาค้ำแนวรับคือราซาวครับพวกบอเดอร์มาเดอร์แล้วก็อย่างแม็กซ์ไบเออร
1: ์มานานขึ้นมาทีวอร์นุสต้องย้อนคืนครับมาซัวโอบิสโปครับขอกับทางด้านเรนโดบาโคน่าก็30กว่าแล้วก็เอาเรื่องประสบการณ์ความเก่ามาช่วยทีมนะครับมาซัวครับทางด้านขวาโอรานุสไหลมาลูกคดีให้ไทช่องลากตัดเข้าในมีเวียดเข้าไปขวางขอคืนยังได้อยู่นะครับวางบอลยาวมาทางซ้ายถึงไหมถึงไหมถึงด้วยครับอันเส้นหลายมาตรงกลางบาคูน่าหลุดมาแล้วซัดเลยลูกนี้วุ้นระยะมันไกลครับเบียดกับทางด้านเมชาแล้วได้ยิง
0: ทำเป็นเล่นนะครับไม่ได้ว่ารับอย่างเดียวด้วยครับคือลาซาวมีช็อตได้เถียงนะครับโดยเพราะบาคูน่านี่แหมได้ยิงเยอะทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับ
1: ครับ
0: ยิงได้3ประตูในตอนควอลิฟายนะครับจูนินโญ่บาคูน่าครับ
1: ก็เล่นอยู่กับบูเรนดัมที่ฮอลแลนด์นะครับบูเรนดัมนี่เอสเต้นะ
0: ใช่ครับขึ้นลงๆอ่ะประมาณซันเดอร์แลนด์ของเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: ครับ
0: เสื้อสีส้มนะโซเรนดัมโอ้ยตอนนี้เยอรมันต้องหาทางเข้านะทำเป็นเล่นนะครับครึ่งแรกนี่เหลือแค่10นาทีนะครับ
1: ครับสุธันทาครับขอกับชลาตเบกเวียดสุธันทาขวาซาเน่นี่ลอยอยู่แล้วครับแต่บอลยังไม่ถึงครับคิมิสสุธันทาคนนี้บทบาทน้อยของเยอรมันกลายเป็นไคเอลแบตนะครับอาจจะเป็นเพราะบอลไม่ถึงนะครับเวียดให้มูเซียล่าโดนดึงยังได้อยู่บราวเตอร์มาแล้วครับทางซ้ายไหลคืนมามีข้ามหลอกโจชัวคิมมิชมูเซียล่าจับบอลยาวจังหวะปั๊มพับโรบิทยังได้อยู่ขายเข้าแบบลุยมาสุดเส้นหลังตวัดลูกนี้แฉลบออกหลังครับได้เตะมุมกับเยอรมัน
0: คือได้เตะมุมเยอะจริงครับเยอรมันแต่ยังสร้างประโยชน์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ฮาแบบเตะไปยัดใส่แนวรับคือดาวซาวออกเอ้าแล้วเตะมุมเล่นเร็วไปแล้วครับแต่ว่าให้ไหมผู้ตัดสินไม่ให
1: ้เล่นใหม่หรือเปล่าน่าจะให้เล่นใหม่ไม่ตรงจุดหรือเปล่าจะฉวยโอกาสเล่นเร็วเยอรมันเมื่อสักครู่นี้อ่ะตอนนี้ซ้ายจะได้เปิดเน้นๆหน่อยครับนาธานีบราวน์ต้องอาศัยชลอตเตอร์เบกนะครับกับโจทานทาขึ้นมาเล่นลูกเซตพีซแบบนี
0: ้เนี่ยครับต้องผู้สินมาเคลียร์หน่อยครับฟอรานูสกับมูเซล่าครับมีปัญหากันก่อนหน้านี้ในกรอบเขตโทษ
1: ราวซ้ายหยอดมาตรงกลางโขกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหชลเตอร์เบกจนได้ครับเยอรมันขึ้นนำ 2-1 ครับ
0: โอ้โหก่อนหน้านี้มงแล้วโดนปัดได้ครับตรงนี้เนี่ยเทคเต็มศีรษะเลยครับมงเข้าไปครับนิโก้ชลเตอร์เบกครับแนวรับจากบรูเซียดอร์ทมุนด์นะครับทำให้เยอรมันขึ้นนำคือเซาอีกรอบครับ2ประตูต่อ1นาที78นาที38ครับ
1: ครับแล้วแนวรับของกุราเซานี่เจ็บไม่จำนะ
0: ใช่
1: เพราะชาร์ลอตเบกนี่เตือนมาครั้งนึงแล้วนะครับจังหวะโมงแล้วเป็นเลย์รูมได้เซฟนะครับตามไม่สุดแนวรับ
0: นี่ครับเปิดเตะมุมมานะครับโอ้โหแล้วเทคตรงเสาแรกตัดหน้าเกมรับของกุราเซาครับคือถึงบอลก่อนบาคูน่าครับคนเปิดนี่เท่ากับว่าทางด้านนาธานีลบราวน์ได้แอสซิสต์ด้วยนะนี่ครับได้เฮครับนาเกลส์มัน
1: ประตูนี้
0: มาเหมือนเดิม
1: ประตูนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ 2-1 มันช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะ
0: ใช่ลดความกดดัน
1: ใช่ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: อ
1: ันนี้ว่าที่เด็กใหม่ลิพูว่า
0: ชาร์ลอตเตเบกนะ
1: ชาร์ลอตเตเบก
0: ของดีเซนเตอร์เท้าซ้ายนะครับก็มีข่าวแล้วมาริดด้วยนะคร
1: ับ ใช่
0: แล้วเมื่อกี้ผมอ่านข่าวก่อนเข้ารายการเขาบอกว่ามาริดตกลงกับมาคุคูเลย่าแล้วพี่เด็ก
1: หนีอลองโซ่อ่ะโอ้โหนี่โปรเจกต์ของ

0: เรสกับน้ำมูนี่แบบ
1: ถือยับอ่ะดุมฟรีสโคนาเต้คือเขาซ่อมเกมรับหมดเลยนะ
0: คือน้ำมูของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้น
1: กันตัวเก่า
0: เกมรับไม่ก่อนก็ครึ่งแรกกำลังจะเข้าสู่ในช

0: ว่า
1: เขาบอกเยอรมันเอาอะไรมา4เม็ดนี่ไงก็2เม็ดแล้วนี่ไง
0: ผมเชื่อพี่เจนะ
1: เขาทักมาดึกๆนี่ผมว่าเขาไม่อยู่บ้านเน
0: ี่ยกลับมานี่เปล่ากลับมาจากธุระมาทำงานอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: น่าจะไม่ใช่ครับอ่ะแล้วนี้เยอรมันได้ฟาวต่อครับกับช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
0: 3เดือนที่แล้วกุราเซาเพิ่งแพ้จีนมา 2-0
1: ใช่ที่ดูขนาดเจอจีนกุราเซาแต่ชุดนั้นอาจจะไม่ได้เต็มเหมือนรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกวันนี้
0: เหมือนส่งมาเล่นคิงส์ครับบ้านเราก็ผมว่าก็มาไม่เต็ม
1: ครับ
0: แต่นี่มันเป็นฟุตบอลโลกนะพาวลูวิชครับเล่นกับทางด้านโฟลินเวียตเมชายืนตรงกลางแน่นเลยครับไหลมาไม่ถึง5แวตอีกแล้วโดนดักได้แล้วแน่นเลยครับทางนั้นกุราเซาตรงนั้นแล้วเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษเยอรมันแย่งมาได้หน้ากรอบเขตโทษเวียดยกมาลูกนี้ยกให้ใครครับโอ้โหซาเน่ไม่วิ่ง
1: ยกให้ทางนั้นฟอนวิลฟอนวิลขับจ่ายแล้วก็เนี่ยครับบอลออกหลังไปไม่ได้เตะบูมครับเยอรมัน
0: ดิวของกูคูเดย่าอันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวผมดูให้วันนี้ดูผ่านๆก็รีบมาเข้ารายการนะครับ
0: ของเชลซีหรือใครฮาโต้
1: โหเหลือจาเรลฮาโต้ใช่ไหมแบ็กซ้ายเผื่อต้องซื้อใหม่อ่ะ
0: ใช่
1: แสดงว่ามูรินโญ่ไม่พอใจไออัลบาโลคาเรลาสเด็ด
0: คาเรลาสเพิ่งเด็กเองเพิ่งย้ายมาจากเบนฟิก้า
1: อ
0: ดีตเด็กของแมนยูนะ
1: จับ
0: คาเรลาส
1: ชื่อเดิมอัลบาโลเฟรนันเดสโรมาโน่บอกว่า
0: เยวิโกยัง
1: คูคูระย่าเฮียวีโกแล้ว
0: โอ้เรียบร้อย
1: ทำไมมันเร็วจังนะคูคูระย่าเนี่ยเด็กบ้านบาซ่านะลามาเซีย
0: คือไอ้พวก
1: ห้าโอ้แต่ว่าผมเข้าใจแล้วทำไมเชลซีขาย50ล้านปอนด
0: ์ไม่ยี่ห้อบาซ่ามาดริดอ่ะถ้ามันสนใจอ่ะมันก็หมูเซียล่าไหลต่อมาลูกนี้ดูอุ้ยไหลลูกนี้เพื่อนไม่ได้เปรียบครับก็เลยรูมก็เข้ามารับสบายครับ
1: เนี่ยถ้าครึ่งแรกทั้ง 3-1 บอกเลยหวานจิ๊ดๆ
0: ก็ได้2-1ก็พอ ค่อยไปลุยต่อครึ่งหลัง
1: 50ล้านปอนด์นี่คุณคูเลย่า
0: ก็ประมาณนี้แหละ
1: แต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมเชลซีขายก็เพราะว่าตัวเลือกแบ็คซ้ายเขาก็คุณคูเลย่าคือเบอร์1อ่ะหรือว่าไม่เข้าระบบลอนโซ่ลอนโซ่จะเล่นวิงแบ็คแต่เล่นวิงแบ็คยิ่งน่าจะเข้านะ
0: ถ้าอยู่สเปนก็อาจจะใกล้หูใกล้ตาเดราฟุนเต้หน่
1: อ
0: ยสู้กันตรงกลางอยู่นะครับบอลตอนนี
1: ้ตัวยาโก้กวาดิโอเขาบอกว่ากำลังจะต่อสัญญากับแมนซิตี้นะ
0: มีข่าวมาริดเหมือนกัน
1: แต่มาริดได้คูลาย่าไปแล้วจบอันนี้เขาก็ไม่ยุ่งไอ้คาราเฟอรี่ผมแล้วเนี่ย
0: ไม่ได้คูเมนิเซียครับไหลมาบาคูน่าโดนสกัดได้บอลอยู่ที่โฟเรนเวียสจะสวนเร็วเลยไหมซ้ายบราวเติมไปแล้วครับเวียสไหลลูกนี้บราวเอาแล้วครับแต่ทีนี้บราวอยู่ทางซ้ายได้โดนเดียวกับแนวรับกุราเซาต้องดึงจังหวะรอเพื่อนเปิดมาตัวทันทาครับเป็นเมชาโฟลินเวียดขอเองไหมเวียดโยกขวาไหมโยกขวาไหมเวียดไหลต่อพับโรบิดทำชิ่งกับเมชาคิมมิสคุณผู้ชมช่องมันจะมีตรงไหนวะเนี่ยยืนโคตรแน่นเลย
1: คือกุราเซาตอนนี้สารภาพว่าครึ่งแรกขอตามแค่นี้ไงมันยังมีลุ้นเนี่ยนะครับก็ตามสกอร์เดียว
0: เวียดจะเลื้อยลูกนี้แฉลบออกหลัง
1: แต่เยอะมาก
0: ได้ลูกคอนเนอร์นี่ก็อันตรายนะ
1: มุมเพียบเลยวันนี้เยอรมันบอกเลยเวียดจะเปิดอีกแล้วครับนี่บอกว่ารับชมฟังสดจากสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีฮะ
0: ขอบคุณมากถ้า 3-1 ลูกนี้นี่ครึ่งหลังนี่โหสบายนะ
1: ครึ่งหลังได้อีก2ประตูพอได้แต่ถ้าครึ่งหลังอีก3นี่โหงานเหนื่อยครับเยอรมัน
0: ต้องระวังดูชาร์ลอตเตอร์เบกไม่มีใครประกบติดเลยนะครับอย่าปล่อยแบบนี้ครับไม่ดีคอนเนอร์เปิดมาเสาไกลชาร์ลอตเตอร์เบกวงลูกนี้โอ้ยอีกแล้วครับแม่ไปแฉลบออกหลังครับ
1: ไม่จำใช่ไหมไม่จำแนวรับคือดาซาวเจ็บไม่จำปล่อยจะเป็นโล่ง
0: ดิ๊กเอเบอร์คาร์แล้วหมูผมจะจับมาเบิร์ดกระโหลก
1: คือปล่อยมากรบพับโลวิ
0: ดอย่างนี้ได้ไง
1: เออแล้วเนี่ยได้หม่งแล้วครับชาร์ลอตเตอร์เบกแต่ว่าจังหวะจะหม่งชงเข้าไปยังมีเพื่อนคอยขวางอยู่ครับคือดาซาวแต่เตะมุมต่อครับเยอรมัน
0: คือต้องหาคู่ให้ชาร์ลอตเตอร์เบกครับจะไปปล่อยเขายืนห่างแบบนั้นไม่ได้นะครับอีกทีนึงครับจากซ้ายมาขวาพาวลูวิชก็ขึ้นมาแล้วนะครับบราวน์หยอดมา

0: ต้องทุบทิ้งครับเลยรูมแตะทิ้งไปก่อนเลยครับบุราซาวไปไกลๆแต่บอลมันไม่ไกลเลยครับตกอยู่นะขอไปโทษคิมิสยกออกทางซ้ายมูเซล่ามูเซล่าลากที่โพลานุสโยกมาหลุดมาแล้วมูเซล่าสุดท้ายหลังดีดคืนมาลูกนี้ยังติดนะครับยังเก็บได้อยู่ซัดติดแล้วอีกทีนึงไปยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกมองอีกทีนึงก็ยังไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับโอ้ยเกือบโดน3อ้าวแล้วจะสวนกลับได้ไหมกูราซาวโดนชนครับผู้ตัดสินให้ใครอุ้ยเกือบ3ครับเยอรมัน
1: โอ้ยเมื่อกี้นี่เส้นยาแดงผ่าไปครับเกือบโดนครับกือราซาวเนี่ยแฟนกือราซาวในสนามนี่เสียวครับเนี่ยคือซาเน่ไม่ยิงครับแล้วปล่อยให้พับลวิทยิงติดบล็อกโอ้โหแล้ว 2-3 ขนานก่อนหน้านั้นเนี่ยลูดิเกอร์ลุ้นลูก3อยู่นะครับเซ็งครับไม่ได้
0: น่าจะเป็นทางด้านโพลานุสที่ขวางลูกยิงของพับลวิทเมื่อสักครู่นะครับ
1: ทด4นาทีไปอย่างน้อยครับครึ่งแรก
0: จริงเป่าจบเลยก็ได้นะ
1: โอ้ยพี่เอกคือตอนนี้มันมีไฮเดรชั่นเบรกคือ 3นาทีแน่ๆละเพรา ะนั้นคือครึ่งแรกของทุกสนามเนี่ยจะมี3นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วคือจะส่วนใหญ่ก็ใส่มาเพิ่มอีก1
0: ครับยกมาครับคิมิสไม่ถึงฮาเวิร์ดโอ้แล้วก็บีบเอาบอลกลับขึ้นมาเลโรซาเน่ต้องโดนลุมครับเสียบอลกูราซาวมากูน่าเจอกับคิมิสโยนมาลูกนี้ให้ไทชองแต่ว่าแม่บอลเหลี่ยมไม่ได้เปรียบอ้าวบอลยังไม่ออกเต็มใบครับคงไม่ขึ้นลุยต่อคุราเซาได้สวนกับกูเบเนเซียหน้ากรอบเขตโทษสายลุงโล่งแต่อู่ไปยึกยักได้อยู่ลุยมาฮันสันโยกเข้าเหลี่ยมขวาปั่นลูกนี้ปุยเบาครับเข้ามาหน่อยสบาย
1: แต่ก็ต่อบอลจนได้ยิงนะคือเซาเอ้าแต่เดียมันมาใหม่ครับ2นาทีสุดท้ายครึ่งแรก
0: เอาแบบติดจังหวะแรกจังหวะ2ยังได้อยู่ครับมูเซล่าเบิ้ลเร็วลูกนี้นะโดนคูราซาวดักไว้ได้ก่อนต้องย้อนคืนครับรูมเปิดยาวขึ้นมาครึ่งแรกบอลไม่ค่อยถึงโลคาเดียนะครับโดนชนไม่ได้ฟาวครับแหมลุกขึ้นมาโวยพุทธศิลป์นะเดี๋ยวมันไม่สนเวียดซ้ายบราวเติมมาแล้วครับเวียดเล่นกับแวดมูเซล่ารออยู่เวียดให้ใครฮะขอเล่นเองในกรอบเขตโทษไหลต่อบราวเปิดมาเมชาจับซ้ายไหลลูกนี้โอ้ยไปพุ่งล้มพุทธศิลป์ชี
1: ้ชี
0: ้โอ้โหมันได้จุดโทษครับ
1: โอ้โหกำลังจะครบ3นาทีครับแต่ว่าเมชาครับพยายามสเต็ปหนีนะครับซ้ายไม่ยอมยิงสุดท้ายเนี่ยโดนทางด้านบาซัวไอเกี่ยวล้มในกรอบครับจุดโทษเยอรมันครับ
0: เข้าบอลช้าครับบาซัวอาจจะดูจังหวะของทางด้านเมชาว่าถึงบอลก่อน
1: อาจารย์จาราวจาเยตมีชี้เป็นจุดโทษแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามโอ้โห
0: ชัดเจน
1: ครับชัดเจนครับ
0: ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์
1: คือเนี่ยเมชา
0: ขาซ้ายไม่โดนบอลนะแต่ขาขวาขาขวานี่แหละมาเตะเนี่ยครับ
1: ใครยิงนะคราวนี้ฮาแวด
0: แวดนะ
1: แวดเจ้าเวียด
0: ก็เบอร์หนึ่งน่าจะเป็นใครฮาแวดนะ
1: ใช่เนี่ยฮาแวดอยู่ที่บอล
0: อ้าวคิมิดถือบอลนะอาจจะถือหลอกเปล่า
1: แต่คอนเฟิร์มว่าจุดโทษเลยครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: สำคัญไม่ต้องไปถามเลยลูกนี้เนโนบากูน่าไปคุยกับผู้สินอยู่ครับก็ค่อนข้างชัดเจนไคฮาแวตครับจะเป็นคนยิงประตูสำคัญนะครับลูกเนี้ยถ้าเข้าจะนำ 3-1 สกอร์จะห่าง2ลูกแล้วจะเล่นสบายในช่วงครึ่งหลังนะครับ
1: ดวลกับเอลอยรูมครับ
0: เอเดียนเก่านี่เก่าอยู่แล้วครับทางด้านเอลอยรูม37ปี
1: แต่อายุน้อยกว่าหน่อยเอออ
0: ืมแล้ว40 พี่โดเท่าไหร่นะ41
1: 41 41ครับหาวสายของฮาแวดครับดวลกับเอรอยรูมเพื่อประตูที่3ของเยอรมันในฟุตบอลโลก2026ครับ
0: ถอยไม่ไกลประมาณ 2-3-9 ครับลุ้นลูก3ครับเยอรมันเอาแบบซอยแล้วขยับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยไปคนละทางกับเลยรูมเลยครับยิงได้เฉียบขาดมากครับทางด้านไคฮาแวต
1: คือฮาแวตเนี่ยสเต็ปหลอกนิดนึงครับแล้วก็ซัดไปซ้ายมือตัวเองได้เตียดเข้าเสาไกลครับ 3-1 ครับเยอรมันขยับหนีออกไปครับนาที45+4เลยครับ
0: โดนจนได้ครับกูราซาว

0: คือพอตอนโดน 1-1 นี่มาทำท่าจะแย่ครับเยอรมนีแต่ตอนนี้สบายขึ้นครับก็พวกกลุ่มตัวสำรองก็ออกมาดีใจกับฮาแวดนะครับถือว่ายิงดีครับแล้วก็หมดสิทธิ์เซฟครับเอรอยรูม
1: ดูมุมนี้โอ้ยิงแทบจะเบียดเสาเลยนะครับเปิดหน้าเท้าหลอกเอรอยรูมไปคนละทางนะครับเนี่ยมีเหลือบมองไปมุมขวามือตัวเองแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าเนี่ยมันไปซ้ายมือนะครับ
0: ก็ประตูคลายความกดดันของเยอรมันครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี่แฟนๆเข้ามาเต็มสนามเลยครับเล่นกันที่คูสตันนะครับโอ้เกลือเซาเสียได้ครับแล้วจบครึ่งแรกเลยครับผู้ตัดสินเป่าจบก็เป็นว่าเยอรมันดีครับออกนำกิลาซาวในครึ่งแรก3ประตูต่อ1นะครับโดยได้1-0ก่อนจากฟิลิกเมชานาทีที่6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางด้านโคเมเนเซียครับมาได้เสมอให้กิลาซาวเป็น1-1นาที21แต่หลังจากนั้นครับนิโก้ชเลเตเบกครับมาหม่งให้เยอรมนีขึ้นนำอีกรอบเป็น2-1นาที38ก่อนที่ปิดท้ายครับนาที45บวก4ครับเป็นจุดโทษของคายฮาวัตทำให้เยอรมันทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ก่อนจะไปเบรกกันเนี่ยฝากด้วยนะครับกิจกรรมของอสมทเรานะครับก็สร้างสีสันร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา Mcord Superfans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโดยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งเสียงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอน2ก็เลือก Mcord Superfan Package นะครับแล้วก็กดเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะในการเชียร์ทีมโปรดนะครับขั้นตอนที่3ก็แพ็คเกจเริ่มต้นจะเป็น Mcord Superfan Starter นะครับยาวไปถึง Mcord Superfan Diamond เพื่อจะรับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับสมาชิก Mcord Superfan เนี่ยสะสมคะแนนได้ถึงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับโดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับช่วงท้ายเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์จากทาง YouTube กันนิดนึ
0: งเดี๋ยวผมขอเก็บผลการแข่งฟุตบอลนิดนึงด้วย
1: เชิญ
0: ก็เอาที่แข่งอยู่ลีกอื่นก่อนนะครับมีทางเบลุสเนี่ยโซดิโน่เสมอกับสลาเวียมอร์ซี่0-0ฟุตบอลจอร์เจียนี่กากล้านะครับนำทางเดนโมเทเบลิซี่ 2-1 ไอซ์แลนด์นี่มีตอคูเรลี่ตามหลังเวสต์มาเนียา 0-3 แล้วก็เคฟทาวบิกตามหลังฮาฟนับจอดู 0-2 นะครับนอกนั้นก็อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวไปเก็บทาง
1: ผมดูทางเพจนิดนึงออนไลน์ฟังไม่ได้ครับแนะนำพี่ปอให้เข้าไปโหลดแอปของ Mcord Connect นะ Mcord Connect ก็แทนอันเก่าไปเลยนะครับแอปพลิเคชันของ FM99 อันเก่าที่เป็นรูปสีฟ้าลบทิ้งไปเลยแล้วก็ไปโหลด mcord connect เข้ามานะครับ อย่าเป็นแบบสวิตช์นะครับบอกสวัสดีครับกุเรเซาอันนี้บอกไปแล้วเนาะวันนี้คู่จะมาถ่ายโมโนหรือเปล่าครับใช่ฮะถ่ายโมโน
0: ครับ
1: ทักทายพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับจานเอกกุรุสนทักทายติดตามตลอดนะครับคุณนองอันนี้ทักทายกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือสนเหมือนดาราฮ่องกงที่เล่นกับเฉินหลง
0: อุ้ยโหใครครับ
1: นึกไม่ออก
0: เล่นกับเฉินหลงมีหลายคนนะขอบคุณมากนะ
1: กดทุกเมนูที่มีเลยครับคุณมุติพงศ์เฮ้ยแต่ตอนนี้เสียวๆจะโดนสนกินแล้วนะคุณธีรพงศ์บอกว่าชอบใครครับครู่นี้ก็นั่นแหละคนละฝั่งเลย
0: ผมเยอรมันดี
1: ผมชอบทางด้านกูเดอร์ซ
0: าแต่ปกติพี่เอกต้องชอบทีมที่เหนือกว่าสิ
1: โอ้เมื่อวานโดนทุกคู่เลย
0: ก็วันนี้มันเมื่อวานมันโดนไปแล้วมันจะโดนทุกวันได้ไง
1: บอลวีรายงานตัวกรีดยังอยู่ครับฟังก็สุดเก้ายาวๆยันคู่สุดท้ายแล้วก็คุณกิติศักดิ์ท่าทายมาห้องใหม่เหรอครับก็เป็น
0: มีสปอนเซอร์ฝากด้วย
1: เฉพาะช่วงบอลโลก
0: ครับ
1: ของอย่างอื่นมีไหม
0: ส่วน SMS เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุใดทำให้ออสเตรเลียสามารถพลิกล็อกชนะตุรกีได้ครับก็ง่ายๆเลยผมดูอยู
1: ่
0: คือตุรกีเนี่ยขึงเกมบุกแต่ว่าจังหวะที่เด็ดขาดไม่มีย ิงนกตกปลาเจอออสเตรเลียสวนกลับ2ครั้งเป็น2ประตูแล้วก็วันนี้พวกตัวหลักๆอย่างกือแลอย่างชาโนลูพวกนี้ยิวดิดฟอร์มตก
1: ผลงานไม่ดีเลยหรออ
0: ักเตโคกูพวกน
1: ี
0: ้ก็เรียบร้อยไป
1: ครับผม
0: นี่บอกว่า4ประตูเยอรมันเนี่ยไม่ไกลเกินฝันครับทรงนี้อัดอั้นมานานยิงให้สวิตมันดูนี่ลุ้น2ลุ้นนะครับ

0: แล้วก็มีบอกว่าผมเชียร์คู่เรือมันเนี่ยครึ่งแรกยิงเยอะโอ้โห
1: ทะลุเป้า
0: ไปพักได้เลยบอกเลยแล้วนี้บอกว่าพี่ครับอ๋อผมเชียร์คือดาวซาวครึ่งแรกขอตื่นเต้นหน่อยโอ้โหเละอะไรดีอย่างนี้ครึ่งแรกนะ
1: ครับ
0: นี่บอกว่าการที่มาคุคูเลียเดี๋ยวเตะบาซ่าย้ายไปเชลซีย้ายไปเรอัลมาดริดผมแฟนเชลซีเสียดายมากครับเอลกาซิโก้ปีหน้าคิดว่าคุคูเลียจะวันแฟนบาซ่าโหแน่นอนก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นบาร์เซโลน่ามาก่อนนะครับ
1: ก็เส้นทางของฟุตบอลนะเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ย้ายกันแบบโดยตรงไง
0: ครับ
1: ยังมีมาขั้นอยู่นะครับ
0: นี่บอกว่าพี่เอกจริงๆคือดาซาวเคยอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์มาก่อนเป็นรัฐอิสระอ่านว่าอ่านว่าเป็นรัฐเดี่ยวเมื่อคศ2010เพิ่งใช้คำว่าเป็นประเทศแต่ครบองค์ประกอบ4อย่างในทางรัฐศาสตร์ช่วงหน้าเนี่ยคนนั่งเช็คหล่อสวยผมมาผมไปดูทีวีดีกว่าจากคุณตั้มหงแดงช่วงหน้าบิ๊กจุนมาไง
1: จุนกับ
0: ชิชิก็หูคู่หน้าโคตรน่าดูเลยพี่เอก
1: ใช่ใช่
0: ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นะ
1: ใช่
0: ครับอันนี้บอกว่าขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะดิวิชั่น1นอร์เวย์เหรอจบไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมดูให้ดิวิชั่น1นอร์เวย์นะครับโอ้โหมีกี่คู่ล่ะโอเคสรุปให้นะครับมีอาร์เซนอลชนะออด 2-1 ฮาเกซุน ชนะเลนแฮม 4-1 ฮอตแพ้คองสเวียร์ 1-2 ลินแพ้บราย 0-3 แซนเนชชนะสตอมเมน 2-0 ซองดาวแพ้มอส 2-4สตาร์เบกชนะเอเกซุน 3-1 แล้วก็ซอมก็เสร็จถล่มลัวฟอร์ด 6-1 นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้บอกว่าตายแล้วเยอรมันคือลาซาวมาว่ะอ๋อดูทรงแอฟริกาใต้แย่สุดเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่บอกว่าคือลาซาวเคยเป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47เมื่อปีพ.ศ. 2012โดยชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4 เสมอในเวลา 1-1 โอเคคุณตั้มหงแดง
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าอีก2ลูกเยอรมันเอาหน่อยอ๋อจากคูณ2677
1: ครึ่งหลังไงมีลุ้นอยู
0: ่ครับ
1: รูปเกมรูปทรงอ่ะดีกว่าเยอะนะครับ
0: แล้วพี่เอกดูใน Facebook ยัง
1: ดูไปละ
0: โอเคใน YouTube ก็ดูแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เบรกเลยก็ได
0: ้ได้ครับ
1: ก็จะเข้าสู่ช่วงที่1ละ
0: ครับ
1: นะก็ในที่นายไลฟ์บอลโลกขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: เวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99ที่เมืองไทยแข็งแรง
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net mcot

0: Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกกีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมที่

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับมาอยู่กันต่อนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลนะครับครึ่งแรกก็ 3-1 นะ
8: ครับก็ครึ่งหลังยังไม่เริ่มนะครับดูเดี๋ยวต้องแก้เกมยังไงครับดิกแอดว่าขาดกุนซือของกราเซานะครับส่วนนาเกลส์มันก็น่าจะพอใจกับสกอร์นี้ในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าช่องว่างก็2ลูกนะครับส่วนผลรายการอื่นนะที่สอบถามเข้ามาก็ยังสอบถามได้นะครับ468 9899นะครับรวมถึงพูดคุยกับเรา2คนนะเชื่อวันนี้ฟุตบอลก็คือคลื่นแล้วก็หลายท่านอาจจะนอกจากดูเยอรมันทีมระดับท็อปแล้วก็เดี๋ยวรอดูคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นต่อด้วยนะครับ
7: เกมฮอลแลนด์ญี่ปุ่นจะเล่นกันตีสามตรงนะคร
8: ับ ใช
7: ่ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม FM รัสก้าก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันคุณปั๊กสวัสดีครับคุณรัตพงศ์สวัสดีมานะครับคุณเอ๋ใช่ไหมเนี่ยทักทายมาดีจ้าสวัสดีครับบอลโลกคุณวิรัตนะครับชื่อของคูเรซาวเนี่ยเล่นในยุโรปทั้งนั้นเลยอ่ะใช่นะครับ

0: สี่เยอะเกินอีก2ต้องอีก2นะครับ
1: ตอนนี้4ไม่พอแล้วเพราะว่าคือดาซาวดันยิงได้นะครับ
0: ต้องเท่าไหร่ต้องชนะ
1: ต้อง 5-1
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าแจ้งวัฒนะฝนก็ตกครับบอกว่า 2-2 แววเนี่ยไส้แตกแน่อะไรประมาณนี้นะครับ คุณโซโลมาสเตอร์เยอรมันคืนนี้มาอย่างกับพายุเลยนะครับก็มาลัวในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกอะเนาะ
1: ดูแล้วคู่นี้อาจจะมีสกอร์มากที่สุดในทุกคู่ที่เตะมาของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: เนี่ยกี่ลูกอะ5ลูก
1: เยอะสุดคือคู
0: ่ของครั้งนี้ใช่ไหมก็อเมริกา
1: อเมริกายิงไป 4-1 ตอนนี้เนี่ยถ้ามีอีกสัก1ประตูจะเทียบเท่าคู่นั้นแต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นคู่ที่ยิงเยอะสุดตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้2026เริ่มเทคออฟอ่ะนะ
0: โคเลนเวียดนี่เป็นทำไมคนละล่ากับตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับอย่างเทพเลย10นาทีผ่าน
1: เวียดต้องเล่นกับแวด
0: ใช่
1: ต้องมีมูเซล่าต้องมีซาเน
0: ่แต่วันนี้ที่ผมชอบนะตรงกลางของเยอรมันผมชอบ
1: โลวิ
0: ไอเมชา
1: อ๋อเมชาน ะเกมขึ้นหลังกำลังจะเริ่มนะครับที่ฮูสตันเยอรมนีกับคือลาซาวครับครึ่งหลังในเยอรมันจะเขี่ยบอลบ้างนะครับแล้วก็จะบุกจากขวาไปซ้ายโอ้โหแล้วคือลาซาวจะเปลี่ยนเร็วตั้งแต่ครึ่งหลังเลยพี่เอกหมายเลข11นะครับกำลังจะลงเป็นทางด้านอันโตนิเซ่นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงโอ้แกเกมเร็วเลยครับส่งกองหน้าลงมาเพิ่มครับดิกแอดโวคาดอัลเชเดมี่อันโตนิเซ่กองกลางจากคีวีซีอัสในลีกกรีซลงมาโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าหมากนี้จะแก้ยังไงแล้วเลือกถอดทางด้านแฮนเซนออกพี่เอกกองหน้าที่ค่อนข้างเงียบนะครึ่งแรกนะครับ
0: ก็ต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าครึ่งแรกโดนไปแล้ว3แต่ช่วงที่คุณสาวเล่นครึ่งแรกก็ชัดเจนนะรับแล้วรอสวนนะครับหลายๆครั้งขึ้นมาก็ได้จบด้วยนะครับ
1: แต่ผมชอบตาฮิชงนะค
0: ือ
1: ก็เล่นได้ดีเบอร์ต้นๆของคุณสาวในครึ่งแรกนะ
0: ครึ่งหลังจะเป็นทางด้านเยอรมันเขี่ยนะครับเยอรมันน่าจะชุดเดิมอยู่นะครับ
1: ใช่ก็ยังไม่ได้เติมตัวลุกลงมาหรือพักผู้เล่นนะครับเพราะว่านำแค่ 3-1 มันก็ยังไม่ปลอดภัยครับเยอรมันนี
0: ้ขออีกสักลูกอ่ะ
1: ใช่มีบอกว่าพี่เอกครับสาวกอย่างพวกผมขอแค่3แต้มก่อนดีกว่าครับเพราะ2นัดหน้าเนี่ยเยอรมันต้องเจอโกดีวัวแล้วก็เอกวาดอร์
0: ถูกต้อง
1: ไม่ง่าย
0: มันไม่จำเป็นต้องชนะขาดหรอก 3-1 4-1 ก็หรูแล้ว
1: ครับ
0: ดูว่าทางด้านนักเกิลสมันเองเขาจะให้ลูกทีมเล่นเพื่อประคองผลการแข่งขันแค่ชนะ3แต้มหรือว่าจะลุยต่อนะครับ
1: ทำไมฟุตบอลโลกปีนี้ไม่โปรโมทเมสซี่กับเนย์มาร์เลยครับว่าเนย์มาร์ก็ยังเจ็บอยู่ไงแต่เยอรมันเหมือนดึงจังหวะช้าลงหน่อยครับครึ่งต้นครึ่งหลัง
0: เมสซี่เนย์มาร์เพราะเขาพวกสไตล์อยู่แล้วนะครับมาอีกทีมูเซล่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครึ่งหลังเล่นแค่นาทีเดียวครับเยอรมัน 4-1
1: โอ้โหให้มาเหมือนมุมจะแคบครับแต่ว่าจามาลมูเซล่าครับตัวลูกจากไบร์นมิวนิกครับกดได้ขวาบอลเรียดแล้วก็เข้าโคนเสาไกลเป็น 4-1 ให้เยอรมันหนีคือดาวเสาออกไปครับครึ่งหลังเล่นมานาทีครึ่งครับกดเลยไม่ได้ไปกดเตาบินเลย
0: กดให้พี่นะ
1: โอ้โหถ้ากับตอนนี้เหลือประตูเดียว
0: ประตูเดียวเด็ด
1: 5-1 ไม่ไกลเกินฝันครับเยอรมันนีโอ้โห
0: เสาไม่น่าไปเสมอเลย
1: นี่ครับซาเน่คืนกลับมาที่คิมมิชมองไกลๆแล้วให้ทะลุช่องแล้วโอ้โหมูเซล่าครับน้ำหนักไม่ต้องเยอะแต่ทิศทาง 100% ครับ 4-1
0: แล้วบาสัวไม่คิดที่จะบล็อกเลย
1: บาสัวแบบยิงก็ยอม
0: คอนเนคชั่นของบาเยิร์นนะครับโอ้ยิงดีมากนะครับลูกเนี้ยโอ้มาละ
1: นี่ก็เท่ากับว่าทำสถิติเป็นคู่ที่ยิงเยอะเทียบเท่าเกมระหว่างสหรัฐกับปารากวัยถ้ามีอีกก็
0: ผมว่าน่าจะมี
1: คู่นี้ยิงจะเยอะสุด
0: ผมว่าน่าจะมี
1: นะตอนนี
0: ้จะยอมหรือจะสู้ฮะเซาแต่จริงๆลูกได้เสียสำคัญนะเพราะว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปวัดกันที่แต้มแล้วลูกได้เสียด้วยนะน่าจะเปิดหน้าสู้แล้วนะครับตอนนี้โดนเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับบาคูน่าย้อนมาบาซัวเคาะสั้นๆโรมาเนเซียวอรานุสแบ็คต้องดันขึ้นมาช่วยเกมรุกนะครับจะไปอุดอย่างเดียวก็ไม่ได้

0: ฉายช่องพยายามจะเข้าไปแย่งเป็นบอลของเยอรมันได้ทุ่มครับ
1: ก็ถือว่าครึ่งหลังเริ่มต้นได้ดีครับทีมอินซีเล็ก
0: 2ประตูหลังสุดของเยอรมันมันท้ายเกมครึ่งแรกแล้วก็ต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
1: คือก็ต้องยอมรับว่าเกือเซาเสียสมาธิช่วงท้ายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังนี่เสียหายเยอะครับ
0: ครับ
1: คือจาก 2-1 เป็น 4-1 นี่บอกเลยว่ามันต่างกันมากนะคร
0: ับ อ่ะคุณสนทายมาแต่จบที่เท่าไหร
1: ่ผมให้ 6-1
0: ตอนนี้5ประตูใช่ไหม
1: ผมว่า 6-1
0: 6-1 นี่7ลูกนะ
1: ใช่ผมว่าเยอรมันคือเป็นบอลที่เร่งได้เรื่อยๆไม่เหมือนสวิตเมื่อวานเร่งไม่ขึ้น
0: ครับมาแล้วเนี่ยแล้วบราวจะไหลมาข้างหน้าไม่ถึงมูเซล่าแต่ก็ยังตามมาเก็บได้ต่อครับมูเซล่าย้อนคืนพาโลวิชชอรันทาเมช่ามูเซล่าจะง้างยิงลูกนี้โดนสไลด์ยังเก็บได้อยู่ครับคิมิชทางด้านขวามีฟอนวิลขวางอยู่ต้องเคาะเล่นกับเพื่อนเอาแล้วไปขึงลูกนี้เสียบอลแต่คือราซาวโดนบีบเลาะริมเส้นทางซ้ายดีดออกมาโดนตัดได้ก็เข้ามาแย่งอยู่สไลด์ลูกนี้เสียฟาวครับกูราซาวเดี๋ยวดูให้ฟาวหรือให้ทุ่มครับ
1: คือเอาไม่อยู่ครับจังหวะลากเลี้ยงของเลลอยซานเน่ได้ทุ่มเป็นฟรีคิกครับของเยอรมนีครับ
0: ครับ
1: หลุนจะบวกสกอร์เพิ่มครับ
0: ทุชลัตเบกยืนเนี่ยไม่มีใครประกบติดเลยอ่ะ
1: คือไปประกบ
0: นี้เล่นสั้นเมชายิงยัดลูกนี้เลยโอ้โหมุมมันแคบครับโดนปลายมือหรือเปล่า
1: ใช่ได้เตะมุมคือไปประกบพับโลวิดหมดเลยครับนะรับคือเดาซาโอ้โหแล้วปล่อยชลตเบกกับทานี่ค่อนข้างโล่งถ้าไม่ปลายมือทางรูมนี่บอกเลยว่าม
0: ีลูกค้านะมาที่พับโลวิดเล่นกับเมช่าชลตเบกตอนนี้ผ่อนได้นะครับนำอยู่ขาดเลยเบียดให้กับบราวแตะบอลยาวไปเคลียร์ทิ้งไปก่อนแต่ก็เข้าทางเยอรมันหมดแล้วครับชลตเบกไหลมาข้างหน้าครับเบียดโดนบีบต้องย้อนคืนชลัตเบกจะให้มูเซล่าได้อยู่นะให้ช่องไปทำฟาวครับ
1: เนี่ยครับย้อนกลับมาดูกราฟิกจังหวะที
0: ่มาอีกแล้วตัดตอกส้นซาเน่ล็อกเข้าขวาตัดว่าพื้นที่น้อยครับไม่ได้เปิด
1: ตอนนี้เล่นเกมรุกกันสนุกสนานเลยครับเลลอยซาเน่จะมามูเซล่ามีพื้นที่ให้เล่นเยอะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ซาเน่พยายามจะไปต่อแต่ว่าทำบอลออกหลังนี่บอกว่าเดี๋ยวก็มาครับคือเดาซาวครับพี่เอกจากคุณสะพงมานี่มาโดนเพิ่มหรือไง
0: มาสัก 2-4 อะไรอย่างเงี้ย
1: วันนั้นก็บอกเลยว่าบันเทิงตอนนี้เล่งไม่ขึ้นครับคือดาวเสาลูกทุ่มด้านขวานะครับฟอรานุส
0: จะได้สวนลูกาเดียออกไปซ้ายครับแต่จะสวนกลับเร็วก็ไม่ได้นะครับโอบิสโปเปิดมาตรงกลางยังเก็บบอลได้ข้างหน้ามีใครขยับไหมขวามีเติมมาแล้วครับเฮ้ยชองไอ้ชองหลบมาหนึ่งโดนดึงเสื้อผู้ตัดสินให้ฟาวครับ
1: ก็แนวลุกที่จะสร้างปัญหากับเกมรับเยอรมนีได้มากสุดก็เนี่ยแหละครับตาฮิปชองรวมถึงโจเก้นเลคเดียครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้คือดูแล้วเยอรมันเริ่มรับมือได้แล้วครับ
0: บาซัวครับต้องดันขึ้นมาช่วยทีมให้มากขึ้นนะครับไอ้ชองบาคูน่านี่เป็นฝั่งที่ต้องเปิดขึ้นมาบ้างให้ช่องไหลทะลุช่องมาบาคูน่าจับจังหวะแรกยาวไปหน่อยครับพาโลวิชคือนอยเออร์เตะจุดพุยาวขึ้นมาเยอรมันได้ฟาวครับไคฮาวเวน
1: ตอนนี้เล่นได้นิ่งขึ้นครับเยอรมันในครึ่งหลังนี่บอกเยอรมันระยะห่าง4ประตูไม่ไกลเกินฝันครับเน้นๆหน่อยอย่าผ่อนจากคุณ2677
0: ก็เหลืออีกลูกนึงนะฮะต้องชนะ 5-1 ฮะดูด้วยกูเดอร์เซาเองจะถอดใจหรือเปล่าเลยรูมโดนบีบ

0: ตะทิ้งเลยไม่บิ้วเลยครับบิ้วมันอันตรายครับเดี๋ยวโดนฉกได้นี่ยอมเตะทิ้งออกข้างเลย
1: คือตอนนี้เหมือนอาจจะเริ่มต้องมองถึงการแพ้น้อยหน่อยครับ
0: เปิดมาเวียดขวายิงติดบล็อกอุ้ยไม่ได้ประตูที่5ครับเยอรมัน
1: ตอนนี้หลังพิงเชื่อครับคือราซาโอ้บาสัวนี่ก็เริ่มเอาไม่อยู่ครับอายุเริ่มเยอะครับ
0: มัวแล้วบาสัวเนี่ยคอนเนอร์ลอซาเน่เล่นกับเวียดคืนไปซาเน่คิมิดครับคนเวียดคิมิดเปิดยัดมาลูกนี้ผู้เล่นโดบาคุณด้าต้องลงมาช่วยหน่อยเออออกมาเล่นกลางสนามเลยโอ้หม่งเข้าไปเพราะว่าผู้เล่นของเยอรมันดันสูงไปหมดแล้วนะครับเอาละทุ่มเร็วเลยครับเยอรมันเยอรมันได้ซัดครับฮาวแวดติดบล็อกเก็บได้อยู่ฮาวแวดไหลมาเมชาปล่อยพาสโรบิดขวาเอียงยิงลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ
1: เมื่อกี้ต้องชมไหวพริบของผู้เล่นเยอรมันเลยนะครับคิมมิชครับทุ่มเร็วแล้วคือลำไอ้ทุ่มเนี่ยไม่มีลำหน้านะครับ ก็เลยหลุดไปในกรอบแม้ว่าก็ยังยิงประตูที่5ไม่ได้แฟนๆคือดาซาวที่มาดูในที่ฮูสตันนี่ก็ยังเฮฮานะครับถึงแม้ว่าจะโดนไป4ประตูจนในฮันทาครับวันนี้นี่งานเบาครับจนในฮันทาออกมาต่อเลยครับเยอรมันโอ้โหเหมือนครึ่งหลังนี่วันเวแล้วครับจังหวะจะเถียงของคือเราเซาไม่ค่อยมีแล้ว
0: เหมือนพอวิ่งเยอะๆก็มีหมดเหมือนกันนะครับมาที่บราวแต่แหมโดนดักไว้ได้ก่อนนะครับคอมเบเนเซียต้องย้อนคืนครับเลยรูมเปิดมาติดท้ายให้ช่องแต่ขึ้นเร็วไม่ได้ต้องเลี้ยงบนรอเพื่อนอยู่โดนกระแทกอย่างด้านหลังได้ฟาวครับกดลงพื้นแล้วเล่นเร็วมาแล้วกูราเซาไหลมาลูกนี้จะเล่นเร็วไม่แม่นอีกพับโรบิดมูเซล่าออกไปขวามันย้อนหลังแล้วก็ไม่ถึงฮาวเวดครับ
1: คือตอนนี้ข้างหน้ามีแค่คาฮาวเวดกับฟอร์เรนเวสอยู่นะครับของเยอรมนีเนี่ยเราโอ้โหณตอนนี้เนี่ยคนที่สร้างสรรค์โอกาสสูงสุดเป็นเวสนะครับ5ครั้งบราว3ครั้งก็คิมิด3ครั้งซึ่งโอกาสทั้งหมดของเยอรมันคือ21ครั้งเลยนะครับเกมนี้
0: จริงถ้าไม่มีช็อตเซฟของรูมนี่อาจจะห้าไปแล้วนะครับจังหวะมงชลตะเบกมาอีกแล้วครับพับโรวิดหลายต่อคายฮาวแวดดีดขึ้นพับโรวิดเคาะสั้นๆนำห่างนี่ครับเคาะให้ผู้เล่นของกุลาซาวนี่ออกมาแย่งบอล นะครับซาเน่หลายต่อคิมมิดล็อกเข้าซ้ายยังไม่เปิดครับไหลย้อนคืนมาอ้าวโดนดักได้จูเนโยบาคูน่าโดนบีบเหมือนกันนะเสียบอลให้เยอรมันคิมมิดเอามามุมกว้างก่อนครับทางด้านขวามันแน่นละหลายยัดมาฮาแวดย้อนคืนชลาตเบกพับโรบิชครับเมชาบริกเมชาเล่นกับซาเน่ไม่จำเป็นต้องเร่งแล้วนะครับเนี่ยเคาะบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ครับขวาแน่นมาซ้ายเวียดรับบอลจากชลาตเบกจี้แล้วครับผู้เล่นเวียดเล่นกับมูเซล่าโดนอัดจากด้านหลังไม่ฟาวครับกูราเซาแต่ก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้อีกแล้ว
1: คือตอนนี้เริ่มแกะเพสซิ่งของเยอรมันไม่ออกครับทางกูราเซาอาจจะต้องมีเปลี่ยนตัวเพิ่มในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าโอ้โหเกมกลายเป็นว่าดรอปกว่าเดิมเนี่ยจังหวะพยายามจะพลิกหนีของทางโคเมเนเซียที่ครึ่งแรกเด่นแต่ตอนนี้หายไปเลยครับกลายเป็นต้องมาตัดเกมแล้วก็ไปเบรกฟาวใส่มูเซล่าครับ
0: ครับคุณพจนีบอกสวัสดีค่ะพี่สนพี่เอกทักทายมานะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใครที่ชมอยู่นะครับยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับชมบอลโลกก็จะมีบรรยายสดแบบนี้จนถึงรอบชิงเลยนะครับ
1: นี่บอกพี่สนพี่เอกต้องเรียกชื่อเต็มจนทันทาทายังด้วยนะครับคุณนะฮะ
0: ผมไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับโอ้ต้องเรียกเจนะครับนั่นแหละ
1: แต่ไอตอนโจนาธานทาฟอร์มไม่ดีนี่ก็มีฉายานะโจนาธานทาถูแต่ตอนนี้เริ่มฟอร์มดีก็อ่ะโจนาธานทา
0: ปีนี้เขาดับเบิ้ลป่ะ
1: ใช่
0: ดับเบิ้ลแชมป์นะ
1: เดวิดพวกเขากับบุนเดสลีก้านะครับกับบาเยิร์น
0: 57นาทีครับ
1: นี่เท่ากับเบียดลูดิเกอร์เป็นสำรองเลยนะพ
0: ี่คิมิดยกมาทางขวาทันไหมสปีดลาเน่โดนกุลเซาย้อนคืนหลังมาครับเตะทิ้งมาก่อนเลยครับรูมโอ้แล้วเตะทิ้งมาเหมือนกับเตะให้เยอรมันได้บุกต่อครับ

0: หน้าโชตเบกวอลเลนเวียดเล่นสั้นกับมูเซียล่าแหมมูเซียล่าโดนดักได้กูเลเซาจะสวนกลับกูมาเนเซียสายเลยมีโลคาเดียเอาแล้วโลคาเดียข้างหน้ามีขยับแต่เพื่อนเติมมาช้าออกมาทางซ้ายฟอนวิลชองเจอกับโจทานทาต้องย้อนคืนครับนั่นแหละครับเคาะไปเคาะมาเสียบอลให้เยอรมันนะ
1: นี่ผมเช็คข่าวเขาบอกว่าอโมริมนี่กำลังจะไปคุมเอซีมิลานเหรอเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: จริงเดี๋ยวเขาบอกมิลานจะเซ็น2บวก1 2ปีเบื้องต้นแล้วบวกอีก1ปี
0: ก็ว่างงานอยู่ก็น่าจะอยากกลับมาทำบอลแล้วมั้ง
1: เพราะว่าอย่างกาสเนอร์เขาปฏิเสธเอซีมิลานไงแล้วก็ลังนิกก็ปฏิเสธเอซีมิลาน
0: ก่อนเอาจริงอ่ะมีข่าวกับนาร์ลอตด้วยซ้ำ
1: โอ้แต่เยอรมันตอนนี้บุกต่อเนื่องเลยคร
0: ับ เล่นแบบมั่นใจแล้วเยอรมันนี่ครับพยายามจะเข้าไปบี้เข้าไปเพรสหนักแล้วได้ทุ่มด้วยนะครับทางด้านขวาทุ่มสั้นทุ่มเร็วครับมูเซล่าให้คิมิชคิมิชเจอกับฟอนวิลมุมธงต้องงัดกลับคืนมาครับคิมิชย้อนมาใหม่ครับทาเวียดลงมาเชื่อมเกมครับโจทันทาเอาแบบปล่อยบอลไหลทะลุช่องมาบราวลูกนี้โอ้โหไม่ได้จิ้มครับเฮรอยรูมถึงก่อนไม่งั้นละ 5-1 เลยครับลูกนี
1: ้คือดาเนียลบราวเนี่ยวิ่งอ้อมลายเกมรับของคือเราซาวมาแล้วโอ้โหแต่ว่าลายมันล้ำเลยครับยิงเข้าไปก็ไม่น่าได้อยู่ดีซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ในลูกฟุตบอลมีชิปอยู่นะครับคือไม่มีดีเลย์แฟลกครับล้ำก็คือล้ำไปเลยแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องกราฟิกการตีแบบสมิธออโต้นะเนี่ยชัดเจนอะว่าล้ำไม
0: ่
1: ล้ำ
0: เล่นมาถึงวันเนี่ย4-5วันยังไม่มีแบบช็อตเหลื่อมแบบต้องมาวัดกันมีจังหวะล้ำในบางทีหักเลย
1: ไม่ล้ำเหมือนคุณสะพงพิมพ์ SMS มาว่าจะมอบแล้วอาจต้องตามต่อที่ญี่ปุ่นครับพี่เอก
0: จะยังนี่ เราต้องเอาให้มันคาตา
1: เอ้ยนี่ก็ยังคือถ้าตามใดยังไม่โดนอีกลูกหนึ่งก็ยังรอดอ่ะ
0: คือถ้าเราโดนลูก5เดี๋ยวเราค่อยมอบคือตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะมันยังลุ้นได้อยู่นะครับ
1: ส่วนคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนี้เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายเราแจ้งไลน์อัพให
0: ้ฟรีคิกครับของคูราซาวโอ้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะหยอดมาในกรอบเขตโทษเยอรมันมงจังหวะ2ทายกมาโอลิเวียร์เอาละครับแต่ได้สวนเร็วซาแน่จังหวะงัดยังติดทางด้านคูราซาวฟอนวิลครับเปิดมาโลคาเดียโอ้โหใส่เข้ากันโลคาเดียเจอกับโจทันฮาโดนดึงผู้สินให้ฟาวครับโอ้พลิกหลบมาได้ต้องดึงครับทางด้านโจทันฮาครับ
1: ก็มีปัญหาเหมือนกันครับในการดวลกับเจเกนโลคาเดียครับตัวนาธานทา
0: คู่หน้า
1: ชัดเจนคู่หน้าผมคือถ้ามีมิโตมะผมชอบญี่ปุ่นแต่พอไม่มีมันก็ตัดสินใจยากครับพี่เด
0: ี๋
1: ยวขอดูแล้วก่อนแล้วกันแต่เนเธอร์แลนด์อ่ะไอ้วันนั้นก็อาจจะชนะอุซเบย์พี่เอกได้ดูว่าไอ้อุ่นเครื่องอ่ะเกือบไม่ชนะแบบ90-9
0: ขาบ้านด้วยนะ
1: ใช่แพ้แอลจีเรียผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดีมากเลย
0: โอ้โหฟรีคิกลูกนี้น่าลุ้นอ่ะทางด้านซ้ายเกือบริมเส้นเลยนะครับเหลี่ยมยิงก็ได้เปิดมาก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
1: เอาให้ดีครับเยอรมันครับเกมรับ
0: มาซัวขึ้นมาแล้วนะครับอยากจะอาจจะอยากขอแค่ตัวหน่อยเปิดแม่นไม่แม่นนะ
1: ฟอนวิลเขาอยู่ในกรอบ
0: ครับ6-7คนเลยนะครับเล่นของกุราเซาลูกนี้ถ้าไม่ได้ก็ระวังโดนสวนนะครับเปิดมาเสาแรกได้บงเช็ดลูกนี้อู้ยกดไม่ลงครับเป็นทางด้านเลนโดบาคูน่าครับ
1: ลูกนี้เปิดดีแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าบาคูน่ามงสะบัดน้อยไปหน่อยครับเนี่ยบอลตกที่ศีรษะบาคูน่าเลยครับผ่านแนวรับเยอรมันมาแล้วโอ้โหสะบัดมงแต่ว่าคามคานไปนิดเดียวครับ
0: พอไม่โดนเยอรมันก็เซตมาใหม่ครับโจทันทาเล่นกับคิมิสซาเน่ครับเคาะบอลคืนมาก็ต้องเล่นเพื่อประคองของตัวเองด้วยนะครับยกมาลูกนี้ซาเน่จับหลุดเดียวแล้วซัดลูกเดียวไม่เข้าครับ มุ้ยนึกว่าหายลูก5ยังไม่โดนครับกุลาเซา
1: เรียบแต่ไม่ร้อยครับโอ้โหเลยร้อยซันเน่คือพอจริงบอลผ่านมือทางดูมไปแล้ว

0: เหลือแค่ปากประตูเปล่าๆแต่บอลมันไม่ตรงกรอบโอ้โหแฟนๆเยอรมันที่สนามเนี่ยไม่ล้ำด้วยจังหวะเปิดให้ของโจนาธานทาบอลแรกดูดอย่างเทพแต่ว่าปั่นไปซ้ายหลุดไปไหนไม่รู้โอ้โหเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วตวัดยิงตามน้ำปั่นแล้วโอ้โหบอลหลุดเสาไกลครับ
1: ยิงเสร็จเนี่ยรอตะข่ายดิ้นอย่างเดียวครับโอ้โหพอตะข่ายไม่ดิ้นแสดงว่าไม่เข้าแล้ว
0: โอ้โหเหลือ27นาทีครับเวลาของเยอรมัน
1: รับชมอยู่กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเห็นแค่คนภาคบอกว่าพี่เอกพี่สนเชียร์ญี่ปุ่นครับทำไมไม่เห็นภาพก
0: ็ลิขสิทธิ์ด้วย
1: ใช่
0: ของเราก็สไตล์นี้แล้วตั้งแต่
1: เขาเรียกว่าอะไรคุณสน
0: รีแอคชั่น
1: รีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: รายงานสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเยอรมันจะเปลี่ยนครับเดนิสอุนดาฟที่ตอนอุ่นเครื่องฟอร์มดีมากกำลังจะลงมาแทนจามาลมูเซล่าคร
1: ับมูเซล่านี่ก็เหลือเชื่อนะว่ากลับมาเล่นได้ฤดูกาลนี้นะเพราะว่าเขาเจ็บไปตอนฟีฟ่าคัพโบคัพอ่ะ
0: ครับเจ็บอาการดูน่ากลัวนะตอนนัดบาเยิร์นเจอเปเช่อ
1: ่
0: ะที่มูเซล่าเจ็บอ่ะแล้วจะเปลี่ยนครับมาการิต้าโอ้โหเมาไปคนนี้ชื่อเนี่ยเครื่องดื่ม
1: ลูคาเดียออกนะครับ
0: ครับก็ลูคาเดียวันนี้เล่น64นาที
1: ทาง YouTube ห้ามเปิดซาวเหรอครับคุณสนมันเงียบไปแต่คุณสุคุมา
0: เออเหรออ
1: ันนี้ไม่ทราบเหมือนก
0: ัน ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ไม่น่าได้มั้งเกี่ยวเรื่องนี้ก็สิทธิ์อ่ะ
0: จาเรามาการิต้าครับกองหน้าจากเอเวอเรนนะ
1: ครับ
0: ลงมาให้กับกูราเซา
1: ใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2แล้วนะครับกูราเซาส่วนอุนดาฟก็ลงมาแทนมูเซล่านะครับ
0: ก็น่าจะเล่นหน้าต่ำ
1: วันนี้เอาแล้วนะดังนั้นกูราเซานี่เปิดหน้าสู้เลยครับไทช่องลากตัดในแต่โดนขวาง2คนต้องคืนครับกูรานุสโอ้โหคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วไทช่องเยอรมันเวลานี่เข้าเนี่ยหลุม2คน3คนเลยครับมาการิต้าทางด้านขวาวารานุสต้องเล่นกันสั้นๆไทช่องครับลูกหนึ่งนี้มันตัดสินได้หลายอย่างไงนะ
0: ใช่
1: เปิดมาลูกนี้ยังติดที่โจทันทาไม่ถึงเกมรุกของกูราเซา
0: แสดงว่าเขาวางไว้บรรทัดมาแม่นเป๊ะนะพี
1: ่
0: มันแบบกำกึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: บากูน่าได้ฟาวครับจังหวะนี
1: ้แม่แม่นสวิตเลยเมื่อวานอ่ะ
0: เมื่อวานบอกเลยสวิตยิงไป30กว่าครั้งแต่ว่าไม่คม
1: คุณบพิษสวัสดีด้วยนะครับทักทายมาแล้วถ้าลูกบอลหายนะครับชิปนะครับคนละชิป
0: อันนี้ไมโครชิปไงที่อยู่ในลูกบอลน่ะแต่ถ้าชิปแล้วมันหายมันอย่างหนึ่ง
1: เปิดภาพได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวปิวนะฮะชอบ
1: ก็เหมือนเราฟังวิทยุได้แหละครับเหมือนกับเป็นการภาควิทยุแต่ว่าได้เห็นภาพของนักภาคนะครับลุ้นก่อนครับกูราเซาฟรีคิกเปิดมาโดนหม่งทิ้งจังหวะ2ยิงลูกนี้เก็บตกเข้าไหมเข้าแต่ต้องมาเช็คครับลูกนี้ยิงได้แต่น่าจะล้ำแล้วครับมาคูน่าครับ
0: เดี๋ยวตามหลักการก็เช็ค VAR ให้ครับบอลมันเข้าไปในประตูแต่แฟนๆคือกูราเซาที่ฮูสตันโดดเฮไปแล้วแต่ผู้ตัดสิน
1: นะครับเยอรมันค่อนข้างมั่นใจว่าลูกนี้ล้ำหน้าแน่ๆโอ้โหล้ำเยอะครับ
0: คนที่ห้อยตามสุดคือโจนาธานทาครับก็ล้ำหน้าชัดเจนไม่ได้ครับประตูที่ไล่มาของคือราซาว
1: อีกประมาณ24นาทีนะครับแฟนเยอรมันลุ้นลูก5อยู่นะครับ
0: คุณ1164ถามมาว่าพี่เอกคุณสนครับคู่ญี่ปุ่นทั้งไหนครับหลายคนเริ่มมองผ่านข้ามช็อตคู่นี้ไปละ
1: ผมชอบญี่ปุ่นอ่ะแต่คุณสนชอบฮอลแลนด
0: ์เดี๋ยวผมขอดูไลน์อัพเพราะว่
1: า
0: บางทีญี่ปุ่นน่ะผมว่าฮาจิเมะโมริยาสึชอบจัดตัวแปลกๆเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ทางเนเธอร์แลนด์ก็คงชุดเดิมอ่ะดักโปไงของพี่อ่ะ
1: แต่ดักโปเล่นทีมชาติมันเล่นดี
0: ตอนเยอรมันเล่นไงฟอร์มกำลังดีกับโรม่าฮะ
1: เดี๋ยวเดปายลงมายิงทั้งสองลูก
0: โอ้โหเดปายปัจจุบันไปเล่นกับในบาเซลกับโคลินเทียนแล้วนะ
1: เยอรมันเองก็ไม่ได้เร่งนะครับเล่นตามจังหวะมาครีครับอุดาฟเล่นกับฮาวเวิร์ดชอตเบกครับวอร์เรนเวียดจีแล้ววอร์เรนเวียดลากตัดในไหลมาลูกนี้โดนสกัดตวัดข้ามอาทีซัดเรียบร้อยครับโอ้โห

0: ลูกนี้เป็นแบ็กซ้ายที่ยิงได้ขวาแล้วยิงในกรอบ18หลายอย่างนาธาเนลคลายครับเยอรมัน 5-1
1: นาธาเนลบาว
0: นาธาเนลบาวครับ 5-1
1: โอ้โหเรียบร้อยเหมือนจะไม่มาครับแต่ถึงฝั่งฝันครับเยอรมนี 5-1 ครับนาที68จากนาธาเนลบาวครับแบ็กซ้ายจากแฟรงเฟิร์ตครับ
0: โอ้มันจะไม่หยุดที่5เลย
1: ผมว่าประมาณ6เพราะว่าก็ไล่เด้งไปเรื่อยๆเนี่ยครับจังหวะ
0: เฮ้ยเฮ้ยดู
1: ขาไงที่ขาไงอ๋อแต่ขามันไม่ได้เหยียบ
0: มา
1: คุณหน้า
0: อยู่แต่ก็
1: เดี๋ยวต้องเช็คครับ
0: ต้องเช็ค
1: แต่ว่าโอ้โหฮาร์ฟวันเล่ด้วยขวาครับนาธานิเอลบราว
0: น์นี่เป็นดาวรุ่งแฟรงเฟิร์ตวัย22ปีแต่ยิ่งสวยครับแต่ดูแล้ว
1: ก็มีโอกาส
0: ไม่ล้ำแต่ผมว่าไม่น่าจะล้ำ
1: เพราะว่าถ้าล้ำผู้ตัดสินของเปล่าแล้ว
0: ขาของมาคุณหน้าเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าแล้วครับ
1: เรียบร้อยไหม
0: แบ็กซ้ายขึ้นมายิงในกรอบ18หลา
1: เรียบร้อยไหมอันนี้เช็คบินไหมลูกนี้เดี๋ยวรอดู VAR นิดนึงครับแต่แฟนเยอรมันที่สนามอ้าวนี่ตีเส้นออนไซด์ครับถ้าแบบนี้ออนไซด์ครับไม่ล้ำเรียบร้อยครับ 5-1 ครับเยอรมันนี่โอเคนะพี่เอก
0: เฮ้ยเผื่อกุลเซาได้มาสักลูกนึงใจเย็นดิ
1: แล้วแต่พี
0: ่ถ้า6อ่ะพี่มอ
1: บโอเคครับไฮเดชั่นเบรกกันก่อนครับดื่มน้ำปัสสาวะตามบัตรยาใส
0: ่โอ้ช่วงนี้ทำไมบิ๊กจุนถึงได้พากคู่ใหญ่ๆครับสงสัยเป็นลูกรักผอ.น่าจะให้บิ๊กจุนไปพากอุซเบกกับกาตาร์จอร์แดนอันนั้นเขาสายในนะเขาสายใน
1: ก็เดี๋ยว
0: คู่หน้าเลยเป็นคุณจุนกับคุณชิดนะคุณประชาบอกว่าคุณสนรีบกลับไปพักผ่อนนะครับ9โมงมีงานใหญ่รออยู่
1: อ๋อเดี๋ยวผมกลับไปผมนอนเลย
0: คนขว
1: างานนี้ผมมาอยากดูคู่
0: 9โมงคู่อะไร
1: สวีเดนตูนิเซีย
0: อ๋อ
1: แต่ผมไม่อยากดูญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ม
0: ากดูต่อเลย
1: แต่ต้องนอนไม่ได้เดี๋ยวชีวิตไม่ดี
0: คุณจักรินบอกว่าคนขวาคุณเด็กปืน
1: ครับ
0: คุณประสิทธิ์ว่าดีใจจังจบครึ่งแรก 3-1 เยอรมันนะครับ
1: อ่ะไปสัมพันธ์ก่อนนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมดีๆสนุกๆของ Mcot เรานะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fans นะครับก็ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แหละนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งใจเชียร์ทีมรักทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์mcot.net นะครับขั้นตอนครับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็คือเลือกกิจกรรม Mcot Fan Pack Mcot Super Fan Package นะครับแล้วก็ร่วมรุ่นรับสิทธิ์โหวตทีมโปรดนะครับ3ก็คือแพ็คเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะครับยาวไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond แล้วก็จะได้รับสิทธิ์โหวตสุดคุ้มนะครับโดยนอกนั้นเนี่ยมี Mcot Super Fan สะสมคะแนนสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยจะได้ของรางวัลพิเศษด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ
0: ครับผม
1: ก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับคุณก้องเกียรติถามว่าอยากรู้ในสนามที่อเมริกาคนดูเอาหมูปิ้งลูกชิ้นไปกินในสนามเหมือนในไทยได้ไหมครับ
1: น่าจะมีไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้นะยกเว้นบ้านเราอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้บ้านเราก็ไม่ได้แล้ว
1: ก็เริ่มจำกัดมากขึ้นขวดบงขวดเบียร์อะไรเงี้ยห้ามเอาเข้าอะไรที่เป็นขวดแข็ง
0: ๆอัศนายบอกว่าคนไทยย้อนยุคครับวิทยุเลยย้อนไป40ปีฟังแค่เสียงส่วนเปิดภาพนี้ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ไงคุณรีวิวสินค้าเนี่ยบอกว่าจบ 6-1 ไม่แน่นะเวลาเหลือผมว่าอีกเพียบเลย
1: ใช
0: ่ญี่ปุ่นจัดตัวแปลกคงไม่เท่าทีมชาติไทยหรอกครับทัศน์จัดแปลกสุดแล้ว
1: ก็แบ็คขวาดาวรุ่งวัย40เนี่ยสุดยอดสารีพิมพ์แต่เยอรมันจะเปลี่ยนนะครับ3คนพี่เอก
0: อ
1: ันนี้พักตัวแล้วแหละ คือยาเกลสมันน่าจะรู้ว่าถึงฝั่งฝัน
0: ใช่ผม 5-1 ไปแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: เลออนกอลเลสกาดาวิดรวมแล้วก็โดนาธานทานออกไปแล้วลูดิเกอร์ลงมาคนแรกนะครับแทนโดนาธานทาครับก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คลูดิเกอร์นี่ต่อสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดต่ออีก1ปีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กอเลสกาครับลงมาแทนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางลงมาแทนเมชาวันนี้เมชามี1ประตูนะครับแล้วก็อีก1คนนี่คือ18ทางด้านนาธาเนียลบราวน์โอ้โหได้ไปพักแล้วก็ดาวิดรวมลงมา
0: ชาร์ลอตเบกก็เหมือนโดนถอดออกนะ
1: ใช
0: ่ก็น่าจะตามตำแหน่งเลยเนาะ
1: ชาร์ลอตเบกยังอยู่พี่
0: ผมเห็นชูป้าย
1: ยังอยู่ยังอยู
0: ่เป็นเมชา
1: ใช่เป็นเมชาไงเมชาแล้วก็เลสกาลงแทนก็กองหลัง

0: สองตำแหน่งแล้วกองกลางหนึ่งตำแหน่ง
1: แต่ไอ้พวกที่ไอ้พวกที่ลงมามันก็ไม่ใช่
0: มันก็คือเกรดดี
1: มันก็ของดีนะครับ
0: ครับยังเหลือ17นาทีครับเยอรมนีกับกูราซาวครับเยอรมัน5กูราซาว1
1: ครับ
0: ที่บอกว่าอุนดาฟเป็นในทางหน้าต่ำหน้าเป้าแล้วก็ระบบ 4-3-3 หรือ 4-2-3-1 ก็เก่งอย่างคุณตั้มหงแดงนะครับ
1: เกมแบบนี้ทำไมไม่ส่งนิกลงมา
0: เออนิกวอเตอร์บัตเตอร์
1: เก็บฮาวเวิร์ดเลย
0: อาจจะรอนาที80แล้วพี่
1: เพราะเป็นเด็ก U21 นะเขาขาประจำอยู่แล้วเป็นชุดใหญ่ก็เนี่ยต้องใช้เวลาโคเรนเวียยังอยู่นะครับบางคุณหน้าโดกคนบีบครับเปิดมาอ้าวดักได้แต่เยอรมันไปฟาวก่อน
0: คุณพุทธิพงษ์แฟนเมดบอกว่ามอบสิครับลงไปกดตัวเต่าบิน
1: ยังผมยังอ่ะผมขออีกลูกนึงก่อน
0: ดื้อพี่เอกดื
1: ้อ
0: คุณสันติคืนนี้ต้องญี่ปุ่นครับทางหนึ่งบอกว่าสอบถามครับทำไมในคลื่นวิทยุเปิดไม่ได้ครับผมอยู่นนทบุรีอ้าวหรอก็จะฟังได้ปกตินะ
1: ลองโหลดแอป Mcord Connect นะพี่เพราะว่าแอปของเก่าเนี่ยมันไม่นะมันใช้ไม่ได้แล้ว
0: นายที่นาย Active Radio เขาเลิกพัฒนาแล้วนะ
1: ครับ
0: คือไปใช้รวมที่ Mcord Connect ดีกว่า
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่เยอรมันก็ห้ามโดนลูก2อ่ะคือถ้าเอาลูก6ได้ต้องเอานะครับ
0: ครับคุณจริงเจ้าน้อยบอกตอนเยลมาเล่นนี่แล้วตอนกลางวันนี่เขาเล่นด้วยไหมครับ
1: พักผ่อนนะนอน
0: ตอนเย็นมาเล่น
1: อ้าวเนี่ยมาแล้วทาฮิตชองทาฮิตชองกระชากแหวก2มาเลยก่อนไปโทษเปิดมาเสาไกลโอ้ยเพื่อนไม่เข้าชาร์จครับ
0: ก็บุกครึ่งหลังนี่ไม่ได้น้ำได้เหนือเลยครับคือราซาเงียบไปเยอะครับทาฮิตชอง
1: มันแบกคนเดียวมันแบกไม่ได้เนาะลุงนิกแอดโวคาร์ดก็ต้องสารภาพนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆวันนี้เพราะเยอรมันก็เป็นทีมเต็งของสายนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ก็ต้องเน้นหน่อยพี่เอกเขาจำได้ไหมเยอรมันตกรอบแรกมาหลายครั้งแล้วไง
1: ครั้งที่แล้วนี่โดนญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ใช่
1: สเปนก็โดนญี่ปุ่นนะ อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยกูเซาตัดบอลได้ทางซ้ายดีดมาอ้าวแล้วครับลุยมาในกรอบเขตโทษกูเซาแต่งเข้าขวาซัดลูกนี้อุ้ยเกือบสองครับมาการิต้าหรือเปล่าตัวสำรองลงมาครับ
0: มาการิต้านะครับหลุดมาทางด้านซ้ายครับเนี่ยพลิกหนีลูดิเกอร์แล้วปั่นไปขวาบอลโอ้โหหลุดสามเหลี่ยมนิดเดียวครับ
1: ถ้ามุดเกิดนี้สักคืบนึงเลยไม่น่าเหลือนะครับ
0: เกือบมาเป็น 2-5 ใครเจรมันบอกเลยเมื่อกี้ขมิบไต่ช่องนี่ปัจจุบันนี้ไปอยู่เชฟยูอะพี่
1: ใช่ส่วนไลน์อัพญี่ปุ่นเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวน้องสนจัดให้นะ
0: เดี๋ยวรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันยังเหลือชั่วโมงเศษ
1: เยอรมันชลตะเบกเปิดยาวขึ้นมาดิวิตรวมครับเปิดมาให้อุ่นดับแม่อุ่นดับจะเปิดต่อมีซาเน่มาเสาไกลวิบอลมันโด่งไม่หน่อยครับมันก็เลยโรยไม่ถึงอุ่นดับ
0: คือถ้าลูมไม่ออกมาตัดนี่เข้าเต็มหัวอุ่นดับแน่นอนคุณ0137ถามก่อนมาเตะบอลโลกญี่ปุ่นเขามีปัญหาอะไรครับตัวหลักเจ็บเยอะไงมินามิโนะใครรู้มิโตมะ
1: ชลาสุด
0: เป็นเอ็นโดวัตโนเอ็นโดหายหมดเลย3คนนี้ผมว่าหลักๆสำคัญสุดก็มิโตมะ
1: ใช
0: ่คนยิงประตูชัยใส่อังกฤษที่เวมบลีย์อ่ะเครื่องอ่ะ
1: ชาร์ลเตเบคครับเล่นกับพับโลวิดซาเน่เวียดแคบๆไม่สนมันเคาะบอลแม่นอยู่แล้วนะครับแล้วกูราซาวเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้วิ่งไล่เพชรแกะเพชรหนักๆได้เนี่ยเคาะกันเล่นๆนะรวมแวดเปิดมาคิมมิดจอเปิดมาซัดเรียบร้อยโอ้โห6-1เป็นอุนดาฟครับ
0: โอ
1: ้โห6-1เอาอีกครับไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะ
0: นี่คิมมิดหรือแม่น้ำเจ้าพระยาพระเอกทำไมใจมันกว้างกว่ายิงเองไม่ยิง
1: เขารุ่นใหญ่แล้วอันไหนที่มันชัวร์ต้องให้น้องๆหน่อย
0: อ่อนตลอดเนี่ยรูมต้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับคือเริ่มปล่อยจอยครับทางกีดาซาวปล่อยเยอรมันต่อบอลกันสนุกสนานเลยครับในกรอบแล้วก็ได้ประตูที่6นะครับนาที77ครับจากโอ้แล้วคิมมิดถือว่าลูกเมื่อสักครู่นี้ให้เหนือๆเลยครับอุนดาฟครับยิงเข้าไป
1: แต่ลูกนี้โอกาสมันโดนเยอะนะ
0: เด้งๆ
1: เลือกใครก็ได้ครับ

0: ก็คือไปยืนดูกันหมดเลยครับนอนรับคือเดาสาวตั้งแต่ปล่อยให้หลุดมาด้านซ้ายครับรวมแล้วให้มาคิมิดพื้นที่ไม่จ่ายปาดกลับไปแล้วโอ้โหอุนดาบอกขอบใจ
1: จริงๆตัวย้อนหลัง2คนน่ะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าเขาเลือกตัดมาข้างในฮะอุนดาบ

0: เฮ้ยเวลาเหลืออีก
1: 7ประตูแล้วเนี่ยตอนนี้ประตูรวมเนี่ย 7-1 เลยเหรอ
0: 7-1
1: เออไปกันต่อครับ2นาที
0: เพราะคุณชาวก็ไม่สนจะโดนไม่ยอมอ
1: ่
0: ะ
1: โดนเยอะ
0: ก็โดน
1: ประตูจะ
0: สู้ก็โดน
1: ติดลบเยอะนะ
0: ไม่เป็นไรอันดับ3ยังพอได้ลุ้นอยู
1: ่พี่บอกว่าคุณวาวให้ทีมไหนบ้างครับคืนนี้โอ้เมื่อวานเขาท็อปฟอร์มมากพี่เอกเมื่อคืนที่วาวใส่เสื้อสวิตใส่เสื้อตุรกีใส่เสื้อบราซิล
0: ดูก่อนเยอรมันมาไหมไหลมาลูกนี้หูยังติดอยู่คุณดาฟครับพยายามจะไหลยัดเข้ามาข้างในอ้าวแล้วจ่ายบอลพลาดจะสวนกับยูรินโยบาคูน่ามาการิต้ายังได้สดอยู่แต่โอ้ลูดิเกอร์ก็เพิ่งลงมาครับเร็วเหมือนกันครับลูดิเกอร
1: ์นี่เท่ากับตั้งแต่ทอโดน 1-1 นี่เยอรมันรัวอีก5ประตู
0: ใช
1: ่หลังจากนั้นอันนี้ก็หวยพี่หญิงมาหรือยังคะนายเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากคุณธนทุนแฟนนอน
0: เหมือนแกส่งมาแล้วนะพี่หญิงฟังอยู่ส่งย้ำมาหน่อยนะว่าในไลน์ส่วนตัวยังไม่เห็นพี่หญิงส่งมานะครับ
1: คุณเคยลงทุนเชียร์ทีมชาติทีมไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้เด็กนั่นนะเด็กนั่น
1: ถ้าเมื่อก่อนอ่ะต้องฝรั่งเศสพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือก็มันก็กระจาย
0: เ
1: ยอรมันอ่ะ
0: เยอรมันคืออินคาบิเย่แหละ
1: เอวาดอร์เลยเหรอ
0: ใช
1: ่เอวาดอร์มันมีไอ้นี่ดีอีกตัวหนึ่งพี่โอโดเนสเดี๋ยวคอยดูฟอร์มนะมีค่า
0: ตัวดีเยอะนะวันนี้เจอกับไอวอรี่โคสต
1: ์ครับไอวอรี่โคสต์นี่ล่าสุดอุ่นเครื่องชนะฝรั่งเศสนะเอง
0: อามัด
1: ใช่ไอ้นี่ไงดูนี่ยานดีโอมองเด้ดูซิว่าของแท้เปล่าที่ลิเวอร์พูลจะเอาเนี่ยของแท้เปล่า
0: เดี๋ยวเล่นดีนะ
1: เดี๋ยวแพง
0: ถ้าเล่นดีมันจะแพง
1: ให้มันเล่นดีดิพี่จะได้รู้ว่าพอเวลามันเล่นนอกจากบุนเดสแล้วมันเล่นได้ไง
0: จะได้แบบนะ
1: พิสูจน์ถ้า
0: จะขึ้นมาเป็นระดับท็อปมันต้องผ่านไปที่บอลโลกนะเอาครับตัดบอลได้บ้างครับกุเรเซาไทยชองตัดโอ้โหต้องชมเยอรมันมากครับกุเรเซาคือได้บอลเนี่ยเยอรมันถึงบอลเร็วตลอดขายเขาแบบมาแล้วครับโกเลสก้านี่ก็รุ่นเก่าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของโกเลสก้านะครับให้ซาเน่ลากจี้กระชากมาเปิดฉลับออกหลังยังได้เตะมุมครับ
1: ลุยต่อเนื่องเลยครับเยอรมันในรอยซาเน่ครับหลุดมาด้านขวาแล้วเปิดยัดเข้าไปได้เตะมุมต่อครับคุณพุทธิพงศ์บอกคุณดาบอกมีหนุนอุ้งเท้านุ่มสบาย โ
0: อ
1: ้ยิงง่ายจัดกับอุนดาลูกที่6เมื่อกี้มีสติขึ้นมาบอกว่าอุนดาฟนี่เล่นทีมชาติ7นัดล่าสุดตอนนี้ยิง7ประตูนะครับหมายความว่าค่าเฉลี่ย1ประตูต่อ1นัด
0: ครับก็เดี๋ยวอาจจะมียิงเพิ่มอีกแต่พอย้ายมาเล่นในบุนเดสลีก้าฟอร์มดีนะ
1: ใช่แต่ตอนเล่นไบตันนี่ไม่ได้นะ
0: อ่ะเตะมุมของเยอรมันครับสายเปิดโค้งมาเสาไกลไม่มีใครเติมครับบอลออกหลังไป
1: โอ้เปิดเสียของเลยครับลูกนี้ทางซาเน่แต่คือลาซาก็ไม่เร่งแล้วครับดึงไว้หน่อยไม่อยากโดนเยอะกว่านี้ตอนนี้เหลือ8นาทีนะครับอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับทางคือลาซากำลังจะส่งทางด้านคาสตาเนียลงมาครับ
0: ครับ
1: เป็นกองหน้านะโอ้โหจากตรังกานูพี่เอก
0: หรอ
1: เกอร์วานเน่คาสตาเนียกองหน้าจากตรังกานูในมาเลเซีย
0: ขอทำให้ช่องออกไง
1: ครับโอ้โหมีนักเตะลีกมาเลมาเล่นฟุตบอลโลกด้วย
0: คาสตาเนีย
1: ครับส่วนเยอรมันกำลังจะเปลี่ยนวิลเดมาร์แอนตอนนะครับลงมาโอ้โหแล้วพักคิมมิชแอนตอนเป็นเซนเตอร์แต่ว่าคิมมิชเป็นแบ็คขวาเดี๋ยวต้องดูว่าจะอ๋ออาจจะโยกลูดิเกอร์มาเล่นแบ็คขวาแล้วเอาแอนตอนลงไปยืนเซนเตอร์นะครับ
0: ครับ
1: เปลี่ยนครบแล้วครับเยอรมันตอนนี้ครบ5คนนะ
0: เหลือไม่ถึง10นาทีก็เก็บตัวแล้วนะฮะ
1: เท่ากับวันนี้เนี่ยวอเตอร์มาเดอร์ไม่ได้เล่นพวกไอทางด้านมาเล็กเจ้าวันนี้ไม่ได้เล่น
0: นี่ถ้าผมว่านักเตะอย่างโพเลนเวียตน่าจะได้ลงเล่นครบนะ
1: ก็เปลี่ยนครบแล้วเท่ากับวันนี้เล่นเต็มไอ้นี่ไม่ได้เล่นเจมี่เลเวลลิง

0: คุณประสิทธิ์บอกยินดีกับแฟนเยอรมันด้วยครับยังไม่จบนะ
1: เปิดมานี่ลูก7ยังเอาอยู่นะครับเนี่ยกุลซาวตัดบอลได้จะสวนกลับเร็วแต่ก็เสร็จเยอรมันอีกนะครับเหมือนยอมเหมือนใจมันหมดแล้วนะครับกุลซาวเปิดมาคาสเนียข้างหน้ามีไหลออกมาทางซ้ายจะยิงได้สักลูกไหมเปิดมาลูกนี้น่ะโดนจิ้มออกหลังไว้ครับ
0: นะบุกขึ้นมาหน่อยครับทางกุลซาวบอลติดวิดามาแอนตอนนะครับลงมาก็สกัดได้ครับจังหวะแรกพยายามจะเปิดเข้าไปครับเนี่ยมาดูช็อตประตู6ของเยอรมันโอ้โหยิงง่ายมากครับทางอุนดาฟแค่วางเท้าให้ตรงกรอบครับ
1: ไม่ต้องอุนดาฟนะให้สนเอกไปก็ยิงเข้าลูก
0: ฮะโอ้คิมมิดนี่ปั้นขนาดนั้นนะฮะเตะมุมครับเกลือซาวโยนมาตรงกลางยังติดครับมงเครียงมา
1: ขอปลอบใจอีกสักลูกได้มั้ย26ก็ยังโอเคอยู่นะหรือ71ไปเลยนะครับนี่ฮะโพเลนเวียสออกไปขวาฮาวเวดฮาวเวดวนอยู่ครับฮาวเวดเจอกับอันโตนิเช่ต้องย้อนคืนลูริเกอร์ครับขอค่าเวลาไปด้วยนะครับทางด้านเยอรมันผมต้อง 6-1 ก็ถือว่าขาดมากนะ
0: โอ้ครึ่งโหลวะพี่นี่คือผิดแผนคือเสียไปลูกนึงไงไม่งั้นนี่6ลูกก็ถือว่าค่อนข้างขาด
1: โชตเบกดันขึ้นมาสูงเลยครับเดวิดร่วมนี่ยกมือขออยู่ขอสั้นๆเดวิดร่วมเข้าซ้ายสัตว์ริ้วต้องเซฟครับซ้ำคีนึงก็ยังไม่ได้วิ่งเกือบ7ครับเยอรมันนี่แบ็คซ้ายจะยิงทั้ง2คนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: โอ้โหลูมบอกพอแล้วนะฮะแหมยังเซฟได้แล้วตรงนี้หลุดมาแล้วเลยสัตว์ด้วยซ้ายครับเดวิดร่วมแต่ยังใช้ขาเซฟครับทางลูม
1: ผมมีบอกฝนตกหนักมากแถวนี
0: ้แถวนี้แหละพี
1: ่เดินทางยังไงก็
0: สมัครระวัง
1: สมัครระวังด้วยนะครับ
0: แล้วบอกเลยช่วงนี้ฟุตบอลโลกใครดูนี่ถ้าจะดื่มให้ดูอยู่บ้านนะเมื่อวานเนี่ยผมขับรถมานี่แค่เส้นราชดาเส้นเดียวอ่ะมี 3-4 ด่านแล้วเนี่ย
1: จิบเมียเชียร์บอลไ
0: ปจิบเมียอะไรล่ะฮะ
1: จิบน้ำเก็บหวยดูบอลที่บ้านเลย
0: เพราะว่าถ้าจะดื่มก็ไม่แนะนำไม่ขับนะมันช่วงนี้คือ
1: ดูบอลตี 2-3 มันดื่มที่อื่นไม่ได้แล้วไง
0: ใช่
1: นอกจากบ้านเพื่อนอ่ะมาคุณหน้าเปิดยาวมาทรัตเบกถึงก่อนมงคืนให้กับนอยเออร์ครับ
0: เหลือ4นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดครับโอ้โหแฟนกีฬาเซานี่คือก็ไม่เป็นไรนะโดน6ประตูแต่ก็ยังเฮฮาครับ
1: ก็มันเป็นระดับแชมป์โลก4สมัย
0: คือได้มาก็เอนจอยแล้วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเนี่ยแอดโวคายก็ยังไม่ได้เครียดอะไรมาก
1: ไม่มอบก็ต้องมอบอ่ะ
0: ครับ
1: สกอร์มันขาดเลยเน
0: ี่ยนี่บอกว่าหวยเด็ดวันนี้พี่ๆชอบเลขอะไรบ้างครับผมแฟนนอนแต่เลือกทีมเชียร์ไม่ถูกเลยครับลำบากใจมากโอ้คุณ9479ก็คุณต้องดูว่าคุณชอบใครที่สุดในอาร์เซนอลไงถ้าคุณชอบโยเคเลสคุณก็เชียร์สวีเดนค
1: ุ
0: ณชอบโอเดการ์ดคุณเชียร์นอร์เวย์แต่ถ้าคุณชอบเดคันไรส์คุณต้องเชียร์อังกฤษ
1: ก็มีซาก้ามีเดคันไรส์ไง
0: มีเอเซ่
1: ก็ดินพื้นเชียงกฤษไปก่อน
0: มันมีอยู่รูปหนึ่งที่ซาก้าเอเซ่เดคไลท์ยืนอยู่แล้วมีโรเจอร์อยู่ในเฟรมอ่ะไปดีลมา
1: ใช้แค่เอเจนต์ทำงานในแคมป์ทีมชาติอะไรเงี้ยบราซิลไง
0: บราซิลก็มีมาตินเนลลี
1: ่ก็มี
0: กาเบียลปู่จะกาเบียลไอวันเจอโมร็อกโกเมื่อคืนนี้มั่วเลยไอลูกที่โดนยิงนี่กาเบียลก็ประกบพลาด
1: เขามีข่าวริมเส้นกับใครอาร์เซนอล
0: นี่พี่ไอโซคริตอสโซลิส
1: ตัวนี้ริมเส้นโคตรจี๊ดเลยนะ
0: ปีกกรีซของ
1: คาบูชที่เล่นในเบลเยียมอ่ะ
0: แต่ก่อนหน้านี้เคยเล่นกับนอริทพี่ในพรีเมียร์แต่ไม่เวิร์กไงเอาแต่เยอรมันมาอีกแล้วมา
1: เดียวหลุดเดียวฮาวเวดหลุดเดียวหลุดเดียวจิ้มลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยกสวยๆเลยครับ 7-1 ครับเยอรมัน
0: โอ้โหเรียบร้อยครับคือต้องชมตั้งแต่จังหวะจ่ายทะลุช่องครับแล้วถึงแม้ฮาวเวิร์ดสปีดต้นจะไม่ได้จัดจ้านเนี่ยแต่บอลมันให้มาดีครับแล้วก็ถึงบอลก่อนเกมรับคือดาซาวครับแล้วก็ยกบอลผ่านทางรูมเข้าไปเป็น7-1ครับนาที88
1: มันเมื่อวานนี่ชอบบอลเหนือกว่าโดนวันนี้ชอบมวยรองก็โดน
0: คือก็ต้องยอมรับว่าความคมของสวิตมันไม่เท่า

0: เยอรมันเนี่ย
1: นี่ลุ้นแฮตทริกนะฮาวแบตอ่ะ
0: ใช่
1: เวลาเหลืออยู
0: ่นี่ครับโอ้โหแฟนๆเยอรมันแฮปปี้ครับจังหวะเนี่ยกอเลสก้าตัดได้ก่อนครับตัดได้ก่อนแอนโทนิเซ่แล้วทะลุช่องมาฮาวแบตที่ว่าไม่ได้วิ่งเร็วเนี่ยแต่ว่ายังถึงก่อนแล้วยกบอลผ่านทางเอเลียสลูมเข้าไป
1: ต้องชมอุนดับนะจังหวะอะไรมาไอประตูที่ยิงเปเช่เขาก็ไม่ได้เร็วไงแต่เขาไปกับบอลได้ดีนะฮาวแบต
0: แล้วยิงผ่านโอบิสโปด้วยเนี่ย
1: เจ็ดหนึ่งคุณชาคิดบอกว่าฝนตกทุกวันกรีดยางไม่ได้เลยครับจากอุบลกรีดยางไม่ได้ก็พักผ่อนเชียร์บอลไปก่อนครับพี
0: ่โอ้โหนักเตะคือดาวซาวเกาหัวกันแล้วแบบโอ้โหโดนเยอะเลยครับจาน
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับคงทดไม่นานนะครับสกอร์มันขาดไปแล้วแล้วก็จังหวะหยุดเกมนานๆแทบจะไม่มีเลยครับ
0: มี8ลูกแล้ววันนี
1: ้ขออีกเอาอีกได้นะครับเนี่ย
0: มาอีกแล้ว
1: นี่โอ้ยไม่ถึงเดวิดรวมยังได้อยู
0: ่มาแล้ว
1: มาแล้วเดวิดรวมซ้ายขอเองไหมยกมาตรงกลางครับโดนโขกทิ้งเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนจะบิ้วก็ไม่ได้ครับกลัวฉกนะค่อยเซตกันขึ้นมาครับคุระเซาแต่ถ้าไม่สวนไม่สู้ก็จะโดนอีกครับฮาวเวตเล่นกับเดวิดรวมเปิดมาตรงกลางน้ำหนักไม่ได้ครับนักเตะคงแบบเมื่อไหร่จะหมดสักทีวะ 7-1
0: พอแล้วอะไรอย่างครบ90นาทีนะครับ5นาทีเป็นอย่างน้อยครับเวลาที่ใส่มาเพิ่มของคู่นี้ครับเยอรมนีกับกีราซาว
1: 5นาทีนี่เอาลูก8ได้แล้วนะถ้าเน้นๆเนี่ยเนโรบาคูน่าครับเล่นกับจูนินโยเบอร์คูน่าอันโตนิเซ่เนี่ยคือผมกุลาซาก็เคาะบอลให้มันหมดเวลานะครับ
0: มอบแล
1: ้วไม่มีแรงฮึดมันสู้ไม่ไหวแล้วนะครับโอรานุสเล่นบางฝั่งของตัวเองอยู่เยอรมันเองก็ปล่อยกุลาซาเคาะไปนะครับพื้นที่ยังไม่ได้อันตรายหมายทีครับเนโรบาคูน่าข้างหน้ามีอยู่2เคาะมาจูนิโอบาคูน่าไหลทะลุช่องมาลูกนี้ก็โดนดักได้เอาไหมเยอรมันจะสวนเร็วได้ไหมนอยเออร์จับบอลแรกเกือบยาวยังแก้ไขได้อยู่แอนทอนจะเลาะริมเส้นทางขวาไม่ได้ครับโอ้แล้วคู่ละเสามาเร่งอะไรช่วงถ่ายเนี่ยประกอบให้มันห่าง
0: อยากยิงเพิ่ม
1: อยากขอสักลูกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่มันเจาะไม่เข้าเนี่ยครับคองบอลได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันจบไม่ได้มาการิต้าริมเส้นลุยเข้ามามุมทงทางฝั่งซ้ายแต่อยู่คนเดียวไปลำบากครับรูดิเกอร์เอาจะบิวกับแอนทอนเปิดบอลแล้วออกข้างไปเอง
0: อ่ะในทุ่มต่อครับคือดาซาวช่วง3นาทีสุดท้ายนะครับ
1: เปิดมาติดชลตะเบกบอล2คุราซาวยังเก็บได้อยู่บาคูน่าปล่อยบอลแล้วจะวิ่งตามลูกนี้เจอกับเดวิดร่วมไม่ได้เสียทุ่มอีก
0: เป็นบอลของเยอรมนีครับนี่ครับนายเกลส์มันนะครับประเดิมสวยก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเยอรมนีก็ดูลูกที่7ของฮาวแวร์เลยครับคือไม่ได้มีสปีดแต่ว่าแตะบอลหนีไปแล้วก็กดด้วยซ้ายยกผ่านทั้งเกมรับแล้วก็ทางผู้สัมประตูของกราซาวครับเป็นลูกที่7ก็ไม่เร่งนะครับเยอรมันเอาแต่ไปเสียบอลหน้าบ้านตัวเอง
1: โอ้ไม่เล่นยากครับจูนินโจ
0: อุนดาบลงมาช่วยเกมดับครับ
1: แอนทอนไหลขึ้นมาซาเน่โกเลสก้าเวียดโอ้จะเอานะครับนะโกเลสก้าลุยขึ้นมาโดนดึงฮาวเวตว่างอยู่แต่ไม่มีจังหวะไหลครับโอ้ยังติดยังเก็บได้อยู่ว่าเยอรมันพับโรบิดขวางไปทางขวาเลยครับเวียด เปิดมาลูกนี้ไม่ถึงบริสก้าแต่ยังปั๊มบอลได้

0: อยู่พาบโลวิดหน้ากรอบไปโทษพาบโลวิดไหลมากอเลสกาจับบอลลูกนี้โอ้โหมันโดนแย่งไปก่อนเลยครับยังมีอีกนาทีครึ่งครับเยอรมันพาบโลวิดเปิดยัดมาโดนดักได้อ้าวเราจะได้สวนไหมเยอรมันได้ฟาวครับขอเบียดสักลูกได้ไหมฟรีคิกลูกเนี้ย
1: ลุ้นดูได้ฟรีคิกครับระยะพอยิงได้ครับประมาณ30หลาจังหวะที่อเล็กซานดราพาฟโรวิชนะครับไปโดนเข้าบอลหนักครับจากทางโคเมเนเชียครับคนยิงประตูเดียวให้กับกุลาซาวในเกมนี้ฟาวไป
0: โอ้แต่ระยะถือว่าไกลแต่ว่ามันห่างแล้วเสี่ยงยิงได้ครับ
1: แต่คนถือบอลเนี่ยเดวิดรูฮัมครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับค่อนข้างยิงหนัก
0: แทบจะตรงประตูเลยนะครับเนี่ยน่าจะกลางเลยนะครับเวียดแย่งเลยขอยิงเลย ไม่ต้องไปสนแล้วสกอร์มันห่างเผื่อจะมีเครดิตกับเกมนี้หน่อย
1: เวียดยังไม่ได้ยิงนะวันน
0: ี้ใช
1: ่กำแพง4คนครับทางกราเซาดาวิดดูมในลอยซาเน่ครับ อยู่ที่บอล2คนซึ่งเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายทั้งคู
0: ่แต่ไกลแบบนี้หูน้ำหนักมันจะได้หรือเปล่าเวียดอาจจะเป็นพวกสายแบบสายยิงแรงเดวิดรวมเนี่ย
1: เนี่ยเดวิดรวมซาเน่คนหนึ่งคือเวียดต้องดูครับว่าใครจะยิง
0: หมดช็อตนี้ก็น่าจะจบเลยเน
1: าะเอาคริสเตียนทีเก้มายิง
0: โอ้โหไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับสายเดวิดรวมยกมาให้ฮาเวดมองย้อนมากอลเลสก้าเอาบอลตกพื้นแล้วมันก็ดอนหนียังได้อยู่เปิดมาลูกนี้เปิดทิ้งไปเลยครับโอ้ยไม่ได้ลูก8ครับเยอรมันจบเลยไหม
1: จบเลยครับเป็นอันว่าเปิดหัวสวยครับสำหรับเยอรมนีกับฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้นะครับถล่มทางกุลาซาวไปขาดรอ7ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับ
1: เยอรมนีนำก่อนจากฟิลิปเมชา 1-0 นาทีที่6นะครับแต่หลังจากนั้นครับช็อกเลยครับทางด้านโคเมเนเซียครับตีเสมอให้กุลาซาวเป็น 1-1 นาที21หลังจากนั้นเยอรมันมารัวอีกทั้งหมด6ประตูนะครับเป็นชอลเตอร์เบกครับมง 2-1 นาที38แล้วก็จุดโทษคายฮาวาร์ดเป็น 3-1 นาที45บวก4
0: ครับ
1: หลังจากนั้นครึ่งหลังนะครับเป็นจามามูชล่ามาบวกเพิ่มให้เยอรมันเป็น 4-1 นาที47แล้วก็นาธานิเอลบราวน์นะครับเติมมายิงเป็น 5-1 นาที68อุนดาฟยิงเพิ่มเป็น 6-1 นาที78แล้วก็ปิดท้ายเป็นคายฮาวาร์ด 7-1 นาที88นะครับ
0: ครับผม
1: โอเคครบถ้วนเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกวันอาทิตย์นี้นะฮะ
0: ช่วงหน้าคุณชิดคุณจุ่นมารับช่วงต่อนะครับเกมของทางด้านเนเธอร์แลนด์กับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็อัพยังไงเดี๋ยวฝากคู่หน้าเลย
0: ครับผม
1: แล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันยังไงก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุ่นจัดให้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนข้อความใน SMS เนี่ยเดี๋ยวขอรีบเก็บนิดนึงนะครับก่อนจะลากันไปมีบอกว่าถ้า 7-1 นี่ย้อนรอยบราซิลกับเยอรมันปี2004เลยนะครับ
0: รับรอง
1: เราบอกว่าแล้วว่าพี่เอกโดนถอดหมวกกับบิ๊กจุ่นใส่กางเกงขายาวอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครับ
0: น่าจะจุ่นใส่ขายาวก่อนนะ
1: อ
0: ่ะลาไปเลยนะ
1: ยังไงขออภัยบางข้อความไม่ได้อ่านนะครับอ่ะช่วงนี้พี่เอกกับพโดนและผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วย

อรี่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศเวิลด์คัพถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและ

0: แปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับ10 นาทีนะครับขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่การรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอตอน3นะครับเกมที่ AT&T นะครับก็จะออกสตาร์ทนะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับทางเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นนะครับโดยช่วงนี้มีผมจุนเพ็ญกวินนะครับแล้วก็พี่ชิตชิตพลทรัพย์คำครับสวัสดีครับ
1: ลูกพี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
0: สวัสดีครับลูกพี่ไม่เอาสิ
1: โอเคก็มาลากยาวๆกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลโลกไม่เปิดโอกาสให้คุณได้พักผ่อนแล้วนะ
0: ครับผม
1: ทำร้ายคุณทุกวันด้วยโปรแกรมวันละ4คู่2วันติด
0: นับตั้งแต่ออกสตาร์ทมา
1: 2วันแรกเขาให้คุณวอร์มหมดวันละ2คู
0: ่วันแรกผมก็ไม่รอดแล้วนะผมก็แค่คู่เดียวนะคู่เกาหลีใต้กับเช็กเกียผมก็ดูแค่ไฮไลท์
1: เหมือนกัน
0: วันที่2ก็คู่เดียวเหมือนเดิม
1: ดูแคนาดา
0: ดูแคนาดา
1: แล้วก็น็อกเลย
0: แล้วก็น็อก
1: ครับผม
0: ครับผม
1: วันที่3เมื่อวานเนี่ยเอาจริงนะทัวร์นาเมนต์เอาจริงกับคุณ4คู่ไล่ตั้งแต่ตี2ไปถึงบ่ายโมง
0: อื้อใจผมอ่ะคิดไว้ทีแรกว่าจะลากยาวตั้งแต่คู่กาตาร์กับสวิต

0: ไปจนถึงจบคู่ออสเตรเลียกับตุรกีแต่ที่ไหนได้เพียงแค่จบคู่ของโมร็อกโกกับบราซิลเท่านั้น
1: ครับผม
0: ผมก็ไปละเรียบร้อย
1: อ่อนจริง
0: ๆคุณพี่ชิดล่ะครับ
1: ผมเมื่อวานนี้เหรออ
0: ืม
1: คู่แรกสวิตดูแล้วโกรธด้วยโน้ตที่เสมอท้ายเกมแล้วก็ตีห้าต้องดูดิ
0: ครับ
1: เพราะว่าโหครึ่งแรกสนุกมากเลยครึ่งหลังหักหลังเท่า
0: ไหร่มันเหนื่อยไปหน่อยครึ่งหลัง
1: โมร็อกโกบราซิล
0: ครับ
1: คู่สกอตเฮติทำลาแล้วแต่ว่ายังนอนไม่หลับนะขาดุกดิ๊กดุกดิ๊ก
0: เปิดเหมือนเปิดฟังเสียงอะไรไปไหม
1: ไม่
0: เหรอ
1: ผมบอกอยากพักหัว
0: อยาก
1: หยุดดูบอลสักพักนึง
0: ครับผม
1: แล้วก็หลับมาเที่ยงกว่า
0: ครับ
1: มาดู20นาทีท้ายตุรกีตื่นมาตกใจเอ้า 2-0 ก็ดูตุรกีบุกอยู่ฝั่งเดี๋ยวบุกแบบไม่ได้เรื่อง
0: ครับผมโอกาสมากกว่าครองบอลมากกว่าแต่เจอความคมของออสเตรเลียเข้าไป
1: คือพามาถึงจุดเนี้ยมันก็มีคู่แบบพลิกล็อกต่อเนื่องให้เราได้เห็นครับอันดับแรกคือ1แต้มของกาตาร
0: ์ถูกต้อง
1: พลิกล็อกใหญ
0: ่
1: แล้วก็รวมไปถึงไอ้คู่สุดท้ายในตอนกลางวันที่ผ่านมา
0: ออสเตรเลีย
1: ซึ่งชาวบ้านทุกคนส่วนใหญ่มองไม่มีอะไรแล้ว
0: แต่เดี๋ยวก็เก่งแล้วถ้าจะได้จากตุรกี
1: ก็เป็นตบตุรกี 2-0 นิ่ม
0: ๆครับผม
1: ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยของ World Cup ครั้งเนี้ยมาบวกกับวันนี้ด้วยที่มีคู่เร็วที่สุดตั้งแต่เปิดตัวนี้มานะ
0: ครับผม
1: เที่ยงคืนเพิ่งจบไปสกอร์อีกทีถ้าผมจำผิดว่า 7-1 แล้ว
0: 7-1 จ้ะ
1: 7-1
0: ครับ
1: ตบกุรุซาวเท่าตบบราซิลตอนคว้าแชมป์โลกนั่นเป็นมินิหมายที่ดี
0: โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้แต่กุรุซาวเองเนี่ยถ้าเทียบกับบราซิลก็ยากหน่อยต่อให้กราซาวเองอาจจะมีนักเตะที่เรามองว่าเอ้ยเหมือนกับเคยโฉบเฉี่ยวอยู่ในเอเลดิวิซิลีก
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะโดนเละเทะ
1: จับมือครับ
0: ก่อนเกมนี่ผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าให้เลือกเชียร์ผมไปกราซาวเพราะอ่ะคุณซื้ออย่างดิกโอเวอร์คาร์ดก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็นักเตะหลายคนสองพี่น้องบาคูน่าเจสโลคาเดียทายชองลิชลิบาซัว
1: มันก็เป็นเรียกว่าดัชชุดซี
0: หลายคนมีประสบการณ์เคยเล่นในลีกเอเลดิวิซี
1: มันหล่อหลอมมาจากฟุตบอลที
0: ่แมนเล่นอังกฤษก็มี
1: ใช่
0: ถูกไหมพวกโลคาเดียพวกเลอันโดบาคูน่าถูกไหมแล้วก็
1: มีสมาคมชาติ
0: ก็เนเธอร์แลนด์อยู่21ปีเก่าม
1: ันไม่ได้โนเนม
0: ที่ไหนได้
1: โอ้
0: แล้วเยอรมันบวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าชุดนี้มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายขนาดนั้น
1: ใช่ก็ยิงเล่นๆก็มีกระตุกนิดหน่อยตรงประตูตีเสม
0: อ
1: มีกระตุกเล็กน้อยในช่วงนั้นก็กลายเป็นว่าภาพรวมของ World Cup ครั้งนี้จากทั้งหมด100กับอีก4เกม
0: ครับ
1: เล่นไปแล้ว9คู่แล้วจำนวนประตูเนี่ยมันมาบวกเยอะไอ้คู่ล่าสุดนี่เองโวย8ลูกทัวร์นาเมนต์นี้มีไปแล้ว27ประตูนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยกลับมาสวยจาก9คู่27ประตูหาร3ลงตัวตบคู่ละ3ประตู
0: เอ้ยแต่แปลกนะก็จะบอกว่าแปลกไหม ก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงคือมันยังไม่มีเกม 0-0 เลยนะ
1: ใช่
0: เออ
1: ใช่แล้วก็ที่ผ่านมาผมชอบใจมากอันดับแรกก็คือเรื่องของกติกาใหม่ที่พยายามที่จะปรับให้เกมกระชับมันกระชับจริง
0: ๆก็เราจะได้เห็นพวกทีมนำทั้งหลายที่เวลาเปลี่ยนตัวผมว่าคุณซื้อกระชับแล้วแหละว่าต้องรีบออกภายใน10วินาทีนะครับก็ได้เห็นความจังหวะการทุ่มบางทีก็รีบทุ่มละ
1: ลีลาน้อยลง
0: จะมีก็แต่ที่โดนไปแล้วอาจจะเป็นเซอัตคราซินัทเกมบอสเนี่ยอันนั้นคุ้นๆว่ามันผมเห็นข่าวอยู่ว่าไม่ทันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทุ่มไปนะครับ
1: ก็โอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของคู่ตีสามเปิดไลน์อัพให้ดูกันหน่อยสิเราจะได้ประเมินเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้เหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะ
0: ครับผมก็ไปดูไลน์อัพของเนเธอร์แลนด์ก่อนละกันนะครับโรนัลด์คูมัน 4-3-3 หรือบางแหล่งก็จะมองว่าอาจจะเป็น 4-2-3-1 เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะจัดยังไงนะครับในหมากจริงๆเวลาลงสนามนะครับประตูก็เป็นบาสแฟบูเกนนะครับเป็นมือหนึ่งให้กับทางเนเธอร์แลนด์จริงๆมีข่าวว่าเขาเจ็บอยู่เหมือนกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ว่าสุดท้ายก็ได้เฝ้าเสานะครับแบ็คขวาเดนเซลดุมฟรีสนะครับว่าที่นักเตะทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแบ็คซ้ายมิกกี้ฟานเดลเฟนคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นทางด้านของยานพอฟานเฮเกอร์จับคู่กับเฟอร์จิลฟานไดตรงกลางมีเฟรงกี้เดยองและแอนกาเฟนแบกนะครับด้านบนไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลทางขวาซ้ายโคดิกักโปตรงกลางจีนี่ไรเดอร์สแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนเกียวมาเล่นนะ
1: มีอะไรผิดปกติไหมไลน์อัพ11ตัวจริง

0: จากตามคาดแล้วก็ของจริงเทียบกัน
1: ก็ผมมองว่าค่อนข้างจะตามคาดก่อนหน้านี้ถ้าจะมีสลับนิดๆหน่อยๆก็คือบางแหล่งมองว่าอาจจะเป็นทางดอนเยมาเล่นออกสตาร์ทก่อนบางแหล่งบอกอาจจะเป็นเมมฟิสเดปายออกสตาร์ทก่อน
0: แต่ว่าเมมฟิสด้วยว่าร่างกายไม่สมบูรณ์มาเจ็บเอ็นร้อยหวายมาในช่วงก่อนเข้าเวิร์คครับก็เลยเป็นดอนเดียวมาเล่นแล้วก็จริงๆฟอร์มหลังดอนเดียวมาเล่นดีกว่าเมมฟิสด้วย
1: โอ้โห
0: แต่ถ้าเรื่องสถิติทีมชาติเมมฟิสเขาขังไปเยอะ
1: ครับผม
0: ไม่น่าเชื่อเนาะเรามาอยู่จนถึงจุดที่แบบจากดูเมมฟิสจะไปเป็นดาวรุ่งนู่นนี่นั่น มีช่วงดีมีช่วงแย
1: ่ครับ
0: ใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้ถือสถิติเป็นดาวซันโบทีมชาติตลอดการด้วย
1: ถูกส่วนญี่ปุ่นนะครับของทางฮาจิเมะโมริยาสุประตูเป็นไซออนซูซูกินะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็มีทางด้านของซูโยชิวาตานาเบะนะครับมีทางโชโงะทานิกุจิ
0: แล้วรอสักครู่เดี๋ยวผมไล่ให้คุณไล่ชื่อไปแล้วผมไล่สังกัดต่อ
1: ได้ได้ได้ได้ได้เริ่มจากเซนเตอร์ใหม่แล้วกันนะอาซาซูซูกิก็ปามา
0: ใช่ครับ
1: โอเคก็3เซนเตอร์นะครับตรงกลางมีโชโงะทานิกุจิ
0: ทานิกุจินั้นอยู่กับแซงทุยดองในเบลเยียมก็เป็นตัวเก่าแล้ว
1: ครับผม
0: มี34แล้ว
1: มีทาซูโยชิวาตานาเบะ
0: วาตานาเบะนั้นเล่นอยู่กับเฟยานอส
1: ครับ
0: เป็นตัวมีประสบการณ์พอตัว
1: ฮิโรกิอิโตะ
0: อิโตะจากบาเยิร์นมิวนิกครับผม
1: แล้วก็มี
0: เฉพาะตอนทีมชาติตอนกับ
1: บาเยิร์นเจ็บอย่างเดียววิงแบ็กด้านขวาลิซโดอัน
0: ลิซโดอันก็ถือว่าโอเคตำแหน่งตามธรรมชาติเลยหลังๆแฟรงก์เฟิร์ตเล่นระบบนี้เอาลิซโดอันเล่นวิงแบ็กขวาตลอด
1: ครับผมแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเคโตะนากามูระ
0: เคโตะนากามูระนั้นเล่นอยู่กับแบงในลีกเอิง
1: แล้วก็คู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับก็มีทางไดจิคามาดะกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของไคจูซาโนะ
0: คามาดะจากคริสตัลพาเลทเป็นมนุษย์ที่ทำได้ทุกอย่างสมัยวัยรุ่นเป็นปีกตอนนี้เป็นตัวขยันตรงกลางก็คู่กับทางไคจูซาโนะนั้นเป็นมิดฟิลด์จากไมซ
1: ์ครับผมด้านบนมีทาเคฟุสะคูโบะ
0: คูโบะจากโซเซดัต
1: แล้วก็มีไดเซนไมดะ
0: หลวงพี่จากเซลติก
1: เอาจริงๆไดเซนไมดะนี่ถือว่าก็ถ้าดูจากไลน์อัพจริงๆ หลายคนคาดว่าจะเป็นจุนยะอิโตะนะที่จะได้ลง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็หน้าเป้าเป็นทางไอเซะอุเอดะ
0: โอ้โหตัวนี้น่าจับตาดู
1: กองหน้าจอมถล่มประตูจากเฟย์นอต
0: แล้วทั้งชีวิตเพิ่งจะถล่มฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเป็นดาวซันโบลิกดัสนะครับจากเฟย์นอต
1: แต่แรงจริงเป็นลีกเดอร์นะ
0: ฮะ
1: เป็นลีกเดอร์แรง
0: ขออภัย
1: โอเคครับผมอ่ะดูจากไลน์อัพญี่ปุ่นเองก็อาจจะผิดคาดกับแค่ตำแหน่งเดียวคือไดเซนไมดะ
0: ครับผม
1: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่าจะเป็นจุนยะอิโตะที่จะได้ออกสตาร์ทพิชิตคู่นี
0: ้คือมันก็ก้ำกึ่งนะ
1: ครับผม
0: ทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ครบอ่ะจริงๆก็สตาร์เบอร์ใหญ่3ตัวก็มีมินามิโนะที่เรารู้กันมาหลายเดือนแล้วว่าหมดสิทธิ์แน่นอน
1: ปีที่แล้ว
0: เอ็นไขว้หน้าขาดหลายเดือนละแต่ไม่แน่คุ้นๆเหมือนยังอยู่กับเดนสตาร
1: ์มา
0: ด้วยใช่ไหม
1: มาด้วย
0: มีเรื่องของโอ้โหตัวทีเด็ดอันดับต้นๆในพื้นเกมรุกทาคุมิมิโนะมินะเอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ดิ
1: คาโอรุ
0: คาโอรุ
1: โอ้โหต่อมา
0: ผสมสองชื่อรวมกันเลยเลยรวนเลย
1: ฟิวชั่นเลย
0: นึกไม่ออกเลย
1: มาเป็นดาวกันบอลเลย
0: คาโอรุมิโตมะ
1: เออ
0: ปีกจากไบรตันก็โชคร้ายไปเจ็บนัดท้ายๆของซีซั่นนี่แหละ
1: ครับผม
0: มาไม่ไหวแล้วก็ตัวกัปตันทีมบูชิโดอย่างวัตโรเอนโดก็พยายามซ่อมเท้าซ่อมคือเรียกว่าใส่เหล็กใส่อะไรแล้วไม่ไหวครับ
1: โอ้แล้ว
0: สุดท้ายก็ต้องมาเรียกว่าแจ้งถอนก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์3วัน
1: แล้วก็กลายเป็นรีไทร์จากทีมชาติไปด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: โคตรเศร้า
1: ทางวัตโรเอนโด
0: ก็สรุปแล้วเนี่ยหลังจากญี่ปุ่นส่งชื่อให้ฟีฟ่าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อหนึ่งตำแหน่งก็คือวัตโรเอนโดเนี่ย
1: ครับผม
0: โดยที่ใส่ชื่อชูโตะมาชิโนะมาชิโนะลงสนามมาแทนลงมาติดอยู่ในทีมชุดนี้แทนเป็นมิดฟิลด์จากมุนเช่นกลัดบักเป็นกองหน้าจากกลัดบัก
1: ครับผมอ่ะพี่ชิดมองว่าเกมคู่นี้ถ้าต้องเลือกคู่ชนะหรือผลจะออกมาเป็นแบบไหน
0: ยากมากเลยคิดหลายตลบใครหนึ่งถ้าเราดูเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวมันก็ด้วยคลาสของตัวผู้เล่นมันก็ดูโปรไฟล์จะใหญ่กว่าค่อนข้างใหญ่กว่า

0: ต่เวลาแบบนึกถึงเนเธอร์แลนด์เล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้หรูหรามาเข้าอะไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าจะข่มญี่ปุ่นได้อย่างญี่ปุ่นเองโอเคขาดตัวโปรไฟล์ใหญ่ๆไปบ้างก็จริงแต่ว่าญี่ปุ่นจุดแข็งก็คือระบบนำหน้าเพราะนั้นเวลาขาดตัวนู้นตัวนี้เนี่ยผลกระทบจะค่อนข้างน้อยผมก็เลยคิดว่าญี่ปุ่นรับมือได
1: ้
0: จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อย
2: ครับผมคิดเหมือนกัน
0: แต่เริ่มหวั่นไหวเพราะว่าหลังจากเป็นกองเชียร์กูดาเซาไปเมื่อคืนนี้หวั่นไหวนิดหน่อย
2: เฮ้ยเราต้องหนักแน่น
0: ครับ
2: หนักแน่น
0: คิดเหมือนกันเหรอ
2: คิดเหมือนพี่ผมมองว่าญี่ปุ่นช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็ดีโดยรวมแพ้ยากอยู่แล้วด้วยนะครับผมมองว่าเนเธอร์แลนด์เอาว่ากันตามตรงผมก็มองว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมผมก็ยังมองว่าเนเธอร์แลนด์ถ้านับว่าเฉพาะว่าเป็นชาติใหญ่ๆนะผมก็ยังมองว่าไม่ดูจากขุมกำลังยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วผมมองว่าด้วยญี่ปุ่นเองโอ้โหอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้คุณยังปราบอังกฤษมาได้เลยผมเลยมองว่าฟอร์มช่วงหลังของญี่ปุ่นที
0: ่บราซิลตบเยอรมันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
2: ผมเลยมองว่าอังกฤษไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อยคุณภาพตัวผู้เล่นผมถือว่าแต่ละคน
0: ญ
2: ี
0: ่ปุ่นไม่ต้องกลัวเนเธอร์แลนด์
2: ใช่ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อย
0: ไม่ต้องกลัวอังกฤษไม่ต้องกล
2: ัวคือหมายผมก็เลยพูดว่าถ้าคุณปราบอังกฤษมาได้ต่อให้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะแต่คุณไปปราบที่เวมบลีย
0: ์
2: คุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์สักเท่าไหร่ผมมองว่าคู่นี้ต่อให้คุณจะขาดสตาร์ของทีมอย่างทาคุมิมินามิโนะอย่างทางคาโอลุมิโตมะเนี่ยพี่ทำผมต้องคอยระวังเลยเนี่ยวาตารุเอนโดเนี่ยผมก็ยังมองว่าศักยภาพของญี่ปุ่นมีดีพอในการที่อย่างน้อยๆแบ่งแต้มได
0: ้
2: มองมุมชนะก็ยังมองได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าแบ่งเปอร์เซ็นต
0: ์
2: 100% นะ
0: เ
2: สมอ50
0: ฮะ
2: เนเธอร์แลนด์ชนะ30ญี่ปุ่นชนะ20
0: ว่าแต่คอมคุณน่ะมันมาอัปเดตวินโดว์อะไรตอนนี
2: ้นั่นสิ ผมนี่แบบโอ้โหอยู่ดี
0: โอเค
2: อยู่ดีนับถอยหลังตัวเอง
0: อ่ะชวนถามหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจุ่นจะได้เปิด SMS ได
2: ้
0: จะบอกว่า SMS ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมที
2: ่
0: หมายเลข4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเทศกาลพิเศษก็เปิดไลฟ์ด้วยทางแฟนเพจของ FM 99รวมไปถึงที่ YouTube Channel ก็ลองเซิร์ชง่ายๆครับคุณจะหาเพจหรือว่าหา YouTube เนี่ยก็เซิร์ช FM 99 Active Radio เดี๋ยวก็เจอเข
2: ้
0: ามาคอมเมนต์เข้ามาอะไรได
2: ้
0: เดี๋ยวจันพระจันจุนดูแลให้ทั้งหมด
2: ได้ส่งเข้ามาพูดคุยได
0: ้ครับผม
2: นะครับคุณมงคลดีใจดีบอกว่าญี่ปุ่นจะไหวไหมผมว่าไหวนะพี่ชิดก็มองเหมือนกัน
0: มองว่าไหวแต่ก็ยอมรับว่าความไม่แน่ไม่นอนของคู่นี้มันเป็นไปได้สูงเพราะเป็นบอลเกรดไม่หนีกันมันเท่าๆกัน
2: คุณทัชกรบอกทำไมไม่70เรานี
0: ่ไม่อันนี้เขาย้อนลอยตอนคว้าแชมป์โลก2014
2: อ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะ
0: กดบราซิลเป็น70เอาแค่นี้พอ
2: โอเคคุณเจริญเอาใจช่วยญี่ปุ่นครับ
0: ครับผม
2: คุณฮักเขาบอกว่าถึงผมจะชอบดูหนังญี่ปุ่นแบบไม่มีเสียงแต่ผมว่าวันนี้อัศวินสีส้
0: ม
2: น่าจะยิงยับ 3-1 มีห่างถึง2ประตูโ
0: อ้เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วคือมันก็ด้วยวิธีทำฟุตบอลอะไรของเขามันเป็นต้นแบบที่แบบเราอยากให้บ้านเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเชียร์ญี่ปุ่นรวมไปถึงเป็นเอเชียด้วยกันเองด้วยก็น่าเอาใจช่วยแต่ว่าเนี่ยเวลาที่เส้นมาแข็งๆเนี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าโชคไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ในการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มผมถือว่าอยู่ในสายที่แข็งไปนิดนึง
2: ใช่
0: เพราะว่าที่เหลืออีก2ทีมเนี่ยมันเป็นสวีเดนกับตุรกีไม่เหมือนในพวกสายเจ้าภาพนะเจ้าภาพชอบแบบได้สายนิ่งตลอดเลยนะ
2: คุณอิดลุนดอนบอกว่ากรีดยางอยู่หาดใหญ่ครับฟังดีเจเป็นเพื่อนครับ
0: ดีมากครับใครอยู่ต่างจังหวัดช่วยส่งมาให้หน่อยนะว่ามาจากไหนกันบ้างเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคลื่น FM 99ของเราก็ปล่อยสัญญาณเพราะว่าจะได้ฟังกันเกือบทั่วประเทศด้วยเพราะว่าจะออกไปที่วิทยุเครือข่าย
2: ครับ
0: ถ้าใครฟังยังฟังผ่านวิทยุเวอร์ชันคลาสสิกอยู่นะคุณก็สามารถฟังได้สะดวกขับรถขับลาอยู่ต่างจังหวัดตอนดึกๆใครต้องทำงานตอนดึกเนี่ยก็สามารถรับฟังได้เพราะว่าจะเป็นเครือข่ายถ้าเป็นอยู่ในข่ายของอสมทหรือว่าเอ็มคอร์ดเนี่ยคุณฟังได้หมดยาวทั้งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
2: ครับผม
0: เพราะงั้นก็เดี๋ยวให้จุนทักทายสวัสดีสี่ภาคสวัสดีชาวเหนือครับ
2: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีชาวปากใต
2: ้ยากแล้วตายนี่ต้องยังไงนะ

0: ได้คุณเป็นคุณเป็นคนดูสื่อเยอะเอาผมข้ามไปทางฝั่งอีสานก่อนก็ได้ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือทักทายทบทวนภูมิภาคเพราะว่าขึ้นจากอสมทของเราแบบ
1: โอ้โหแล้วเราก็ปรับไม่เตรียมตัวแล้วพอเจอกดดันแบบนี้นี่ลืมเลย
0: หัวไวหน่อย
1: เอาพิชิตก่อนได้ไหม
0: ไม่ผมเป็นหัวหน้าคณะไงคุณมาย้อนผมได้ไง
1: ตัวปู
0: โ
1: อ้ไม่นัดกันก่อนเลยผมไม่ได้มาทรงพี่หม่ำป่าเทพนะที่แบบไม่ต้องนัดกันก่อน
0: ย้อนไปสวัสดีชาวเหนือ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีชาวปากใต
1: ้สวัสดีครับชาวใต
0: ้โอ้ไม่หนุกเลย
1: มันต้องยังไงอ่ะ
0: ทางตะวันออกก่อนก็ได้อ้อมไปทางตะวันออก
1: โอ้โหนี่ขนาดยอมไปสองทียังจะเที่ยวอันนี้ไม่ได้อีก
0: เราให้ครบสี่ทิศกราบให้ครบสี่ทิศเหมือนนักมวยอ่ะขึ้นไปที่กราบให้ครบกราบสวัสดี
1: กราบสวัสดีชาวตะวันเมื่อกี้พี่ให้ออกตกกัน
0: สายตะวันออกตะวันออก
1: เพื่อนๆแฟนรายการชาวสายตะวันออกด้วยภาคตะวันออก
0: ไม่มีสำเนียงถิ่นอะไรนี่คำถิ่น
1: ผมนึกไม่ออก
0: จันทบุรีค่ะระยองอะไร
1: อ๋อโอเค
0: เออ
1: พี่บอกเป็นจังหวัดอย่างนี้สิเราไปปูสักโอ้โห
0: เราก็ต้องมีไหวพริบหน่อยดิ
1: สวัสดีฮิ ดีว่าเพิ่งไประยองเลยนึกได
0: ้ทางทิศตะวันตกอย่างสุพรรณอะไรเงี้ยกาญจนบุรีเงี้ย
1: ผมบอกเลยนะตลกเรื่องของสำเนียงเนี่ยผมไม่ได้จริงยอมรับ
0: ที่แอ๊กก็เกิดกรุงเทพแล้วเงี้ย
1: โอ้ยสมุทรปราการเกิดสมุทรปราการ
0: เกิดปริมณฑลก็เงี้ย
1: คุณบินบอกว่ากระบี่ครับเอานี่นะจบฟัง
0: นี่ไงสวัสดีเขาหน่อย
1: สวัสดี
0: ทักทายสำเนียงกระบี่เลย
1: สวัสดีจงเชิงจงเชิง
0: โอเคได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได
1: ้กระบี่อ๋อคุณประชาบอกเชียร์กากโปครับอ่ะนี่แฟนเนเธอร์แลนด
0: ์ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วย
1: แล้วก็คุณบินบอกว่าญี่ปุ่นมาตั้งแต่เกิดคุณ PCR โพสีบอกว่าสวัสดีครับพี่มาโอ้โหพี่ชุดพี่จุนพี่จุนโอ้นี่เป็นไงสำเนียง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบแบบเขาชอบพิมพ์เสียงด้วย
1: เขาต้องตอนนี้เขามีตัวเลขอะไรที่มันคล้ายๆ55อะไรสักอย่างปะ
0: โอ้วัยรุ่น
1: อะไร
0: เจนซ
1: ีอ่ะ
0: 6767
1: อะไรสักอย่าง
0: อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลข5เขาก็เป็นที่เข้าใจกัน
1: ครับผม
0: มันคุณง่าย
1: วีรศักดิ์บอกว่ากรีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับตั้งแต่แข่งมาไม่ได้ดูฟังแต่99
0: นี่ไงชาวปากใต้เยอะเลย
1: เดี๋ยวผมไปเรียนมาก่อนคุณธงขจรมากสัมพันธ์บอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะทิมเบอร์ไม่ได้ลงฮ่าฮ่าโอ้น่าเสียดายนะทิมเบอร์สุดท้ายก็ต้องถอนออกไปคุณประสิทธิ์ชนะรบบอกว่าสวัสดีตัดยางอยู่บ้านทุ่งสงไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีโอเคเอ้ยนี่แฟนชาวใต้นี่ฟังเราเยอะนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่ากรีดยางอยู
0: ่เยี่ยมเลยครับมีคอมไม่ใช้แต่ว่าต้องผ่านพาสเวิร์ดซึ่งไม่มีพาสเวิร์ดอะไรกันครับนี
1: ่แต่ละยางแต่ละวันเอ๊ะทำไมคู่เมื่อกี้เขาไม่มีปัญหาเลยมีแต่คู่เราอะ
0: ก็มันดันมารีสตาร์ท
1: อ๋อ
0: เอาได้ใช่ไหมจิ้มเข้าไปตรง
1: ๆโอเคได้อยู่คุณหัวจอยบอกว่าในแอปฟังไม่ได้ครับ
0: ในแอปเนี่ยอันดับแรกถามว่าคุณใช้แอปไหนเป็นแอปรวมวิทยุทั่วโลกทั่วประเทศอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรานะครับเพราะคุณจะฟังคลื่น FM 99ให้ถูกต้องแล้วก็รับสัญญาณที่ชัวร์ที่สุดก็คือมาที่ยานแม่เลยเดี๋ยวนี้เขาให้โหลดแอปพลิเคชันใหม่แล้วจะรวมทุกคลื่นของอสมทคุณเข้าไปฟังได้ในนั้นรวมไปถึง FM 99 ที่เรโดด้วยใช้แอปที่ชื่อว่านี้ครับ MCOT Connect MCOT MCOT สะกดคำนี้เข้าไปเดี๋ยวก็เจอใน App Store Google Play อะไรพวกนี
1: ้ส่วนใน YouTube นะครับก็เข้ามาทักทายคุณปลั๊กสวัสดีสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับก็เข้ามาทักทายเช่นกันคุณณัฐพงษ์บอกว่าสวัสดีครับพี่จูนพี่ชีทคุณพีชี่เหรอบอกว่าเฉินเฮาหนานคืนนี้ไม่ดูแลเขตธงหลอวานหนีมาภาคบอลโอ้นี่มันแฟน
0: คุณพงอิโต้ไปตรงไหนวะ
1: อยู่ด้านหลัง
0: แล้วขับนั่งรถตู้ไปด้วยใช่ไหมพร้อมตี
1: ไก่ป่ารออยู่ล่าง
0: โอ้แต่ไก่ป่าแต่เฉินเฮาหนานอย่าไปเฮาหนานโอ้โหตลาดห้วยขวาง
1: เลยตกใจเลย
0: โอ้โหดีสมัยนี้ไม่ค่อยได้ไป
1: ก็มีอะไรก็ใจเย็นๆนะ
0: วูบเดียวเท่านั้นเอง

0: เฮียฟลุ๊กแฟมิลี่ออกจากทรู
1: เฮียพี่โก้
0: เฮียพี่โก้
1: ไปแล้วแจ้งเมื่อคืนนี้เอง
0: นั่งหน้าจออยู่นี่เลยวันนี
1: ้ก็เปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวอยู่ในสตูดิโอของโมโนแม็กซ์ทำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก่อนเลยแล้วที่เหลือก็จะพรีเมียร์ลีกอะไรก็ว่าไปในซีซั่นหน้านะครับ
0: รู้สึกว่าภาคเกมแรกนี่จะเป็นคู่ไอวอรี่โคสต์
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ๆๆเห็นแกพูดอยู
1: ่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องลุ้นสภาพอากาศครับ
0: ใช่ๆๆ
1: เพราะว่าคู่ไอวอรี่โคสต์เตะเนี่ยเขาเตะกันที่สนามซึ่งมันไม่มีปิดหลังคาไม่ได้ครับแล้วก็ดูว่าสภาพอากาศนั้นเสี่ยงที่จะเจอกับเรื่องฟ้าฝน
0: ครับ
1: ขอให้ฝนแบบไม่ได้ตกหนักจนมากเกินไปบางทีถ้าประจุไฟฟ้ามันไม่เซฟสำหรับเรื่องเสียงฟ้าผ่าเนี่ยคุณก็ต้องเบรก
0: ก็ยาวไป
1: ซึ่งสายเอวิโคสเตะกับเอกวาดอร์ไอ้กิโมนะผมจำเวลา
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูเวลา
1: เนเวลาไปหมดแล้วเพราะเวลามันไม่เท่ากันในแต่ละ
0: น่าจะ6โมงเช้าใช่6โมงเช้า
1: 6โมงเช้านะครับ
0: ผม
1: ซึ่งสายนี้ก็เป็นสายเดียวกับเยอรมนีที่เพิ่งถล่มกูโดเซาไป
0: ใช่จ้ะก็วันนี้ก็อาจจะนอนได้เร็วหน่อยสำหรับสายที่
1: ส่วนคู่เราถือว่าปลอดภัยกับสภาพอากาศไม่ต้องลุ้นอะไรมากปิดหลังคาได
0: ้โอเคก็วันนี้ที่ AT&T นี่เป็นสนามของ Dallas Cowboy นะครับ
1: เก่งไหมหลัง
0: ๆโอเคถือว่าโอเค Dallas Cowboy ถือว่าโอเค
1: ก็เป็นทีมที่เหมือนว่าแฟน
0: เริ่มจะ
1: บ
0: ้
1: านเ
0: รา
1: เยอะด้วยใช่ไหมCowboy เยอะป่ะ
0: โอ้เยอะเยอะ
1: เยอะใช่ไหมเยอะต้นๆเลยไหม
0: ผมว่าถ้ายุค90มาจากแฟนดัลลัสคาร์บอยเยอะนักภาคส่วนใหญ่บ้านเรา
1: เป็นแฟนคาร์บอยเยอะ
0: ใช่พี่ต้น
1: ขี่ม้ามาทำงาน
0: ที่จะมาใส่หมวกก็พอแล้วไม่ต้องเต็มขนาดนั้น เออนะครับแล้วก็9โมงก็เป็นอีกคู่หนึ่งของสายนี
1: ้ครับ
0: สวีเดนกับตูนิเซียก็ติดตามได้แต่ว่าคู่สวีเดนตูนิเซียนี่ไปเตะที่เม็กซิโกนะ
1: 9โมง
0: ครับผม
1: โชคดีครับสำหรับคนตื่นเช้าเราผัดกันดูใครก็ใช้ชีวิตช่วงเช้าคุณก็ผมก็ฝากพวกคุณดูช่วงเช้าไปด้วยผมก็เน้นดูคู่ดึกกันอย่างเดียว
0: โอ้โหนี่น่าจะเป็นหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เชื่อว่าตัวผมเองคงจะพลาดการดูถ่ายทอดสดเยอะที่สุด
1: ถูกตั้งแต่ตั้งใจดูบอลมา
0: ใช่
1: ทัวร์นาเมนต์นี่แหละเป็นโดยครับที่ผมจะดูแบบโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเกมน่ะน้อยสุด
0: ใช่มิสเตอร์พิษณุบอกว่าสวัสดีครับอเบลัวมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการฟูลแลมไหมครับเห็นว่าอยู่ในช่วงเจรจาขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะ
1: เรียกว่าจบแทบทุกอย่างแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับแล้วก็ไม่มีเต็ง2เต็ง3มาแล้วจะเป็นอเบลัวนี่แหละรอยืนยันอย่างเป็นทางการแค่นั้นเอง
0: โอ้ลอนดอนช่วงนี้นี่ข่าวใหญ่อยู่งั้นนะถูกไห
1: ม
0: ที
1: ่
0: เกี่ยวข้องกับรามาลิดผมว่ามาคูกุลัยยาเยวิโกจะไปแล้วมาลิดเฉยเลยโอ้โหผมตอนแรก
1: เพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเรื่องโอกาสได้ทีมของมาร์คอูเรียเนี่ยอาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าไอ้จุดมุ่งหมายจะไปไหนเนี่ยคือถ้ามันเป็นบาร์ซ่าเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
0: เพราะว่าเป็นทีมเก่า
1: เออ
0: และมาร์ติจริงๆก่อนเนี่ยผมแทบไม่เจอข่าวกับกูเรียนะผมจะเห็นมาร์ติจะมีข่าววนเวียนอย่างพวกยอสโกกวาดิโอบ้างมีข่าวกับลูเบนดิอาสบ้างนะในเกมรับเออถ้าไม่รวมพวกโกนาเต้ไม่รวมทางเดนเซลดุมฟรีสเนี่ย
1: โอ
0: ้นี่เท่ากับว่าคุณจะได้แบ็คขวาเซนเตอร์แบ็คซ้ายด้วยนะ
1: ดุมากครับ ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเอฟเฟคหลายๆอย่างรวมกันอันดับแรกคือมาดริดเขาแบบเสียหน้ามากไม่ได้แชมป์มา2ปี
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นวาระเลือกประธานรอบใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเปเรสก็ต้องการแก้มือแล้วก็รวมไปถึงปรับนู่นนี่นั่นเอาเลือกโค้ชที่แบบอยู่ร่วมกับนักคุมนักเตะอยู่อะไรเงี้ยเป็นมูรินโญ่เข้ามาแล้วก็ยังไงก็ตกใจอ่ะมาร์คูเรียคือตกลงกันเสร็จสับหมดแล้วก็เอาเป็นว่าทุกฝ่ายด้วยเชลซีก็โอเคยอมรับได้กูเรียอยากไปมาดริดอยากได
0: ้
1: เรื่องเงินเรื่องสัญญาอะไรต่างๆคุยจบแล้วเอาเป็นว่ายืนยันกูเรียกำลังจะย้ายเป็นอาการเมื่อไหร่ตรงนี้
0: จะตามไปไหมในความคิดพี
1: ่ก็ท่านประธานเนี่ยยังมันมีคำหนึ่งที่ค้ำคอท่านประธานไอ้เรื่องนักเตะค่าตัว150 ล้านยูโรมันจะจบที่ใครกันแน่
0: เพราะโอลิเซ่
1: ตอนแรกเป้าแรกเป็นโอลิเซ
0: ่เออแต่โอลิเซ่พวกท่านประธานของบาเยิร์นบอกไม่ขาย
1: เออแล้วก็อีกชื่อนึงใครจะจำไม่ได้ละอีกชื่อนึงเป็นชื่อที่2ที่โผล่ตามมา
0: แต่ก่อน
1: ผมลืมนึกจู่ๆก็ตื้อด้วยความเพิ่งตื่น
0: มาร์ติดคูเลนอัลวาเรสก็มีข่าวไง
1: ใช่คูเลนอัลวาเรส
0: เ
1: ป็นชื่อที่2ต่อจากโอลิเซ่ซึ่งก็2รายเนี้ย
0: คงไม่ปล่อยแน่
1: มาก
0: ทุกส่ง

0: แอดนี่ไม่ปล่อย
1: เพราะแอดเลติโก้พร้อมทำสงครามทุกที
0: ถูกใช่
1: เพื่อฮูเลียน
0: อ๋อสงครามราคา
1: โอ้โห
0: สงครามออนไลน์
1: สงครามโซเชียลมีเดียด่าซะบาซ่าเขินเลยบาซ่าตอนนี้ไม่รู้จะทะเลาะกับหันไปทะเลาะกับมาดริดต่อดีกว่า
0: โอ้สุดยอดจริงแอด
1: เบ
0: ีย
1: น
0: ของ
1: เบียนประเด็นเลยไปฟ้องไปเลสดีกว่า
0: เออนี่บอกว่าคุณเชฟนี่บอกว่าแอบฟังไม่ได้ครับพี่เหรอจะเป็นท่านนึงนะ
1: ค
0: ุณอนันตพงศ์บอกว่าผมว่าน่าจะสนุกครับแต่ดัชมีลุ้นเฉือนครับก็เป็นไปได้นะครับคุณมารตาบอกว่าไมช็อตหรือว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมครับวันนี้ไม่แน่ใจนะมันดังจี๊ดจี๊ดเนี่ยหรอญี่ปุ่นจะชนะ2ประตูต่อ1ครับคุณนัทพงศ์บอกมาคุณจำพลบอกว่าเห็นคุณจุ่นผมฟูครับวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: ครับผมปลวกแดงชัดเจนน่าหมายถึงว่าฟังอยู่ที่
1: ปลวกแดงคือระยอง
0: ใช่จ้ะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าผมก็ต่างจังหวัดครับนนทบุรีปากเกร็ดโอ้โห
1: โอเค
0: มีสำเนียงอะไรเป็นพิเศษไหมคนนนทบุรีมีศัพท์อะไรพิเศษที่แตกต่างจากกรุงเทพไห
1: มชาวนนทบุรีก็กลืนๆกันไปหมดแล้ว
0: เนาะ
1: หาความแตกต่างไม่ได
0: ้
1: อยู่ที่ว่าบางคนบ้านก็อยู่คนละฝั่งถนนก็ติดกับกรุงเทพ อยู่ที่ขอบฟุตบาทแค่นั้นเอง
0: บอกว่าทองแดงได้ไหมหมายถึงว่าสำเนียงทองแดงเนี่ยไม่ได้จริง
1: โอ้โหจุน
0: ยอมเดี๋ยวไปฝึกก่อน
1: เสียหมดเลย
0: คุณวัชระพงศ์บอกสวัสดีครับพี่จุนสวัสดีนะครับคุณนัชนะครับบอกว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยโอ้โหมาขับวินมอเตอร์ไซค
1: ์ครับผม
0: ครับผม
1: ครับ
0: มาเป็นเพลงเลยฟังจากสปป.ลาวครับคุณวุฒิเลอร์
1: ฮะ
0: นะครับ
1: ที่ลาวได้ดูฟรียินดีด้วย
0: คุณมนุษย์ลุง
1: มน
0: ุ
1: ษย
0: ์ลุงเลยแอป99 FM ฟังไม่ได
1: ้อันเก่าลบทิ้งไปเลยถ้ามันเป็นแอปของ99ครับให้ใช้เป็นแบบอันนี้รวมหน่วยเลยเป็นฐานใหญ่ของอสมทของบริษัทเลย MCOT ครับ MCOTMCOT Connect ลองเซิร์ชเข้าไปแล้วโหลดใหม่เลยครับ
0: ครับ
1: อันเก่าลบทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วไม่มีการพัฒนาอัปเดตอะไรมันพังเขาก็ไม่ซ่อมแล้วอพยพมาที่แอปใหม่ครับ MCOT Connect
0: คุณวิลาศแซงโง่บอกว่าส้ม20น่าจะหมายถึงเนเธอร์แลนด์ชนะนะ
1: ใช่
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่า Gen C Alpha Hit 67ครับแล้วก็แบงหงายมือ2ข้างแถมขยับอีกครับผมช่วงหลังตามไม่ทันจริงนะเทรนด์ฮิตของ Gen C Gen Alpha เน
1: ี่
0: ย
1: มันก็เป็นช่วงเวลาเหมือนในช่วงรุ่นเรามันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนตามไม่ทันเหมือนกัน
0: ครับผมโอ้อันนี้น่าจะคุณคิวเปียงกายบอกสวัสดีชงเชงชงเชงลั่นเลยครับจันจุนโอ้ขอบคุณมากที่ชอบครับให้ได้ยิ้มๆก็พอมีกำลังใจหน่อย
1: ครับ
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะที่ทักทายกันเข้ามาอันนี้มีคุณปอนบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีมินามิโนะไม่มีคาโอรุมิโตมะไม่มีเอนโดส่งผลต่อทีมมากแค่ไหนครับ
1: ผมว่า impact ใหญ่ๆเนี่ยเขารู้ไม่ตรงไ
0: หม
1: เพราะมันเป็นคนที่คือสร้างจังหวะพิเศษได
0: ้
1: คือเล่นลูกยากได้คือเป็นตัวที่แตกต่างกว่าตัวเกมรุกที่ญี่ปุ่นมีคือถ้าไม่มีมิโตมะอยู่ในทีมมันไม่มีผู้เล่นที่แบบทำอะไรแบบนี้ได้อยู่ในทีม
0: คือใช้คำว่าจังหวะสำคัญสำคัญจังหวะที่มันพลิกแพงเปลี่ยนเกมได้เนาะผมว่าการมีมิโตมะอยู่ยังสำคัญ
1: ลูกที่คาดไม่ถึงเป็นตัวอื่นหลุดเข้าไปไม่ได้แต่มิโตมะแบบมีลุ้นทำได้อะไรแบบนี
0: ้หรือคนอื่นทำได้แต่ว่าจังหวะจบสกอร์ความมหัศจรรย์ที่เขาจะเสกให้ทีมได้เนาะมันไม่มันคลาสมันยังไม่ถึงมิโตมะนะครับคุณพงศกรบอกว่าพี่จูนเมื่อคืนที่นิวยอร์กซิตี้เละมากหลังจากนิกชนะออกไปเดินถ่ายรูปมาเป็นก็อตแฮมซิตี้ในแบทแมนไปละโอ้เห็นมีความวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะ คุณพงศกรนี่ก็อยู่นิวยอร์กนะก็ยินดีด้วยนะครับคว้าแชมป์ NBA ไฟนอลไปไม่ได้ฟัง FM 99นานมากตั้งแต่ World Cup 2018ยุคสมัยเปลี่ยนพอมีช่อง YouTube สะดวกมากคลาชพี่ชิคพี่จุนเสียงก็หล่อเหมือนเดิมจากคุณ DD S699
1: ขอบคุณครับผม
0: คุณตีตี้คุณมองผิดคนหรือเปล่าบอกพี่จุนยังไปดีๆอยู่ไหมครับเมื่อก่อนเห็นไปบ่อยมองผิดคนแล้วไม่ใช่นะฮะ
1: ดีตรงแถวพัฒนาการป่ะ
0: ใช่ๆแต่จริงมันไม่พลาดมันจะเลยลงมาศรีนครินทร์พี
1: ่เส้นศรีนครินทร์
0: เส้นศรีนครินทร์ใช่
1: คุ้นๆเหมือน
0: ถนนหลักเลย

0: เออถ้าโอ้โห
1: คือเคยไปปะ
0: เคยผ่านครับเพราะผมต้องผ่านอยู่แล้วมันตรงข้ามกับ
1: ผมว่าผมเคยไป
0: เฮ้ยจริงเหรอดีๆเนี่ยนะ
1: ใช่ปะ
0: นี่พี่จะถึงบ้านผมอยู่แล้วนะพี่ไปดี
1: ๆเฮ้ยเส้นศรีนครินทร์
0: ใช่
1: จะถึง
0: เลยเอางี้สมมติพี่นึกภาพนะพี่ลงมาเส้นศรีนครินทร์ปุ๊บใช่ไหมพี่จะเจอฟอร์เรน
1: อ๋อผมน่าจะเป็นฟอร์เรนมากกว
0: ่าดีๆเนี่ยมันจะลงไป

0: แต่ว่ากูเป็นอย่างนั้นอ่ะ
1: อ้าว
0: เขาชอบแบบนี้
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับผมเราชื่นชอบชีวิตราตรีครับผมราตรี2012ดิวกูกูเลย่าคิดเห็นอย่างไรบ้างครับผมไม่รู้ว่าแฟนเชลซีจะเสียได้ไหมนะ
0: เสียได้ไหม
1: คุณได้ระดับ
0: โต้เฮ้ย
1: 50ล้านปอนด
0: ์โถปั้นฮาโต้แทน
1: เออคุณก็ได้ในราคาราคาโอเค
0: คุณก็เอาเงินไปซื้อเคอร์เคสต่อดิ
1: ดีมากเดี๋ยวก็ได้ทำไมไปเสนอให้เขาล่ะเออทำงานกับอีลาวล่าจะดีก็ได
0: ้ครับผม
1: เออนะครับโอเคน่าจะคุณติตี้บอกเคยไปผมเห็นฮ่าฮ่าฮ่าจำบิดคนเราอ่ะพี่ปาล์มอาจารย์วาวยังอยู่99ไหมครับ
0: ไม่อยู่แล้วทั้งคู่เลยครับผม
1: แล้วก็
0: การเวลาพลาดไปได้ทุกอย่าง
1: บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาเนเธอร์แลนด์ที่จะพาเนเธอร์แลนด์เข้ารอบในความคิดพี
0: ่สุดท้ายเนี่ยคือยังไงผมก็ให้น้ำหนักไปที่เกมรุกสำคัญกว่าเกมรับผมว่าเกมรับมันก็จะมีมาตรฐานกันระดับนึงแล้วฟุตบอลด้วยหลายสิ่งหลายอย่างด้วยปรับด้วยรูปแบบทุกวันนี้มันก็ยังไงก็จะลบราค่าฟันไงก็ต้องตัดสินกันด้วยเกมรุกซึ่งเนเธอร์แลนด์ผมไปลุ้นตอนเยอรมันเล่นเพราะว่าฟอร์มกันอยู่ในระดับสูงอาจจะสูงที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ดีเหลือเชื่อกับโรม่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
1: ใช่เรียกว่าในช่วงขึ้นปฏิทินปี2026มาฟอร์มอย่างโหดดอนเยมาเล่นกับทางโรม่า
0: ใช่ผมว่าพึ่งพาดอนเยมาเล่นได้แล้วก็ไปหวังให้โคดิกาโปเนี่ยให้มาตรฐานเหมือนกับที่เขาทำกับทีมชาติมาตลอดเราตัดพาร์ทของลิเวอร์พูลไปซึ่งลิเวอร์พูลก็แน่นอนมันไม่ดีทั้งทีมในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่ากาโปกับทีมชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทีมได้เยอะ
1: เชียร์นี่ไรเดอร์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามกับซิตี้ในช่วงหลังขอที่จะขึ้นมาเหมือนกลับมาเป็นฟอร์มที่เคยอยู่กับเอซิมิลานได้ไหมในความคิดพี่กับทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเล่นร่วมเรามองคุณภาพในแต่ละคนเนี่ยเพราะตำแหน่งทีมในไรเดอร์สเนี่ยจะมี2คนที่ขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังกราฟเฟนแบกกับเฟรนกี้เดยองคลาสบอลระดับเนี่ย มันช่วยกันได้เยอะ
1: ครับผมบิ๊กจูนไปเดอะสเตเดียมยังครับอ๋อมีน้องตระกูลพิบไหวรออยู่ครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมไปดูข่าวให้นิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวแวะมาที่ข่าวกันบ้างครับแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับก็สามารถไปร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะcheer.mcot.net นะครับผมขั้นตอนก็เพียงแค่คุณไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Mcot Superfan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเนี่ยจะมีเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: เ
1: ออทีมโปรด1ทีมในฟุตบอลโลกคราวนี้สำหรับพี่คือ
0: เยอรมันผมปีนี้ผมเชียร์เยอรมันมาเป็นอันดับ1
1: ทำไม
0: ถึงจริงๆก็มี2 3 4ต้องเชียร์หลายทีมไงเผื่อมันตกรอบ
1: อ๋อแต่พี่ก็เป็นคนเชียร์เช็คเกียร์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่ฮะก่อนหน้าน
0: ี้ยังเชียร์อยู่แต่ว่าสมัยได้เชียร์ไม่ค่อยสนุกแล้วมันไม่ค่อยมีความหวัง
1: ครับผม
0: โอ้
1: ก
0: ็เชียร์เยอรมันเชียร์ขึ้นลงๆตอนเด็กเริ่มดูบอลใหม่ๆไม่ชอบเยอรมันเลยมันเก่งแล้วก็เล่นบอลแบบขี้เหนียวอ่ะเล่นบอลไม่เอนเตอร์เทนแล้วดันเก่งด้วย
1: ครับผม
0: ไม่ชอบมันชอบอีกทีตอนแบบเยอรมันเข้าสู่ยุคล้มเหลวต้องมาตั้งกันใหม่ตอนยุคคลินส์มาเนี่ยนึกออกไหมไต่ระดับไปถึงโยกิเลิฟเฮ้ยเล่นบอลสนุกเล
1: ่
0: นเชียร์จนประสบความสำเร็จก็เลยแบบพอได้แชมป์โลกก็ไม่ค่อยเชียร์ละเอาเผลอแป๊บเดียวนึกว่าจะตกเล่นๆตกยาว เลยต้องกลับมาเชียร์อีกรอบเนี่ย
1: ปีนี้ก็

0: ม่ได้เป็นเต็งลำดับต้นๆด้วยนะประมาณสัก 5-6 ประมาณนี้นะเยอรมัน
1: เต็งเขินๆอย่างเงี้ยคือชื่อเก่ามันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าฟอร์มหลังก็ไม่ได้น่าไว้ใจแต่ทำไปทำมาเนี่ย
0: นัดแรกดูน่ากลัวนะ
1: สถิติเวอร์สุดแล้วนะครับตอนนี้ไอในบรรดาทีมที่เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยพบบวกกับเกมนัดเปิดสนามเยอรมัน10เว้ย
0: 10แล้ว
1: รวมอุ่นเครื่องรวมในช่วงควอลิฟายมาก่อนหน้านี้
0: ชนะติดมา
1: 10เกมติด
0: โอเคเราเข้ามาที2เนาะ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับจากปัตตานีครับเมืองร้อยด่านโอ้ไม่เอานะฮะ
1: โอ้ยคำ
0: มันต่อไม่ได้นะ
1: ครับผม
0: โอเคมันเซนซิทีฟนะครับ
1: ผมจะบอกว่าร้อยด่านในหลายจังหวัด
0: บ้านผม
1: ก็เหมือนกัน
0: ในมหากรรมฟุตบอลโลกมีนักเตะคนไหนที่โดนเล่นแรงใส่จนต้องบาดเจ็บแล้วขาหักบ้างไหมครับโอ้โหบาดเจ็บถึงขาหักเลยเหรอ
1: ในเวิร์คครับผมก็จะนึกถึงถ้าถึงกับขาหักยังนึกไม่ออกแต่ก็จะมีแบบอารมณ์แบบตีศอกของไรใช่ป่ะ
0: ตีศอกของเลโอนาร์โด
1: ของเลโอนาร์โด
0: ใส่แทบลามอสของสหรัฐอเมริกาปี94นั้นกะโหลกร้าวหรืออะไรน่าปกติเนี่ยแตก
1: หนักมาก
0: หนักเออถ้าแบบ
1: ผมจะนึกถึงช็อตตีศอก
0: อันนี้หนักจริงมีใครหนักอีกไหมอ่ะถึงหักโอ้โหยังนึกไม่ออกว่าถึงหักต้องใช้เวลาหน่อย
1: เออแล้วมันก็จะไปสมัยก่อนของชูมักเกอร์อะไรพวกนี้เลยใช่ไหมซึ่งเราดูไม่ทัน
0: นะมันไม่ทันละรู้สึกจะมีเปเล่ก็เจ็บแต่ไม่ถึงกับหักนะแต่มันก็เจ็บหนักเหมือนรอบต้นๆนี่แหละเขาเจ็บหนักเออนะครับสักปีนึงอ่ะน่าจะ
1: ที่สวีเดนหรือไง
0: ไอ้ฟินแลนด์ปีที่เดี๋ยวก่อนนะ
1: เราเหอะเราดูไม่ทันผมว่าตัดเอาเข้าสู่ยุค
0: ใหม่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่พูดไปก็เราก็ไม่อยู่ในเหตุการณ
0: ์นี่บอกว่าสวัสดีครับพี่จุนพิชิตคืนนี้พี่เชียร์ทีมไหนครับผมเชียร์ญี่ปุ่นคืนนี้แก้มกุลาซาวครับจากคุณซอโซพงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ไว้ใจ
1: ผมเข้าใจผมเข้าใจมันจะยิงอะไรกันนักหนา
0: เ
1: นี่ยนี่คือบอลโลกขนแบบรอบสุดท้ายนะครับคือขี้หมูขี้หมาผมเชื่อว่าแต่ละทีมที่แบบชื่อเล็กชื่อน้อยเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีของพอตัวเรียบร้อยเล่นไม่เอาอะไรเลย
0: พิชิตคำว่าสวัสดีทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้แล้วสำนวนน้ำเสียงตามภาคเลย
1: ใช่ใช่ก็ผมให้จุ่นทำน้ำเสียง
0: เออทำไม่เป็นจริงยอม
1: เออทำสำเนียงผมเรียกว่าสำเนียงถิ่น
0: ใช่ว่าไม่ใช่ทางตลกเล่นเสียงใช่ครับผมว่าเสียงในห้องส่งมันต้องมีปัญหาเหมือนมีอะไรช็อตสักอย่างหนึ่งเอาหร
1: อเป็นระบบเซ็ตใหม่อ่ะก็อาจจะต้องแก้ไขทีพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
0: สวัสดีครับพี่จุนพี่ชิดสมุทรปราการฝนตกเอาหรอเข้าเวรฝั่งเก้าทุกวันเลยเอ้าตอนผมออกมามันยังไม่ตกนะ
1: มันตกทั่วทุกที่แหละเพราะมันตกเป็นวงกว้างแต่ก็ไม่น่าจะหนักมั้งตอนเนี้ยมันก็ตกแบบพรำๆไปเรื่อยๆลากยาวมาตั้งแต่ค่ำๆอ่ะตั้งแต่เย็นน่ะ
0: ครับ
1: น
0: ี่บอกว่า Mcord Connect ใครที่หล่นแล้วไปฟังเสียงหายสะดุดให้ลบแล้วลงใหม่อีกครับ
1: อ้าวบางท่านอาจจะมีปัญหาแม้กระทั่ง Mcord Connect ถ้าเกิดว่ามันติดขัดอ่ะผู้ฟังหลายท่านแนะนำมาว่าคุณลบแล้วก็ลงใหม
0: ่
1: โหลดใหม่รอบนึงไม่ยากครับยังไงก็รบกวนแก้ไขด้วย
0: ครับผมถ้ามิโตะมะหายเจ็บมีสิทธิ์จะพาญี่ปุ่นมาเล่นเอเชียนคัพที่เจอกับทีมชาติไทยหรือเปล่าครับ
1: โอ้โหไม่แน่นะเพราะเขาถือว่าเขาขาดวาระเวิร์คครับไปแต่คุณคิดดูดิถ้าต้นสังกัดจะอยากปล่อยไห
0: ม
1: แต่ก็อาจจะต้องปล่อยเพราะว่าแฟร์เวลามีแอฟริกาคัพออฟเนชั่นต้นสังกัดก็ต้องปล่อย
0: โอเคเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่หรือว่าเรายาวเลย
1: ก่อน
0: เบรกก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาติดตามเกมฟุตบอลโลกระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางญี่ปุ่นกัน
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผาหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอด

0: ทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงาน

0: ริสเตียโน่โรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโน่โรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีและทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่และอูเวเซเลอร์ที่ทำไว้4สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังครองสถิติการยิงให้ทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเพชฌฆาตที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: เอาละครับกลับมาติดตามนะครับการรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับเกมที่เอทีแอนด์ทีสเตเดียมครับคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับก็ ตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปทวนไลน์อัพตัวผู้เล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งนิวซีแลนด์นะครับประตูเป็นบาร์ฟาบุเกนนะครับนอกนั้นมีฟันเดอร์เฟนทางซ้ายนะครับทางขวาดูฟรีสคู่เซนเตอร์เป็นฟานเฮเกอร์กับทางฟาจิลฟันไดนะครับตรงกลางมีทางเฟรงกี้เดยองนะครับเทียนี่ไรเดอร์สแล้วก็ลันคาเฟนแบกนะครับด้านบนโคดิกักโปทางซ้ายขวาไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนโยมาเล่นนะครับก็ดูจากผังที่ขึ้นมา 4-3-3 นะ 4-1-2-3 หรือว่า 4-3-3 นั่นเองนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ส่วนญี่ปุ่นครับประตูเป็นทางซาโตชิซูกินะครับ3เซนเตอร์มีฮิโรกิอิโตะนะครับมีโชโกทานิกุจิแล้วก็วาตานาเบะ3เซนเตอร์นะครับวิงแบ็คด้านขวาเป็นทาริซุโดอันนะครับซ้ายเป็นเคโตะนากามูระตรงกลางไดจิคามาดะกับทางไคชูซาโนะนะครับ3ตัวบนครับมีหน้าเป้าอย่างเวดะนะครับแล้วก็ตัวสำสุนอย่างไดเซนไมดะทางซ้ายแล้วก็ทาเคฟุสะคุโบะทางขวานะครับ3-4-3 ครับญี่ปุ่นของโมริยาสึผู้ตัดสินหลักในเกมวันนี้นะครับก็คือทางด้านของอิสมาอิลเอลเฟตนะครับเป็นอเมริกันแต่ว่ามีเชื้อสายโมร็อกกันนะครับ
12: ครับ
11: ส่วน VR นี่เป็นโจดิคเคอร์สัน
12: เนเธอร์แลนด์ครับคือเจ้าแห่งการเข้าชิงเจ้าพ่อแห่งความอกหักรองแชมป์3สมัยครับ
11: แต่ปีนี
12: ้ใกล้สุดคือเท่าไหร่16ทีม
11: ใกล้สุด16ทีม
12: ครั้งที่หลายๆครั้งน่าจะไปไกลกว่านั้น
11: คราวที่แล้วก็พลาดจุดโทษกับโครเอเชียไปน่าเสียดาย
12: เป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับจะได้เขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับจากหน้าจอบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดส้มเต็มตัวครับ
13: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหาย
14: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้
13: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิโกกลมสีทอง
12: เต็มๆนะครับมาไปเสียฟ้ายกับอุยดะอ้าวผู้ตัดสินไม่ให้โคตรเฉยเลยบอลยังเป็นการครอบครองของฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับฟอร์จูฟันไดยังค่อยๆเคาะกันอยู่ในแผงแบ็คโฟนะครับจากฟันเดอร์เฟนกลับมาด้านหลังที่แฟร์บุกเกนอีกทีนึง
11: ก็ส่วนผลฟุตบอลที่ขอเข้ามานี่เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะมีขอเซกุนด้าย
12: ังมีนอกใจบอลโลกกันด้วยอ้าวเพราะว่าเซกุนด้าเป็นนัดชิง
11: ก็จบครึ่งเวลาแรกมาลาก้ากับอเมริยัง 0-0 นะครับ
12: ครับก็ยังเหลืออีก1ทีมนะครับที่ลาลิก้าสเปนหาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาก็จะเป็นการโดนเพลย์ออฟกันอยู่ตอนนี้เป็นรอบชิง
11: ก่อนหน้านี้มีลาซิงซานเตเดมีเดปอร์ติโวลาโคลุญญานะที่ขึ้นมา
12: ฟานเดเคอร์ครับไหลออกขวาที่ดูมฟริสก็เคาะช้าครับลองดูว่าญี่ปุ่นจะไล่บอลสูงไหมญี่ปุ่นไม่ไล่ครับขยับทิ้งบอลออกฝั่งซ้ายไปที่โคดิกาโปครับเกาะริมเส้นอยู่จี้เข้าหาลิซิโดนเคาะมาตรงกลางก่อนครับเฟรกี้เดยองยังเล่นใกล้ๆกันอยู่ครับฟันเดอร์เฟนค่อยๆขยับดันขึ้นมายังไม่เร่งเอาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์เคาะขวางไปเรื่อยๆฟานเนเคอร์กลับมาขวาที่ดัมฟรีสเล่นกับซัมเมอร์

0: Mobil. ญี่ปุ่นก็เน้นรักษาตำแหน่งนะครับยืนแนวกันแน่นเป็น3ชั้นครับฟานไดโยออกซ้ายไปบ้างครับให้มาดิเขาได้กักโกครับเพื่อนจากลิเวอร์พูลด้วยกันกักโกปัดเรียกเขากับโทษมาเล่นพักบอลได้ยังพลิกไม่ได้ทิ้งไว้ก่อนแล้วพลิกเข้าขวายิงยัดเลยครับโอ้ไซออนซูซูกิต้องเซฟแรกครับปัดข้ามคานออกไปได
1: ้โอ้โหซูเปอร์เซฟแรกมาตั้งแต่ช่วงมา2นาที39วินาทีครับกักโกทางซ้ายจ่ายยัดมาในกรอบเขตโทษมาเล่นบังกอดโอ้โหแล้วพลิกหนี2คนครับก่อนตวัดยิงด้วยขวาครับแต่ว่าติดเซฟทางด้านของไซออนซูซูกิครับโอ้ซุปเปอร์เซฟสวยเลยครับจังหวะนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมทางซ้ายครับโอ้ทานิคุจิเอาไม่อยู่นะครับเจอจังหวะพลิกหนีของดันเยมาเล่นแล้วได้ซัดเมื่อสักครู่นี
0: ้โอ้เป็นเหลี่ยมที่พลิกเล่นแบบพลิกความคาดหมายนะครับคือเป็นเหลี่ยมปกติเนี่ยเล่นง่ายๆคือคืนเพื่อนดีกว่าครับแกหลอกพลิกแล้วยิงดื้อๆเลยยิงเต็มข้อเลยครับซูซูกิต้องเซฟหนักๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับไรเดอร์เตะมุมเข้ามาเสาแรกโดนมงทิ้งเอาไปได้เคลียร์เด็ดขาดครับจังหวะนี้ของญี่ปุ่น
1: เริ่มต้นได้ดีครับทางฝั่งอัศวินสีส้มของโรนัลด์คูมันดูอีกครั้งครับโอ้โหทานิคุจิเอาไม่อยู่ครับได้ตะวัดยิงด้วยขวาแต่ว่าคือตำแหน่งการยืนของไซออนซูซูกิเนี่ยบอของมาเล่นมาตรงนั้นพอดีนะครับเลยทำให้เจ้าตัวปัดทิ้งออกหลังไปได
0: ้เอาเป็นว่าคือยิงอัดประเต็มข้อตรงนั้นน่ะด้วยตำแหน่งซูซูกิที่ขยับเข้าไปยืนตำแหน่งดีถ้าสมมติว่ายกมือปัดไม่ทันเนี่ยก็บอลชนหน้าอย่างนี้ครับบอลจะเข้าหน้าเต็มๆเลย
1: ก็ฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะลงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับปาม่าจากปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับซอนซูซูกิ
0: ซึ่งแกเซฟจนมือหักในเกมที่แบบดึงแต้มกับไอซีมิลานได้ชิ่งเข้ากรอบไปโทษอีกทีครับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าจะให้ซัมเมอร์วิลเสียจังหวะล้มไปก่อนนะครับบอลลึกออกหลังเลย
1: ผิดจังหวะกันไปหน่อยครับจังหวะที่จะแทงเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับทีมงานของโรนัลด์คูมานี่ยอดนักเตะทั้งนั้นนะครับเออวินคูมานวิมยองลุดฟานอิสเตอรอยครับ
0: คูมานแกเป็นมนุษย์ที่ถ้าวงการฟุตบอลดัสแล้วก็ไม่ธรรมดาครับผ่านมาหมดแล้วในการทำงานกับอาแจ็กสตรีทวีเฟย์นอร
1: ์ตแต่จริงๆเหมือนแกก็สตาฟตัวเองไว้เหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ดูแก่ไม่ดู
0: ผมว่าแก
1: เตะไปกว่านี
0: ้ทรงกระตึงตั้งแต่ตอนสมัยแบบไปปลายการค้าแข่งแล้วแต่จะมีน้ำมีอวบๆนิดหน่อยแล้วก็ทรงนี้มาตลอด
1: ใช่ดูไม่แก่ขึ้นไปกว่าเดิมนะ
0: พ่อได้เปรียบบางคนมีน้ำมีนวลครับมันจะตึงตลอดเวลา
1: ส่วนไอ้คนที่มันดูหุ่นดีๆสมัยเป็นนักเตะหลายคนนี่ดูอวบแล
0: ้วเราดูเขาสั้นน่ะเรารู้จักแกกัน
1: แก่แล้ว
0: ปูร้อยแกแกดูทรงภูมิไหนแต่ไรตอนนี้จะ80แล้วแกก็ยังดูเหมือน30ปีที่แล้วดูญี่ปุ่นครับเป็นนานขึ้นเกมมาทีฝั่งซ้ายของนากุมระจะพิ้วเข้าในแต่ว่าฟานเดอร์เฟนข้ามฝั่งมาช่วยเกมรับนะครับตัดฟาวไปก่อน
1: จังหวะโยกหนีไปแล้วนะครับของทางนากามูระครับแหมมีมือเข้ามาดักฟาวครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแต่ใช้ความเร็วหนีฟานเดอร์เฟนไม่ง่ายนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ต้องใช้มือช่วยในการขวางนากามูระไว้ครับฟานเดอร์เฟนแล้วก็โดนจับฟาวครับฟรีคิกของญี่ปุ่นครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายนะครับไดจิคามาดะอยู่ที่บอทาเคฟุซากุโบะอยู่ที่บ
0: อนะครับผู้ตัดสินไปเช็คในกรอบไปโทษที่เรียบร้อยให้สัญญาณเล่นได้ครับคามาดะเปิดย้อยไปเสาไกลลูกนี้บ่งย้อนกลับมาของแม่อิโตแต่ว่าจังหวะกว่าจะมงย้อนเข้าในได้เนี่ยบอลมันย้อยออกหลังไปแล้วนะครับ
1: จังหวะยิงมีเหมือนไปโดนหน้าของทางฟานเทเกอร์ด้วยนะครับนี่ก็มีข่าวกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกันหลังจากทางไบรตันฮาจิเมะโมริยาสึครับเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะพาญี่ปุ่นไปได้ไกลแค่ไหนครับรอบคราวที่แล้วเนี่ยจบที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ก็น้าแกคุมไปคุมมาเนี่ยคุมนานอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
1: พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เวลลี่สไนเดอร์กับทางฟันเดอร์ซาครับ อยู่ด้วยกัน
0: ที่พูดถึงเมื่อสักครู่เดี๋ยวคุณพูดนอกหลังไมค์กับผม
1: เป็
0: นพูดหน้าใหม่คนฟังก็งงดีครับ
1: เออ
0: ตอนยังไม่ได้เปิดใหม
1: ่เมื่อกี้เราบอกถึงหุ่นไงหุ่น เห็นไหมพี่อ่ะ

0: น้องจำได้เราเพิ่งตื่นเราดิ
1: ส่งสไนเดอร์สไนเดอร์ก็แนวแก๊งอกหักครับเข้าชิงหนล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ก็เป็นยุคของสไนเดอร์เนี่ยแหละ2010บอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของญี่ปุ่นนะครับโลกเปิดยัดเข้าในมาไปติดเวอร์ชิลฟันไดก่อนนิดเดียวครับเกือบไปครับโอกาสที่จะลุ้นยิงของอุยดะมาไม่ถึงครับทางซ้ายยังได้โยกต่อนากามูระจ่ายกลับคืนหลังมาก่อนครับฮิรุกิอิโตะแล้วก็จะเปลี่ยนแกนเข้าด้านในของคามาดะทิ้งบอลทางขวาให้ลึกเกินไปครับออกหลังไปเลย
0: ก็เพิ่งจะช่วยพาคริสตัลพาเลซนะครับคว้าแชมป์ในส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่โอลิเวอร์กาสเนอร์ที่อำลาพาเลซไปเหมือนจะไม่ได้งานที่มิลานนะกลายว่าตอนนี้แต่งเป็นรูเบนอโมลิมนะครับ
1: ดีไม่ดีจะว่างงานเอาแล้วนะกาสเนอร์ เพราะว่ามันก็เหลือไม่กี่ทีมแล้วนะที่ทีมที่แบบชื่อใหญ่ๆหน่อยที่จะขยับเปลี่ยนโค้ช
0: ถ้าเอาจริงชื่อเขาช่วงหลังอ่ะมันไปติดอยู่กับทางเอซิมิลานเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆ
1: นะคุยกันนานมากสุดท้ายอโมริมโฉบแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าคิดว่าไม่ได้ดีลใหญ่อะไรเงี้ยรอไปสักพักการเปิดไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักทีม
0: ไม่เกิน2เดือนผมมองว่ายังไงเดี๋ยวมีทีมใหญ่ๆปลดแน่นอน
1: เฟรนกี้เดยองครับคุมเกมอยู่ตรงกลางให้ใกล้ๆไปที่ฟันไดฟันเดเฟนก็กลายเป็นว่ากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดนจับเล่นแบ็กซ้ายมาตลอดนะครับบิกกี้ฟันเดเฟนเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ครับโดนสลับมาแก้ขัดเรื่อยๆเวลาอยู่กับต้นสังกัดแล้วแบ็กซ้ายขาดแบบนี
0: ้คือความเร็วของเขามันไม่มีปัญหาต่อการเล่นแบ็กอยู่แล้วนะทางบิกกี้ฟันเดเฟน
1: เนเธอร์แลนด์ครองบอลเยอะกว่านะครับมีจังหวะลุ้นอันตรายไปครั้งหนึ่งครับลูกยิงของตาเยมาเล่นที่ติดเซฟซูซูกิก็เซตเกมตามสไตล์บอลดัสนะครับมีสูตรครับต้องต่อบอลกันที่แนวรับเยอะๆแล้วจะสลับเล่นบอลยาวจากฟันไดก็ให้น้ำหนักไว้ดีครับจะฝากกักโกแรงออกหลังอีกแล้ว
0: โอ้โหนี่ครีเอทจริงๆครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่น
1: อันนี้เป็นปลาหมึก
0: เออหรอเป็นไปได้
1: เป็นแก๊งมาริโอหลุยมาบ้างก็มี มีหลายแนวเนเธอร์แลนด์ก็สีสันเยอะครับก็เป็นผมว่าก็เนี่ยบรรยากาศสวยงามแฟนๆทั้งสองทีมเห็นเนเธอร์แลนด์มีแก๊งหัวเนยมาด้วยนะ
0: อ๋อหรอ
1: แต่เป็นเนยสีส้ม
0: อ๋อถ้าสีเหลืองนี่จะเป็นกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะ
1: ไซออนซูซูกิครับขยับเล่นบอลยาวออกมาฟันไดมงสวนกลับมาใหม่บอลลูกนี้ยังติดอยู่ที่อิโตะครับโอ้ชิงเข้าในมาสวยครับแก้เพรสได้ยอดเยี่ยมครับแล้วทะลุขึ้นมายาวๆจากนากามูระเปลี่ยนแกนออกฝั่งขวาไปริซูโดอันโดอันเร่งไม่ได้ครับเพราะว่าแนวรับของเนเธอร์แลนด์ยังยืนต่ำกันอยู่ต้องวนมาเคาะกันทางขวาครับวอตานาเบะเข้ากลางมาที่ไดจิคามาดะกลับมาซ้ายอีกทีหนึ่งอิโตะขึ้นสูงเล่นสั้นกับนากามูระวนกลับมาที่คามาดะจะปาดเรียดเข้ากลางโดนสกัดไม่ได้เอาบอลล้นเข้าทางไมดะจะเกี่ยวไปเล่นอีกทียังติดอยู่ครับมีเพื่อนตามซ้อนครับคืนมาใหม่อีกทีหนึ่งคามาดะเล่นตกกลางใกล้ๆกับซาโนะซาโนะคุมเกมอยู่นี่ครับเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้ครองบอลต่อเนื่องหน่อยขึ้นมาเล่นฝั่งขวาครับปล่อยให้ลิซิโดอันโดอันหาเหลี่ยมเปิดยัดเข้าในกรอบไปโทษฟันไดเคลียร์ยาวออกมาได้ตอนเดียวมาเล่นอยู่ห่างบอล นะครับไม่ไล่ครับลูกนี้ก็ปล่อยให้ทานิกุจิเคาะกลับไปที่ซูซูกิได
0: ้ก็ผ่าน10นาทีแรกมานี่ญี่ปุ่นยังไม่มีโอกาสลุ้นแบบจ่าๆนะครับในเทแลนด์มีไป1ครั้งลูกกับตัวยิงของดันเยลมาเล่นที่ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับ
1: อิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายกับนากามูระขอกลับไปกลับมาก็ดึมฟิสเนี่ยคุมพื้นที่อยู่แล้วนะครับถอยกลับมาก่อนคามาดะ

0: พยายามเล่นทางซ้ายอีกรอบนึงนากามูระปล่อยข้ามหลอกของไมดะแต่ว่าลูกนี้ก็โดนอ่านทางได้ก่อนนะครับไปไม่ถึงครับเนเธอร์แลนด์ตัดขึ้นมาได้ทีนี้ไรเดอร์ไรเดอร์มาแทงเข้าช่องในแต่ว่าคนที่คาโปขาดไปก้าวเดียวครับไม่ถึงเหมือนกันบอลกลับมาให้ญี่ปุ่นครองอีกทีนึงครับไดจิคามาดะจังหวะเกมใช้สปีดบอลไม่เร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ยังรักษาตำแหน่งกันค่อนข้างดีครับไม่มีจังหวะให้ทำเร็วกันได้ซาโนะวาตานาเบะครับกลับมาที่ซาโนะยังเคาะบอลอยู่ในแดนตัวเองครับญี่ปุ่นอิโตะไหลออกซ้ายไปสลับเล่นบอลยาวไมดะพักอกทางซ้ายสวยครับไมดะเปิดยัดเข้าในดุมฟรีสโอ้โหตามมาบล็อกเร็วครับแต่ว่าญี่ปุ่นได้เตะมุม
1: ไมดะไม่ได้มีดีแค่ชกต่อยนะฮะ นั่นไมดะไทยซอดนะฮะ นี่ไดเซนไมดะพ
0: ัก
1: อกเอาบอลลงมาสวยมากนะครับสุดเส้นหลังด้านซ้ายจะตวัดเข้าตรงกลางครับแต่ว่าโดนขวางเอาไว้ก่อนครับ แต่ก็ทำให้ญี่ปุ่นได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับคนเปิดเป็นไดจิคามาดะในเซตนี้สุดท้ายก็พาเซลติกคว้าแชมป์ได้นะสกอตติชพรีเมียร์ชิพ
0: ดูเตะมุมครับคามาดะบอมโด่งไปเสา2ลูกนี้โดนวิกกี้ฟาเดเฟนมงเคลียร์มาได้ครับบอลล้นมายังเก็บบอลได้ครับซาโนเล่นสั้นๆกันอยู่นากามูระไหลออกมาที่คามาดะคามาดะหาเหลี่ยมโยนไม่ได้คืนกลับไปนากามูระนากามูระยังเล่นสั้นกันอยู่คูโบะบ้างครับวันนี้ได้บอลน้อยมากคูโบะเล่นสั้นๆไหลไปสุดเส้นแล้วอิโตะปาดเข้าในชาร์จลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกที่ฟานิเคอร์ออกหลังก่อนครับ
1: โอ้โหนี่ต้องชมฟานิเคอร์เลยครับที่ตามมาประกบติดแต่ว่าสุดท้ายผู้สินบอกว่าบอโดนไมดะออกหลังเป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้แต่ว่าขึ้นมาสวยครับแต่ว่าฟานิเคอร์สอดตัวเข้ามาขวางลูกยิงของไมดะได้เร็วนะครับแล้วบอลเหมือนจะโดนไมดะจริงๆเลยครับสุดท้ายผู้สินให้เป็นตั้งแต่จากประตูของเนเธอร์แลนด
0: ์เริ่มค่อยๆสร้างจังหวะอันตรายเพิ่มมากขึ้นนะครับญี่ปุ่น15นาทียังเสมออยู่ 0-0 ครับ World Cup นัดแรกของกลุ่ม F ครับอีก2ทีมคือสวีเดนกับตูนิเซียนะครับจะเล่น9โมง
1: อ๋อบอกว่าติชมนิดนึงนะครับคุณแม็กซ์แมกเนตโตบอกว่าปก YouTube ไม่ค่อยสวยเลยครับ
0: อ๋อ
1: โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขให
0: ้ครับผม
1: สำคัญเหมือนกันนะในการคลิกเข้ามาชม
0: อืม
1: คุณโทมิยาสุบอกว่าเยอรมันผ่านไปแล้วเชียร์ญี่ปุ่นต่อมีเชียร์เพราะมียาบิด้วยนะครับผม
0: ก็ช่วยได้เยอะเลย
1: ก็เราเข้าใจครับ
0: ผูกพันกันเยอะหลายอย่าง
1: เราผูกพันกับ
0: ผูกพันตั้งแต่โอชินละ
1: โอ้โหคนสู้ชีวิตซะด้วย
0: ใช่เวอร์ชั่นแรกๆด้วยนะ
1: ชอบอีกลำบาก
0: ไม่ใช่สมัย
1: โอ้ชอบอีกลำบากซะด้วย
0: กดขี่
1: ครับผมโอ้มีตั้งเยอะแยะให้ชอบนะ
0: ครับ
1: ชอบอีกผ่านความลำบากแต่นี่อดทนดิ
0: คุณทันไหมโอชินรุ่นแรก
1: ผมทันแต่ว่าผมไม่ได้ทันแบบนั่งดูแค่รู้ว่าคนนี้คือโอชินแล้วก็รู้เรื่องมันจะดราม่า
0: ก็คือพจมาน
1: โอ้ผมว่าหนักอาจจะหนักพจมานด้วย
0: ในระดับขึ้นเกมทางขวาครับคริสเตียโน่ซามูเอลไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้ดอมฟรีสตามมาไม่ทันครับมาโดนจิ้มทิ้งไปก่อนครับอิโตะทิ้งก่อน
1: นี่ไม่ใช่นักเตะกังฟูนะฮะ
0: นั่นโอ้โหตัวยาวกว่าเยอะอิโตะของทีมชาติชุดนี้ครับ
1: ครับผม
0: กับอิโตะสิงนักสู้ป่ะ
1: นักเตะกังฟู
0: นักเตะกังฟูเป็นการ์ตูนที่โคตรตลก
1: โอ้ฮามากสุดยอดคือถ้าตัวแบบเสือเตี้ยอย่างเงี้ยใช่เลย
0: ใช่ตัวแบบเสือเตี้ยแต่ว่าเป็นสายฮาแล้วเอากังฟูมาผสมกับฟุตบอล
1: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าผมเชียร์เพราะจริงจังครับ
0: โอ้เชียร์อะไรนะ
1: เชียร์ญี่ปุ่นเพราะจริงจัง
0: โอ้ยน่ารักเลย
1: โอ้โหดีไม่เชียร์เพราะมิซาเอะ
0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ทำตัวน่ารักเจียว17นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 นะครับญี่ปุ่นก็เริ่มจะมีหาจังหวะจบสกอร์ได้ลุ้นนะครับไดเซนแมดามุสคูนี้แต่ว่าติดบล็อกฟานิเคอร์
0: ทางขวาได้เท่านั้น

0: ขึ้นมาที่ซัมเมอร์วิลครับโยกไปสุดเส้นแล้วหักเข้าไหนไปเสาสองไม่มีตัวโฉบเลยครับโดนริซิโดนถอยมามงสกัดได้ก่อนครับคูโบหยอดบอลขึ้นมาทางขวาสวยครับไมดะถึงบอลไมดะโดนลุมอยู่สองด่านครับสุดท้ายโดนสกัดออกข้างไปก่อน
1: ยังได้เป็นบอทุ่มนะครับของญี่ปุ่นครับตรงกลางสนามครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนครับไปที่วาตานาเบะ
0: ฮิโรกิอิโตะครับเก็บบอลแล้วก็จะเชื่อมฝั่งซ้ายกับเคโตะนากามูระนี่นะครับตอนนี้กุจิครับให้กับไมดะขออภัยครับเป็นคามาดะครับตอนนี้กุจิเปลี่ยนออกขวาอีกทีหนึ่งบริสุดวันให้บอลกักๆไปมากลายเป็นพอดีเลยครับจิ้มต่อขึ้นมาได้ไดเซนไมดะจะพยายามชิ่งกันทางฝั่งขวาก็ติดอีกแล้วยังไปได้ไม่สุดทางเท่าไหร่ครับเนเธอร์แลนด์ราฟินแบกไหลขึ้นมาตรงกลางครับตอนเยอมาเล่นออกซ้ายที่โคดิกาโปโคดิกาโปจี้เขาหาวัตนาเบะไหลกลับมาที่ตอนเยอมาเล่นจับพิ้วหนี2ด่านมาไปติดตัว2ครับซ้อนดีช่วยสกัดออกมาได้ครับไปติดที่คามาดะนะครับบอลยังอยู่กับเนเธอร์แลนด์ครับได้นวดไปเรื่อยๆครับเฟรนกี้เดยองคืนหลังก่อนครับเปลี่ยนจังหวะพักดึงช้านิดนึง
1: คือแนวรับญี่ปุ่นรู้นะครับว่าปล่อยให้ดอนเยอมาเล่นนี่ดวลตัวไม่ได้นะครับจะมีตัวที่เข้ามาช่วยซ้อนเร็วอยู่ตลอดแล้วครับ
0: ทีนี้ไรเดอร์คืนให้ฟานเนคเกอร์ครับกลับไปที่เฟรนกี้เดยองขยับออกซ้ายคูริกาโกวันนี้ยังไม่ได้แผงฤทธิ์เท่าไหร่เป็นเกมที่เล่นกันแบบเครียดด้วยกันทั้งคู่นะครับค่อยๆจ่อเข้าไปครับไรเดอร์สเล่นสั้นๆขึ้นมากราฟเฟนแบกโยกอยู่หน้ากรอบกราฟเฟนแบกคืนมาด้านหลังครับฟานเนคเกอร์ดันสูงปาดออกขวาที่ซัมเมอร์วิลคืนฟานเนคเกอร์อีกทีนึงยังไม่ผีผามครับยังละเมียดเหมือนเดิมเฟรนกี้ดิยองเปลี่ยนออกด้านซ้ายไปที่คอริกาโกจี้เข้าหาดวนกาโปโดนซ้อน2เล่นสั้นชิง1 2ไปสุดเส้นของคูริกาโปแต่ว่ามาตัวในกรอบเขตโทษยังช่วยสกัดออกมาได้ครับวาตานาเบะเคลียร์ข้ามไปก่อน
1: แล้วจังหวะนี้โดนชมล้มลงไปคูโบไม่ได้ฟาวนะครับผู้สินให้เป็นบอทุมของเนเธอร์แลนด
0: ์เนเธอร์แลนด์บอลยังอยู่ฝั่งซ้ายครับไรเดอร์สขวางมาตรงกลางครับให้กับเฟรงกี้กลับมาที่ซัมเมอร์วิลค่อยๆบีบพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับคู่เซนเตอร์ดันขึ้นสูงแล้วครับระหว่างฟันไดกับฟานิเคอร์ฟาเดเฟนให้มาที่กักโปอีกทีนึงกักโปพอได้บอลปุ๊บข้างหน้าจะมี2คนดักอยู่ตลอดครับไรเดอร์สเข้ากลางมาใหม่ก็จะรอเคาะเรื่อยๆรอจนญี่ปุ่นจะเหม่อเมื่อไหร่เนี่ยครับคนที่กักโปอีกทีนึงกักโปแหมทีนี้เราไม่ถ่ายเข้ากลางเลยนะแหมคือโยกนิดนึงแล้วก็จ่ายให้กลับไปที่เพื่อนตลอด
1: เราประชดประชัน
0: ทีนี้ไม่ฝืนเลยนะว่าบอลยังไม่เสียจากเขาเลย
1: ระมัดระวังเดี๋ยวโดนคูมันด่า
0: ก็อย่างว่าครับเวิร์คคัพมันก็พลาดแล้วก็โอกาสแก้ตัวน้อยไม่ใช่เกมยาวแบบฟุตบอลลีกโอ้โหคลองบอลนานมากคลองบอลโดยที่ไม่ได้เข้ากรอบเขตโทษเลยครับเนเธอร์แลนด์เคาะวนไปวนมาฟานเทคเกอร์บุกสักทีครับแทงยัดขึ้นมาโอ้โหไรเดอร์สก็เกี่ยวบอลไม่ติดอีกครับล้นไปทางขวาลิซาโดอันเตะโด่งทิ้งออกมาก่อนฟานเดอร์เฟนบังบอลไม่ได้ครับโอ้โหคนละสายกับคูโบกเลย
1: ตอนนี้ถือว่าเนเธอร์แลนด์เองก็คลองบอลมาพักหนึ่งแล้วนะครับในการกดดันเข้าใส่ทางญี่ปุ่นนะครับส่วนผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์ลีกที่ขอเข้ามานอร์บี้แพ้ออสเดอร์เวิลด์ 0-2 นะครับฟาลเคนเบิร์กเสมอโอเลโบร 1-1 ดุงสกิลเสมอออสเตอร์ซุน 1-1 แล้วก็ซาร์วิกเกนชนะทางบราเก้ 3-2 นะครับผม
0: บอลกลับมาให้ญี่ปุ่นได้ขึ้นเกมบ้างครับอิโตะฝั่งซ้ายให้เข้ามาที่นากามูระยังไม่ลุยครับก็ต้องกลับมาหาตัวตั้งต้นก่อนคือที่เนเธอร์แลนด์ก็จะมีเฟรงกี้เดยองเป็นตัวพักบอลเป็นตัวเลือกจังหวะเล่นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นไดจิคามาดะนะครับเป็นตัวรับบอลจากกองหลังเหมือนกันวาตานาเบะไหลออกขวาโดอันชิง

0: สั้นขึ้นมาจะให้คุโบะคุโบะก็ยังพลิกไม่ผ่านฟานเดอร์เฟนนะครับได้บอลทุ่ม
1: เอาละครับช่วงพักเบรกครับให้นักเตะได้ดื่มน้ำครับก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ66ต่อ34เปอร์เซ็นต์นะครับ
0: ไฮเดรชันเบรกหรือว่าแล้วแต่จะเรียกอะไรมันเรียกได้หลายอย่างนะคูลิ่งเบรกวอเตอร์เบรกดริงก์เบรกสารพัดความหมายเดียวกันคือให้พักดื่มน้ำลดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ไป
1: คุณปวลิศเปาปามีบอกว่ากั๊กโปเป็นตัวจริงทีมชาตินะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์บอกว่ากาสเนอร์ลองงานที่ฮาวซิตี้ครับ
0: โอ้โห
1: คงไม่นะ
0: อุตส่าห์เป็นสูงขนาดนี้แล้ว
1: คุณมนตรีบอกแล้วพาเลสฟูลแลมนาโปลีได้ใครเป็นกุนซือครับพาเลสนี่รอได้กุนซืออย่างเปียซาชที่คุยกันอยู่นะกุนซือที่พาลองได้ลองแชมป์ลีกเอิง
0: ใช่ครับ
1: นะครับฟูลแลมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลกับอาเบลัวนาโปลีมีข่าวกับแม็กซ์อาเลกรีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับ
0: อย่าเลยขอเถอะ
1: เพราะว่าซารีสุดท้ายไปแอตแลนต้านะครับไปร่วมงานกับทางด้านของชุนโตลี่ที่นู่นคุณบับพิษสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับ
0: แล้วปาลาดิโน
1: ่ปาลาดิโน่ตอนนี้ยังเงียบๆอยู่เพราะตอนแรกไปมีข่าวกับลาซิโอแต่ลาซิโอมันจะเป็นกาตูโซ คุณธงขจรมาสัมพันธ์บอกว่าซาโจปาเลซีเย่ของคิวโฮหายไหนครับโอ้โหเคมันเดนนิสของแอตแลนต้าด้วยครับโอ้น่าจะเลิกไปหมดแล้วอ่ะ
0: เคมันเดนนิสน่าจะเลิกแน่ๆครับ
1: แต่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับบอลหรือเปล่าปาเลซีเย่เหมือนผมคุณเหมือนจะไปทำอะไรสักอย่างนะ
0: ก็เนี่ยครับระหว่างนี้ก็จะเป็นโอกาสแบบจะให้ช่วงที่เกมพักกลางครึ่งก็จะให้แต่ละฝั่งได้ไปเน้นจริงๆคือการประชุมทีมครับมีช่วงเวลาเหมือนแบบพักยกให้พี่เลี้ยงได้แก้ไขสถานการณ์หน่อยว่าจะเลือกปรับเลือกแก้ตรงไหนบ้าง
1: ของเรานี่ไม่เข้าโฆษณานะ
0: ไม่เข้าแล้วก็ตรงนี้โดนโจมตีเยอะหลายคู่เราเห็นแล้วนะครับว่าผู้ตัดสินในสนามเขาเคลียร์แล้วโอเคครบเวลา3นาทีแล้วก็คุณไปประจำตำแหน่งเดี๋ยวเราจะให้เกมรีสตาร์ทแล้วปรากฏว่าเออทำไมวันก่อนทำไมเพลงในสนามก็ยังไม่ปิดอะไรนู่นนี่ผู้ชมก็ยังให้เล่นไม่ได้ทั้งติ้งทั้งเตะพร้อมแล้วที่ไหนได้เขารอให้สัญญาณทางโทรทัศน์เนี่ยปล่อยสปอตโฆษณาให้จบก่อน
1: ครับผมก็เห็นเยอร์เกนคล็อปบอกประดาอยู่นี่
0: ใช่กลายเป็นว่านักฟุตบอลต้องมารอเรื่องการตลาดเรื่องคอมเมอร์เชียลพวกนี
1: ้ตอนนี้ปาเลซิเย่นี่เป็นประธานสโมสรเคียโวนะผมคุ้นๆว่าได้ยินชื่อเขาอยู่ก่อนหน้านี้ไม่นาน
0: นี่ไงเพลงยังไม่จบแต่แต่เพลงเจโรยังมาเลยโอเคผู้ตัดสินบอกเขาปล่อยโฆษณาหมดแล้วครับเล่นต่อได้บอลทุ่มของญี่ปุ่นทางขวาครับโดยริซึโดอันเล่นจะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้นี่ฝันเทอร์เนียนปิดไปหมดเลยจะชิ่งกันสั้นๆก็ติดอีกครับเราเยอะมาเล่นจะควายยังไม่ผ่านโคดิคาโปลากขึ้นซ้ายมาโอ้จ่ายบอลทะลุมาสวยครับมาเล่นทักบอลไว้บอลเยอะมาเล่นคลองบอลนานไปหน่อยครับสุดท้ายญี่ปุ่นแย่งคืนไม่ได้ติดไปติดมาสุดท้ายบอลโดนเฟรงกี้ออกครับโอ้ชิ่งเร็วขึ้นมาฝั่งซ้ายครับไดเซนไมดะมาถึงบอลแล้วดวลกับฟานเฮเกอร์ไมดะจะหาทางเข้ากรอบไปโทษสุดท้ายไม่ฝืนครับจ่ายคืนมาตรงกลางคามาดะหยอดเข้ากรอบไปโทษไปฉลับก่อนครับบอลย้อยก็เลยเข้าทางฟาเดอร์เฟนมงเคลียร์มาได้ทำเร็วลูกนี้ไม่มีอะไรครับญี่ปุ่นยังเจาะไม่ได
1: ้คุณโทมิยาสึบอกว่าเห็นชุดของดัชแล้วอยากกินน้ำส้มขึ้นมาเลยครับแต่ผมไม่ค่อยชอบส้มโทนนี้ของเนเธอร์แลนด์นะมันแป๊บไปหน่อยอ่ะ
0: โซนที่ต่างมาคือมันแบบมันรู้สึกแสบตามากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าแบบจอเราเสียนะ
1: ไม่แล้วผมไปดูของจริงแล้วผมก็นั่นแหละไม่ได้รู้สึกชื่นชอบเสื้อฟุตบอลโลกรอบนี้พี่ชื่นชอบทีมไหนพิเศษไหม
0: ก็เยอรมันเนี่ยเขาเอาไอ้ลวดลายเก่ากลับมาอีกทีนึงฝรั่งเศสเนี่ยคือชอบมาตลอดเพราะว่ามันก็สมกับเป็นที่แบบเมืองแฟชั่นผมว่าฝรั่งเศสก็จะมีคลาสตลอดเสื้อบอลโลกไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามยังไงก็สวยเอาเป็นหนึ่งชาติที่การันตีว่าสวยแน่

0: ส่วนเฮติก็น่าเก็บสะสมนะไอ้เวอร์ชั่นที่เขาห้ามใช้อ่ะ
1: ที่มีลายที่เกี่ยวกับ
0: น่าสะสม
1: อะไรเข้ามา
0: แต่ก็ดูจากยี่ห้อแล้วน่าจะหายากเดี๋ยวดูญี่ปุ่นชิ่งกันในกรอบไปโทษครับมาหวยดะยิงไม่ได้ครับไหลคืนแถว2มาวางด้วยซ้ายของอิโตะโด่งข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับยิงไกล
1: เดี๋ยวยิงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับโด่งข้ามคานออกไปไม่จับเลยนะครับซ้ายของอิโตะแต่ถ้าต่ำลงมาก็ดูแล้วทิศทางบอลไม่ได้ห่างจากตำแหน่งยืนของแฟบุเกนนะครับญี่ปุ่นปกตินี่ผมจะชอบชุดเย้านะแต่ปีนี้กลับเฉยๆไปชอบชุดเยือนสีขาวเขามากกว่
0: าแต่ที่ดีมากแล้วก็ทุกวันนี้ทำเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเวลาอ่ะคือการทำเสื้อเรโทรทั้งในเวอร์ชันสโมสรและทีมชาติญี่ปุ่นก็มีออกมา
1: คือถ้าอยู่ Adidas ก็ไม่ต้องกลัวครับกระจุยกระจายของการ
0: ป้นคุณทุกที่ทุกทางทั้งเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็เวอร์ชันย้อนหลังที่อยู่ในความทรงจำก็ทำการตลาดมาถูกทางมากครับโอ้โหผมว่าสอยตังค์ไปได้เยอะ
1: แล้วคือพอมันเป็นย้อนยุคเนี่ยวัสดุมันแพงขึ้นอยู่แล้วแล้วคุณไปใช้แบบเก่าปุ๊บตัวราคามันก็จะโอ้ส่วนใหญ่นะย้อนยุคก็ 4,000 กว่าม
0: ันจะบวกไปอีก 1,000 อย่างน้อยนะบวกกับเสื้อทำปกติเนี่ย อย่างน้อยอีก 1,000 นึงซึ่งก็จริงๆเขาก็ทำการตลาดมาถูกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวดูฟาเดเฟนปาดจากซ้ายเข้าในมาก่อนครับโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับอิโตะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเดนแลนด์นวดต่อเลยครับทางขวาของซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้คืนฟานิเคอร์ก่อนวนไปวนมาครับซัมเมอร์วิลยังเน้นในการคุมพื้นที่อยู่ครับเวลาคลองบอลบุกขึ้นมาของเดนแลนด์เนี่ยคือบุกก็จริงแต่บุกช้าครับบอลไปเรื่อยๆเน้นไม่เสี่ยงต่อการเสียการคลองบอลง่ายๆกระโปรงคืนเข้ากลางครับไรเดอร์ชิปเข้ากรอบเขตโทษไม่ถึงอยู่ดีครับลูกนี้ติดนากามูระล้นออกมาแถว2ตัวนี้เนเธอร์แลนด์เก็บหมดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นรับต่ำนะครับไม่มีตัวมาคอยแย่งเก็บจังหวะบอลล้นออกมาซ้ายของคุณดิกาโปไถแล้วครับไถเข้ากลางไถเข้ากลางคราวนี้โยนโด่งไปเสา2มงย้อนกลับมาได้แต่ว่าโหคุมบอลลำบากครับดุมฟริสบอลย้อยออกหลังอยู่ดีครับ
1: คือลูกเปิดของกักโปมันแรงไปหน่อยเลยครับโยกจากทางแถวๆหน้ากรอบเขตโทษฝั่งซ้ายตักเข้าไปเสาไกลนะครับดุมฟิสปีดมาแต่ว่าบอลมันกำลังจะล้นออกหลังครับพยายามจะมงตั้งเข้าด้านในแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับบอลหลุดออกหลังไปแต่โดยรวมนี่เนเธอร์แลนด์เรื่องของการคลองบอลขึงเกมเข้าใส่ดูดีกว่าญี่ปุ่นนะครับในช่วง30นาทีที่ผ่านมา
0: ซึ่งก็ยัง0-0กันอยู่ครับโดยที่โอกาสลุ้นประตูลุ้นเกมรุกกันค่อนข้างน้อยครับฟาเทเกอร์จ่ายลูกนี้ไปกักกันนิดนึงครับแล้วติดเท้าพุทธศิลป์ด้วยต้องดรอปบอลคืนให้เนเธอร์แลนด์เล่นใหม่เขากลางมาที่ฟาเทเกอร์ครับขยับทางไปด้านขวาซัมเมอร์เวลวันนี้ก็ยังไม่ได้จี๊ดจ๊าดเท่าไหร่ครับริมเส้นก็ไม่ต่างกันนะครับยังไม่มีใครเด่นเหมือนกันครับก็เน้นเคาะเอาไปเรื่อยๆครับคืนมาถึงฟันไดเข้ากลางมาใหม่ครับฟริงกิเดยองขวามาที่ดูมฟรีสกลับมาฟานิเคอร์ปั๊มสถิติการผ่านบอลไปเรื่อยๆครับซึ่งญี่ปุ่นไม่แคร์ครับพอได้เคาะไปรอประจำตำแหน่งแล้วก็ร้อยถึงจังหวะตัดบอลของตัวเองบ้างนะครับบีบจนกระทั่งเนเธอร์แลนด์นั้นจ่ายบอลเสียไปเองครับบอลออกฝั่งซ้าย
1: นี่บอกว่านักเตะคนไหนชอบเล่นโทรศัพท์ใกล้ปลั๊กจากคุณอนากาเมะตอบทีแลนด์ที่ชาร์จสั้น
0: โอ้ที่ชาร์จสั้น
1: หามาก
0: เขาก็เลิกเล่นไปหลายปีแล้วไปขุดเข้ามานะ
1: ครับโค้ชคนไหนไม่กล้าไปสวนสัตว์ตอบเป๊ปกลัวกอริลลา
0: โอ
1: ้ครับผม
0: น่ารัก
1: ฮาจังเลยคุณอนากาเมะนี่อารมณ์ดีนะ
0: ครับผมบอลปาดเข้าในจากโคดิกักโตมาไม่ถึงโดนเยียมาเล่นครับโดนมงสกัดมาได้ก่อนแถว2ยังได้อยู่ค่อยๆเคาะกันใหม่ครับบอลอยู่ฝั่งขวากับดูมฟริสให้มาที่ซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้คืนฟานเฮเกอร์

0: สายขวางมาฝั่งซ้ายของฟันไดครับไล่ไปที่โคดิกักโปกักโปจี้เข้าหาดวนกักโปจะม้วนเข้าในนะเจอคุโบะขวางทางไม่ให้เปิดบอลได้ครับต้องดึงช้าไว้ก่อนยอมมาตั้งต้นกันใหม่ครับฟันไดเข้ากลางมาที่เดยองฟริงกี้เดยองขยับออกมาซัมเมอร์วิลเนี่ยครับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาไปเรื่อยๆครับดูมฟรีสลองเล่นสั้นดูบ้างตัวยังมาเล่นจับบอลลั่นครับแล้วโดนแกะแย่งออกไปได้ไดจิคาเมดะเอาไปกักกันเองออกไปดะโดนฉกครับมาเล่นเข้ากับโดนทางขวาโดนเดียวมาเล่นจะปาดเข้าในแต่ว่าไปติดบล็อกลูกนี้ที่ทานิกุจิก่อนครับได้แต่มุม
1: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่เนเธอร์แลนด์นี่ขึงเกมได้อย่างต่อเนื่องนะครับจังหวะจะพลิกหนีไม่ด่ากับคาเมดะไปกักกันเองครับสุดท้ายบอลหลุดมาถึงโดนเดียวมาเล่นนะครับแต่เข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะยิงครับทานิกุจิยังสไลด์ขวางไว้ได้ครับบอลออกหลังไปเป็นเตะมุมทางขวาของเนเธอร์แลนด์กล้องจับไปที่เฟอร์จิลฟันได้ครับอันตรายมากๆนะครับการลุ้นขึ้นมาช่วยเล่นลูกเตะมุมให้กับเนเธอร์แลนด์จะเตะโค้งออกนะครับเอาสวิงออกมานะครับเตะมุมทางขวาคราวนี้คนเปิดเป็นเทียนี่ไรเดอร์ครับเปิดด้วยเท้าขวา
0: ไรเดอร์สปันโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกโอ้โหตรงตัวแล้วก็ล้นออกมายังมีโตะเตะทิ้งไม่ได้ครับครอสเข้ามาใหม่ทีนึงคราวนี้มงเสยข้ามคานครับฟานเดอร์เฟนโอ้ญี่ปุ่นรอดไปครับ
1: โอ้โหว่าต้องเซฟอีกหนึ่งครั้งครับซอนซูซูกิจังหวะเตะมุมทางขวาเปิดมาลูกนิดดอนโยมาเล่นมงแต่ว่ายังปัดได้ครับไซออนซูซูกิคือก็ถือว่ายังยืนถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับบอจากลูกมงของมาเล่นมาตรงตัวครับแล้วสุดท้ายยังเคลียร์ได้ส่วนจังหวะมงอีกทีนึงของฟันเดอร์เฟนที่เหลี่ยมเสาแรกจากการเปิดทางขวาไม่ทีเนี่ยมันโดนเหลี่ยมใต้บอนะครับโด่งข้ามคานออกไปโอ้โหตอนนี้ญี่ปุ่นเสียการครองบอง่ายมากครับกลายเป็นเนเธอร์แลนด์เริ่มดีกว่าชัดเจนมากๆแล้วครับตอนนี้
0: แล้วเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าตอนยังมาเล่นสมควรได้สตาร์ทตัวจริงๆคือฟอร์มเขาต่อเนื่องมาเหมือนกับตอนที่เล่นกับโรม่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยครับอันตรายจริงๆเหมือนเดิมครับจังหวะเกมเหมือนเดิมญี่ปุ่นไม่พยายามจะเข้าไปแย่งบอลครับเน้นคุมพื้นที่แล้วปล่อยเนเธอร์แลนด์เคาะไปเรื่อยๆจะดีดขึ้นหน้ามาลูกนี้บอลไปติดแขนนะกัมราครับโดนจับแฮนด์บอล
1: แฟนบอลเนเธอร์แลนด์ครับเมมฟิสแล้วก็เฟรงกี้เดยองครับใส่เสื้อเชียร์นั่งเลี้ยงติดกัน3คนแต่ว่าเมมฟิสนี่กลายเป็นตัวสำรองของทางดอนเยมาเล่นนะครับตอนนี้ฟรีคิกทางด้านขวาของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนี่ไรเดอร์จะโยนเข้าไปต้องระวังลูกกลางอากาศนะครับทั้งฟานไดทั้งฟานเดอร์เฟนก็มงดีด้วยกันทั้งคู่นะ
0: ไรเดอร์สปันโดงไปเสา2ลูกนี้โขกลงพื้นแล้วกระโดดชาร์จโอ้โหคนนี้กักโปครับเตะเสยข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นเลย
1: จังหวะเปิดไปเสาไกลนะครับแล้วมีตัวที่มงย้อนกลับมาแต่ว่ากักโปจังหวะบอลมันอาจจะห่างเท้าไปนิดด้วยเลยครับต้องพยายามเรียกว่ากระโดดทิ้งตัวมายิงแต่มันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
0: บอลตกมาสวยครับแต่ว่าก็ต้องนั่นแหละครับถ้ายิงมันก็ไม่ได้ยืนยิงนิ่มๆแบบนั้นต้องกระโดดเข้าไปชาร์จนะครับก็ผิดองศาครับเสยใต้ลูกเต็ม
1: ๆดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับวาตานาเบะ
0: เชือกหลุดแม
1: ่ดึงจังหวะหน่อยเพราะตอนนี้นี่แม่โมเมนตัมเกมมันเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่ครองบอลได้ดีกว่าชัดเจนครับคึกคักเลยแฟนเนเธอร์แลนด์
0: มันไม่มีตัวฝากบอลเอาขึ้นหน้าได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับปัญหาของญี่ปุ่นที่ทำให้แฟนๆเนี่ยตัดไปที่สีหน้าแฟนญี่ปุ่นหน้าก็เริ่มเครียดกันครับเหมือนรับฝั่งเดียวก็ไม่ดีอ่ะคือ
1: รอโดน
0: มีโอกาสรอโดนมันให้ความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยทีมที่เล่นเกมรับแบบเนี้ยคือถ้ามันมีโต้ได้เรื่อยก็ยังว่าไปอย่างนี้คือก็ไม่ได้โต้ด้วยนะครับ
1: ผมชอบความคึกคักของท่านผู้ฟังจริง
0: เขาสนุกกันเองแล้วใช่ไหม
1: คุณนันทพงศ์บอกว่ามีผู้จัดการทีมคนหนึ่งพาครอบครัวไปเที่ยวซาฟารีเจอสัตว์ตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอัดลมอยู่ครับเขาคือเป๊ปกวางกินโคล่า
0: โอ้ผม
1: ครับผม
0: โอ
1: ้ครับดีเอสุดยอดจริงโ
0: อ้คึกจังเลยนะในจะตีสี่แล้วนะครับ
1: อยากให้คนพากย์คึกอย่างนี้จังเลย

0: แต่นี่ทำให้เราไม่ง่วง
1: ครับผมก็เผื่อจะได้สไลด์ดูต่อคู่6โมงเช้าไปคู่หนึ่ง
0: แวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไป9โมงเลยครับสวีเดนกับตูนิเซีย
1: เอาเอออันนั้นผมยอมแล้วผมยกธงแล้วแต่ว่าผมว่าผมคือผมไหวอะไปถึงคู่6โมงยังได้ยังดูได้คู
0: ่เออแต่พี่คิดเหมือนผม6โมงไหวแต่9โมงไม่น่าไหวแล้ว
1: มันไม่นั่นเกินไปสำหรับเราอ่ะอยู่ถึง8โมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝนตกก็ผมก็ปิดทีวีนอนเลย
0: ฟุกแฟมิลี่ทำไงฮะ
1: ไม่รู
0: ้เอามือไก่หน้าผาก
1: ก็แล้วเป็นเวลคัมริง
0: ต้อนรับเลยเวลคัมสู่ฟุตบอลโลก2026
1: เรื่องของทีบันแล้วครับกับเรื่อง
0: โอ้โหแต่กลายว่าตอนนี้เราแทบจะไม่ได้เห็นญี่ปุ่นครองบอลแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ
1: ใช่แล้วก็คือกลยุทธ์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับก็เลือกไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้ครองบอลขอให้แบบรักษาตำแหน่งบีให้เนเธอร์แลนด์เล่นยากไว้ก่อนเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยในการที่ปล่อยให้เนเธอร์แลนด์ครองบอลฝั่งเดียวเยอะขนาดนี้เหมือนกับว่าบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันก็ด้วยธรรมชาติของมันนะครับคือเกมแรกแล้วถ้าคุณเจอคู่แข่งที่ถือว่าแข็งสุดในสายเนี่ยก็เรียกว่าคือมันเป็นแนวคิดเบสิกอะที่ขอแบบเมคชัวร์ไว้ก่อนว่าอย่างแย่ขอมีหนึ่งแต้มไว้ก่อนนะไม่เสี่ยง
0: ดีครับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มการเล่นเหรอครับแปดบอลคนเมื่อสักครู่นี้ทางหน้าจอครับ
1: ครับผมต้องรวยด้วยนะคือแต่ละคนที่เราจะได้เห็นแบบแฟนๆเข้ามาในสนามทัวร์นาเมนต์เนี่ยต้องเป็นคนมีฐานะใช้ได้
0: ครับเพราะค่าตรงค่าตั๋วก็อย่างที่ทราบกันนะค่าที่พักอีกโอ้ตอนนี้นี่คนที่น่าจะสบายที่สุดนี่เป็นบาสแต่บุเกนนะแทบจะหายไปจากจอ
1: ลืมไปเลย
0: โอ้แทบไม่มีโผล่เข้ามาในจอเลยครับ
1: โอ้ยทางนี้ต่อให้เจ็บก็ลงได
0: ้
1: เอาฟันเดอร์ฟาลงฟันเดอร์ซาลงไปยืนยังได้เลยซัมเมอร์วิลครับขอเข้ากลางครับใครไม่ฟิตมาแล้วมาดูบอลคู่นี้ที่บ้านแล้วดูคนเดียวเนี่ยผมว่าร่วงแต่ครึ่งแรกมันจังหวะมันแบบกราฟมันเรียบแล
0: ้
1: วไม่มีจังหวะชันขึ้นลงอะไรแบบนี้เลย
0: แล้วเป็นช่วงที่ตัวหูญี่ปุ่นก็เน้นตั้งรับในแดนตัวเองนะครับเนเธอร์แลนด์ก็พยายามเจาะเข้าใส่อยู
1: ่แล้วเนเธอร์แลนด์เขาก็จะมีระยะปลอดภัยของเขาถ้าพื้นที่ไม่เปิดจะไม่พาบอลเข้าไปในพื้นที่30หลา30 25หลาไปไม่ลึกกว่านั้นถ้าจะมันเสี่ยงให้พวกเขามีโอกาสเสียบอลมันก็เลยเนี่ยขึ้นไปเคาะบอลในแดนญี่ปุ่นเฉยๆเพราะญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไล่สูงอะไรมากเหมือนเล่นเพื่อสุขภาพกันตอนนี้ ญี่ปุ่นตัดบอลได้ครับรอโอกาสแบบนี้นานๆมาทีไดเซนไมดะได้บอลข้างหน้าดึงช้าไปก่อนรอซ้ายเติมครับรับขึ้นมาแล้วนากามุระเคโตะนากามุระผิวหนีออกมาได้สวยไปสุดเส้นแล้วก็ครอสเสียครับเปิดปิ้นหลังเท้าออกอีก
0: เปิดแถวมุมทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่าบอลก็ปลิ้นหลุดออกหลังไปครับไม่ได้ลุ้นอะไรครับเข้าสู่ช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลานะครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยัง0ประตูต่อ0นะครับโอ้แต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลตอนนี้นี่ทางเนเธอร์แลนด์ไประดับ 71-29% แล้วครับโอกาสยิงนี่เนเธอร์แลนด์มี4ครั้งตรงกรอบ2นะครับซึ่ง2ครั้งมาจากดอนโยมาเล่นนะส่วนทางด้านของญี่ปุ่นโอกาสยิง1ครั้งยังไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ดูญี่ปุ่นนานๆได้ครองบอลสักทีครับมาตาระเบะขึ้นมาฝั่งขวาแทงไปที่ริซึโดอันโดอันคืนกลับมาทางเดิมครับนี่เอาบ้างครับล้างแค้นเนเธอร์แลนด์เคาะบอลกันใ

0: แดนหลังบ้าง
1: โอ้โหนี่คุณกอลัมนี่บอกเลยนะคิดถึงมิโตมะเลยครับ
0: เนาะมันไม่มีตัวทะลวงไส้แบบ
1: คือถ้ามีอย่างมิโตมะเงี้ยโอ้โหการที่สมมติเก็บบอลมาได้การสวนกลับความเร็วทักษะของเขานี่พาบอลไปจบเองได้เลยนะมิโตมะครูบอกวันนี้ก็ยังเงียบมากนะครับ
0: โอ้ยเอาบอลแทบไม่ถึงดีกว่าทางขวาเติมมาสวยแล้วเปิดโด่งเขาได้ก่อนไปโทษลูกนี้พักบอลลงได้ไหมได้ซัดเสาแรกโอ้โหเชียว

0: างด้านซัมเมอร์วิลมากเกินครับโอ้โหไปโดนกระบอกน้ำของแฟบุเกนกระเด็นไม่ตรงกรอบแต่ถือว่าได้ลุ้นเป็นนาคามูระนะครับที่ได้ซัดโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของญี่ปุ่นเลยครับที่นานๆจะได้บุกขึ้นมาทีครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับนากามูระ
1: เสียวสุดแล้วครับโอกาสดีสุดของญี่ปุ่นในจังหวะนี้ครับจากวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่ดันขึ้นไปเล่นทางเสาไกลบอลยาวของเนเธอร์แลนด์มาโดนญี่ปุ่นเก็บคืนได้ครับซาโนะให้ใกล้ๆกับไดจิคามาดะคามาดะกลับมาที่คุโบโอคุโบโดนเบียดคว่ำเลยครับเจ็บตัวไปด้วยครับเฟรนกี้เดยองอัดเข้าไปครับ2ผู้เล่นจากลาลิก้าผู้สินให้คุโบได้ฟาว
0: โอ้โหแม่นี่กี่ขวบ
1: บ้านนี้ต้องรวยมาก
0: โอ้ประมาณ 3-4 ขวบนะ
1: ซื้อที่นั่งให้เด็กด้วย
0: ลูกชายดู 3-4 ขวบลูกสาวนี่ก็โหไม่น่าเกินป.2ครับ
1: ปูมั่งมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมุมแคบลุ้นซัดลูกนี้โอ้โหตะข่ายด้านข้างได้กระเพื่อมเลยครับคราวนี้เป็นอุยดะได้ยิงในกรอบโทษฝั่งขวาครับชิงจังหวะเล่นเร็วของทางญี่ปุ่นจากฟรีคิกนะครับ
0: โอ้โหบอจากแนวลึกครับเปิดไปจังหวะนี้ไปถึงอุยดะฟันได้มาไม่ทันแล้วนะครับแต่จังหวะยิงไม่ง่ายเลยครับไม่จับนะครับยิงทันทีด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าหักข้อได้ไม่มากพอครับเข้าหน้าต่างไปครับอายาเซอุยดะแต่โอกาสในการลุ้นจบสกอร์ญี่ปุ่นเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ในช่วงประมาณท้ายๆเกมในครึ่งแรก
1: ในจังหวะเกมมันได้มีสีสันหน่อยครับคือเนี่ยประเด็นคือต้องให้ญี่ปุ่นครองบอลบ้างครับที่ผ่านมาครับเขาก็ไม่ได้ฝืนที่จะไปไล่บอลแย่งบอลมาครองอะไรมากมันก็เลยกลายเป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยครองบอลแทบจะฝั่งเดียว
0: ทด3นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มคึกคักละแฟนบอลญี่ปุ่น
1: สู้ได้แต่ยังใจเย็นไว้ก่อนแผนครึ่งแรกก็เอาชัวร์ไว้ก่อนผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นเพราะว่ามีบอลอีกลูกอยู่ในสนามนั่นเองครับทีแรกก็นึกว่าอะไรผู้สินมาบอกวันตะเบะทุ่มเร็วๆครับเดี๋ยวไม่งั้นปรับเปลี่ยนทุ่มครับทุ่มยัดขึ้นหน้ามาก็เบียดไม่ไหวครับเนเธอร์แลนด์ชิงจังหวะจะพลิกตรงกลางของซัมเมอร์วิลครับโดนชนฟาวไปก่อนได้ฟรีคิกเคาะบอลเล่นสั้นทันทีครับกราเฟนแบกให้วิธีคนที่กักโปกักโปโยกเข้าขวาเลือกสั้นๆให้กราเฟนแบกกราเฟนแบกข้างหน้าตันครับต้องคือหลังชิงกันใหม่ดอนเดียวมาเล่นมาอยู่ฝั่งซ้ายมาเล่นจะโยกไถกับโดนมาเล่นแข็งเหลือเกินหยอดเข้าในกรอบไปโทษได้โอ้โหโดนมงสกัดออกมาครับลูกนี้ยังมีคานิคุจิครับเคลียร์มาได้ฟริงก็ได้ยองคุมบอลแถว2อยู่ออกมาขวาซัมเมอร์วิลโยกตัดเข้ามาตรงกลางซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้ครับต้องไหลกลับไปถึงฟันไดซ้ายที่กักโตกักโปโยกแล้วคืนมาอีกทีนึงฟานเดเฟนกลับมาฟันไดเข้ามาตรงกลางครับเฟรงกี้เดยองเฟรงกี้ออกมาที่ฟานิเคอร์ขยับไปที่ดูมฟริสจะชิงสั้นกับซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้ครับโดนบีบให้เล่นที่แคบแต่ฟานิเคอร์พลิกไปได้มาจะจ่ายตัดสั้นๆนี่กับทางดูมฟริสแต่ว่าไปติดนะรับญี่ปุ่นออกหลังครับได้เตะมุมส่งท้ายก่อนจบครึ่งแรก
0: ไปติดนากามูระนะครับเอาละครับได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับก่อนหน้านี้นี่เนเธอร์แลนด์เกือบจะได้ประตูจากการเตะมุมฝั่งนี้นะครับลูกเปิดของไรเดอร์สแล้วครับที่โค้งไปเข้าศีรษะดอนโยมาเล่นแต่ว่ามองไปตรงตัวทางซันซูซูกินะครับก็จะเป็นคนเดิมแล้วครับทีนี้ไรเดอร์สเป็นคนเปิดครับ
1: ไรเดอร์สปันโต่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกจากตอนเดียวมาเล่นแต่บอลไม่มีน้ำหนักครับเข้าซองซูซูกิ
0: ช่วง45นาทีแรกนี้ก็มีโอกาสอยู่เกือบตลอดเหมือนกันนะครับตอนเดียวมาเล่นแต่ว่าจังหวะนี้

0: ักมันไม่ค่อยมีแล้วครับบอลเลยเบาไปเข้ามือทางซันซูซูกิครับ
1: แล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบจืดๆนะครับ0-0ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
0: ก็เนเธอร์แลนด์เองก็มีโอกาสจากดอนโยมาเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งจังหวะกลับตัวยิงแล้วก็จังหวะม่งแต่ว่าก็ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับก่อนใน45นาทีแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เปอร์เซ็นต์การครองบอล69-31%นะครับโอกาสยิงเนเธอร์แลนด์5ครั้งญี่ปุ่น3ครั้งเนเธอร์แลนด์5ครั้งตรงกรอบ3นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเอง3ครั้งยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนข้อความที่มีเข้ามาคุณแม็กซ์นาโต้โอ้ญี่ปุ่นน่าจะเป็นทีมเดียวที่ใช้โค้ชจากเมื่อคราวที่แล้วไหมโอ้อาร์เจนตินาสคาโลนี่ก็คุณซื้อเก่านะเดชองฝรั่งเศสก็คุณซื้อเก่า
1: บอลโลกกี่สมัยแล้วว่าเดชองอ่ะ
0: เออเดี๋ยวขอลอง
1: ต่ำกว่า3อ่ะนักไลฟ์เขาไม่ได้เข้านี
0: ่อ๋อโอเค
1: ทำตัว
0: ลืม
1: ทำตัวโลเทค
0: ก็ถ้าเดี๋ยวผมลองไปเช็คให้นะว่ากุนซือเก่าคร่าวๆมีใครบ้างสครี
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์มูรัตยาคิน
1: ใช่ไหมก็เก่าแล้วคราวก่อนก็ค
0: งน่าจะเป็นมูรัตยาคิน
1: ผมว่าเขาคุมนานพอสมควรแคนาดาเปลี่ยนกาตาร์เปลี่ยนบอสเนียคาร์ดิดา
0: ไม่มา
1: สกอตแลนด์สตีฟคลาร์กไม่เกี่ยว
0: ใช่
1: เพราะว่าหายไปนานมาก
0: ใช่ครับ
1: มาโมร็อกโกเนี่ยเขาเปลี่ยน
0: ใช่ครับเป็น
1: บราซ
0: ิ
1: ลเปล
0: ี่
1: ยนแน่นอน
0: เ
1: ป็นอันเช่เอเตก็ไม่ได้มาหลายสิบปีเพิ่งขยับมา
0: ใช่ครับ
1: อเมริกาก็เป็นยุคโปเชติโน่
0: ใช่จ
1: ้ะเปลี่ยนใหม
0: ่
1: ออสเตรเลียยังเดิมมั้งรู้สึก
0: ไม่ใช่เป็นโทนี่โปโปวิช
1: อ๋อโปโปวิช
0: ครับผม
1: ตุรกีเปลี่ยนไม่นานนี่เอง
0: มอนเตล่า
1: ครับ
0: ป
1: รักไวก็ผมไม่แน่ใจว่าโค้ชคนปัจจุบันคุมมากี่ปีสำหรับกุสซาโบอัลฟาโ
0: ลแต่ปรักไวคราวที่แล้วมันไม่ได้มานะ
1: อ๋อไม่ได้มา
0: ไม่น่าจะมานะปรักไว
1: แกก็คุมหลังเมื่อปีก่อนนี่เอง ก็มาได้แบบบุบบิดเกือบไม่ได้มาด้วยคราวนี้ก็เกือบเหมือนกันก็มีไม่น้อยเหมือนกันที
0: ่
1: เป็นโค้ชที่แบบข้ามจากเวิลด์คัพครั้งก่อนหรือว่าบางคนก็อยู่นานๆอย่างในชอง10กว่าปีอะไรแบบนี้
0: ครับผม
1: พอสมควรมันต้อง48ที
0: ม
1: จำคนได้หวัดไม่ไหว
0: มันเพิ่มมาด้วย
1: เพิ่มมาด้วยครับ
0: โอ้อันนี้
1: อะไร
0: อันนี้พิชิตอ่านได้ไหม
1: อะไรอ่ะผมตัวผมจะฮิวิโกตอนไหนอะครับ
0: อ๋
1: อไม่
0: ไม่นะโอเค
1: เต็มแล้ว
0: ไม่มี
1: ไม่
0: มีเซอร์ไพรส์น้องนะแบบอบไหล
1: ไม่มี
0: นะโอเคเดี๋ยวโมริยาสื่อสัมภาษณ์เดี๋ยวให้พี่ชิดแปลหน่อยฮะ
1: อานู
0: ได้คำเดียวเลยอานูอีกคือ
1: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนไหมพี
1: ่ดีครับ
0: นะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
4: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองเวิลด์คัพ2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุด

0: ั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: บอลโลกสตอรี่
4: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโตรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตัวเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
9: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อครับกับช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พิชิตเหมือนเดิมนะครับเกมบอลโลกคู่ระหว่างทางเนเธอร์แลนด์นะครับกับญี่ปุ่นนะครับยังไม่ได้กลับมาออกสตาร์ทในครึ่งหลังนะครับก็ในช่วง45นาทีแรกยัง 0-0 นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกครับเป็นหา M-Cot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์นะครับทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบครับเลือก Mcot Superfan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็คเกจเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Superfan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์แบบสุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกMCOT Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดนะครับรวมถึงเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตอนนี้นะไปจนถึงช่วงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับครับก็ส่วนช่วงนี้ไปดูข้อความมาหน่อยแล้วกันเนาะพี่ชินอ
12: ได้ครับ
11: นี่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอผมดูก่อนสักครู่หนึ่งสรุปผมได้ยินเสียงไมค์ช็อตคนเดียวหรอครับอันนี้ไม่แน่ใจนะหัวใจล้มเหลวไงอันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงเราคุยเรื่องอะไรกันนะ
12: ครับ
11: นาชิดครับ
12: ครับ
11: จุนกับน้าฟุกโอ้ใครเบอร์ใหญ่เอามีฟุกเนี่ยฮะคุณน้าอ้วนแล้วก็บอกว่าโรธามัทธิโอสไม่แน่ใจว่า
12: ทำไมครับ
11: หมายถึงอ๋อหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ป่ะที่เราคุยกันว่าถ้าเป็นนักเตะ
12: ทรงไม่ค่อยเปลี่ยน
11: คุณเพชรเจริญชัยบอกสวัสดีครับแล้วก็คุณพิสารสาเกตก็ทักทายผมกับพี่ชิดเข้ามานะ
12: ครับ
11: แล้วก็ถามว่าผมมีเวลารับงานที่คลื่นด้วยเหรอนี่คือบ้านของผมครับคุณนัทพงศ์บอกว่าไมดาไทซอนเป็นอะไรกับพี่ต้นครับอ้าวเหมือนพี่ต้นจะได้แรงบันดาลใจนะ
12: ไม่ต้องไม่ต้องเราเลย
11: มาจากตัวละครไมดาไทซอนในจอมเกบูนะ
12: คาแรคเตอร์แกก็คล้าย
11: ไม่ไอดาไทยซอนการ์ตูนเรื่องคู่ไม่ใช่สินั่นมันอามากิงสิถ้าคู่แสบอะเนาะ
12: แสบกว่านี้มีไหม
11: แสบกว่านี้มีไหม
12: อามากิง
11: อามากิงนะฮะคลาสสิกมาก
12: ท่านี้ก็จอมเกย์บลู
11: ใช่ครับดูบอลมีแค่แพ็กเกจ 6,000 หรือเปล่าครับถึงเหรอ
12: ณตอนนี้ทำไม
11: 6,000 อ๋อ 6,400
12: เหรอก็ 6,000 บวกบัตรก็ประมาณ 6,400
11: หรือไปจ่ายตอนครึ่งนึงก็เลยเอ๊ะใจแล้วจ่ายถูกด้วยนี
12: ่โทษทีนกที่ตื่นเช้าจะได้ราคาดี
11: โอ้ผมช้าไปนิดเดียวเรียบร้อยเลย
12: ครับผม
11: บอกว่าแมนยูนำกี่เม็ดละอันนี้ไม่แน่ใจ
12: ยังใจเย็นๆมา
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
13: แน่นท้อง
3: มองหาย
14: าทาน้ำขาวตราตระต่ายบิน
15: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
16: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
15: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้ม แค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปรียบประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: Big Chef
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: แล้วก็เซกุนดาเพลย์ออฟนะครับรอบชิงเล็กแรกมาลากากับอเมริกาจบ 0-0 นะครับ
6: จบ90นาทีโดยที่0-0
5: ก็เล็ก2จะเตะกันวันที่20มิถุนายนที่บ้านของอเมริกานะจ๊ะ
6: ไม่รู้จะเชียร์ใคร
5: นั่นสิ
6: ไม่อินกับทั้งคู่
5: จริง
6: แต่มีช่วงเวลาที่ผมเคยเชียร์แต่ละทีมอยู่นะทั้งมาลาก้าก็เชียร์ช่วงแบบเทคโอเวอร์ใหม่ๆ
5: อืม
6: อเมริกาก็เชียร
5: ์มุ้ยอ่ะ
6: ตอนที่มุ้ยแต่พอหมดช่วงเวลานั้นก็เลิกเชียร
5: ์เหมือนกันอเมริกาโอ้นี่มาลาก้านี่ลุดฟานิสเตอร์ลอยอยู่เป็นผู้ช่วยของทางคูมันอยู่วันนี
6: ้เนเธอร์แลนด์เอาบอลเข้ามาในพื้นที่กรอบให้โทษได้ครั้งครับจังหวะตวัดทางขวาของกราฟเฟนแบกแต่ว่าเข้าไปชาร์จไม่ถึงนะครับญี่ปุ่นบอลเลาะมาฝั่งขวาไมดะไม่มีพื้นที่ให้ลุยครับโดนจิ้มออกข้างไปก่อน
5: ก็อยากได้ผลคู่ไหนอะไรยังไงนี่สอบถามเข้ามาได้นะแล้วก็ย้ำอีกครั้งในกลุ่ม E ที่จบไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเยอรมันชนะคูราซาวไป7ประตูต่อ1นะครับ
6: ครับบอลของญี่ปุ่นสาดยาวเข้ามาฝั่งซ้ายให้ไม่ดีนะครับบอลล้นออกข้างไปแล้ว
5: คือจริงสีสันของทั้งสองทีมในส่วนของแฟนบอลนี่ก็ดีนะทางฝั่งของญี่ปุ่นมันจะมีความครีเอทในการแต่งน่องแต่งหน้าอะไรมาส่วนเนเธอร์แลนด์สีส้มเน
6: า
5: ะ
6: สีมันจัด
5: เออแล้วเวลากันเดินเป็นกองทัพเดิน
6: เหมือนกันหมดสีไม่สเปซสปาเอางี้ก่อนสามัคคีมาก
5: ใช่มันจะส้มๆเลยเวลากันเดินเป็นกองทัพมาเชียร
6: ์เนี่ยแล้วบรรยากาศเวลาฟุตบอลโลกมันก็จะดีอย่างคือแฟนบอลเขาจะนั่งคละกันเชียร์กันแบบเวลาอีกฝั่งเฮก็แบบอีกฝั่งที่โดนมาอาจจะเขินๆไปเขานั่งคละกันไปหมดเลยเสื้อน้ำเงินของญี่ปุ่นกับเสื้อส้มของเนเธอร์แลนด์กราฟเฟนแบกครับพักบอลแล้วก็ดึงช้าครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นระบบที่เหมือนเป็นบอทที่ตั้งไว้เดี๋ยวคุณต้องเอาบอล

0: มาให้เฟรนกี้เดยองก่อนนะถึงจะเล่นได้โอดีกาโปขึ้นซ้ายกาโปจะแตะบอลผ่านโดอันแล้วทิ้งตัวล้มเอ้าได้ผลครับฟาวครับลิซูโดอันไปขวางทางวิ่ง
1: ได้ฟรีคิกใกล้เคียงกับแถวๆเตะมุมนะครับโอ้จังหวะตัดเข้าด้านในได้แล้วนะครับโดอันเอาตัวไปขวางเอาไว้ครับทำให้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนนี่ไรเดอร์จะเป็นคนเปิด
0: ทีดีไรเดอร์เป็นคนเล่นฟรีคิกเหมือนเดิมนะครับจากริมเส้นฝั่งซ้ายไรเดอร์ปั่นด้วยขวายัดเข้ามาเสาแรกไม่มีอะไรครับติดหัวไมด้าล้นออกมาเฟรงกี้เดยองคุมบอลตัวสุดท้ายครับแล้วจ่ายขวางมาด้านขวาที่ดูกลับเป็นแบกเปิดโด่งกลับเข้าไปได้มงจังๆชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้เป็นเฟอร์จิลฟันได้ครับกับตันินเนเธอร์แลนด์ครับนำ 1-0 ไปแล้ว
1: โอ้โหนาทีที่50ครับเฟอร์จิลฟันไดมงให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำ 1-0 ครับประตูที่13ในนามทีมชาติของเขานะครับประกันหลังวัย34ปีเน้นทิศทางครับจังหวะนี้รับมงเข้ามุมดีเหลือเกินครับเฟอร์จิลฟันได
0: คลิกเสาเข้าไปเลยครับก็รีสื่อถามว่าเฮ้ยล้ำหน้า
1: จังหวะเปิดฟรีคิกเข้าไปสกัดทิ้งออกมาเฟรงกี้ดิยองเก็บได้แถวแถวกลางสนามออกขวามาโอ้โหแล้วโยนไปดูตรงนี้ไม่น่าจะออฟไซด์นะครับทางเฟอร์จิฟันไดโอ้โหแล้วมงย้อนกลับไปเสาแรกนี่เรียกว่าเนียนกริปเลยครับกระแทกเสาเข้านะครับพอดูแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะอยู่ในลายต่ำกว่าคือทานิกุจินะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีเลยครับเรื่องลายของทางเฟอร์จิฟันไดว่าออฟไซด์หรือเปล่าโอ้แล้วดูการเล็งของทางเฟอร์จิฟันไดหลังมงเสร็จ
0: ดีจัดเลยอ่ะแล้วมุมสวยนะมงเสร็จแล้วดูนี่ว่าลูกมันจะไปคือไปลุ้นว่ามันชนเสาเหลี่ยมไหนแต่มันเป็นเหลี่ยมในครับก็เลยแบบเช็ดเข้าไปอย่างสวยงามครับ
1: จ้องตาแป๋วเลยว่าบอลที่ตัวเองมงไปจะเป็นยังไงครับเฟอร์จิฟันไดแล้วค่อยเฮพอเห็นบอลกระแทกเสาเข้าประตูไป
0: ฟันไดเนี่ยคือลูกมงเขาช่วยลิเวอร์พูลเยอะมากในซีซั่นแย่ๆที่ผ่านมาแกทำรวมมันทั้งหมด8ประตูก็ส่วนใหญ่เป็นลูกมงเกือบทั้งหมดนะครับ
1: ยืนยันประตูนะครับ 1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำจากเฟอร์จิฟันไดกราฟิกขึ้นมาเป็นนาทีที่51นะครับ
0: เมื่อกี้ญี่ปุ่นเนี่ยตัวคุมประกบน่าจะเป็นวาตานาเบะครับที่เอาไม่อยู
1: ่ดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะมาดูกราฟิกให้ดูโอ้ชัดเจนครับเหลือเยอะเลยครับ
0: ตอนนี้กุจิยืนต่ำกว่าแบบ29ครับดีดีผมชอบสุดๆเลยอ่ะภาพกราฟิกหรือว่าซิมูเลชันที่จำลองเหตุการณ์เวลาเช็คจังหวะล้ำหน้าคือโหเนียนกว่าเกมอีกอ่ะ
1: ชัดเจนแต่เห็นจะมีเกมคู่กาตาร์กับสวิตนะที่เสีย
0: ที่ทำให้แบบ
1: เราเข้าใจ
0: ว่าเอ๊ะว่ามันล้ำหน้าก่อนจะได้ฟาวจุดโทษหรือเปล่าอะไรแบบนั้น
1: อ
0: ่ะก็มาเฉลยเช้าอีกวันนึง
1: ออกมายืนยันว่าร
0: ูปอยู่ที
1: ่
0: คือเจนเสร็จแล้วแต่เอาขึ้นนอนแอร์ไม่ได
1: ้แต่ยืนยันว่าไม่ออฟไซด์นะครับจังหวะนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ได้จุดโทษ
0: โดนจนได้ครับญี่ปุ่นการที่แพ้นัดแรกนั้นเป็นอะไรที่ทำให้ไม่มีอะไรดีอ่ะการแพ้นัดแรกของบอลทัวร์นาเมนต์แบ่งกลุ่มดีนะ
1: แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าเกมโดยรวมตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ
0: ก็สรุปเลยว่าคือถ้าโดนก็ไม่แปลก
1: อ่
0: ะ
1: สุ่ม
0: เกมอย่างนี
1: ้คืออาจจะมีหือมีอือช่วงท้ายครึ่งแรกแต่โดยรวมเนี่ยก็เป็นทางเนเธอร์แลนด์ครับที่รูปเกมดูดีกว่าชัดเจนนะครับ
0: โอ้คามาดะจะจ่ายทะลุช่องตรงกลางโดนตัดได้ครับเนเธอร์แลนด์สวนเร็วทันทีครับไหลมาทางซ้ายลูกนี้มาจะจังหวะแตะผ่านเข้าเหลี่ยมในก็ยังติดอยู่นิดนึงนะครับเป็นอิโตะจิ้มออกไว้ได้

0: ดูสักพักครับญี่ปุ่นจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแบบไหนครับตอนนี้ก็ยังเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่ครับเวลาเหลือเยอะด้วยครับในเกมรุกนี่ก็มีอย่างพวกจุนยะอิโตะนะครับที่รอโอกาสอยู่นะครับโกกิโอกาวะพวกนี้คือสำคัญที่แบบรูปแบบการเล่นมากกว่านะคืออันดับแรกต้องครองบอลมาก
1: คือตอนนี้ก็จะไปเน้นตั้งรับก็ไม่ได้แล้วต้องเปิดเกมบุกมากกว่าเดิมแต่ดูตรงนี้เนเธอร์แลนด์ยังครองบอลบุกใส่อยู่นะครับ
0: ยังรอการประมวลจากโค้ชอยู
1: ่
0: ว่าจะสั่งปรับวิธีเล่นเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ทำก็คือการไล่บอลสูงไล่ถึงตัวไมดะเปิดก่อนแล้วครับไม่รอโค้ชวิ่งนำไปคุณหันหลังไปโล่งครับเพื่อนไม่ตามคือคุณสมบัติที่ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วคือวินัยร่างกายฟิตแล้วก็ขยันลูกขยันมีทุกตัวอยู่แล้วเป็น DNA ของญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้ใช้ลักษณะการบดบี้คู่แข่งแบบนั้นออกมาให้เห็น
1: คุณออสการ์บอกคอนแลนด์มาลัวๆครึ่งหลัง
0: เอ้าโอ้โหซัมเมอร์วิลครับมากความเร็วกันจัดจ้านจริงๆเปิดบอลยาวมาลึกนึกว่าจะออกแล้วไปตามเกี่ยวกลับมาทันในกรอบเขตโทษแต่ว่าก็ยาวรับญี่ปุ่นยังมีตัวซ้อนเคลียร์ออกหลังไม่ได้ครับ
1: เดนซาดุมฟรีสครับตากเข้าไปในกรอบเขตโทษนะบอลเกือบจะไปถึงดอนเยลมาเล่นครับยังดีที่ทางชานิคุจิเบียดเอาไว้ได้นะครับแล้วสกัดได้
0: โอ้ดูเหลี่ยมแรกบอลพุ่งมาแรงนึกว่าจะไม่ทันครับอิโตะก็นึกว่าไม่ทันเหมือนกันนะแกก็กะบังสบายๆครับสมมุติวิวไปล้วงมา
1: ดูอีกครั้งครับคือเหมือนขึ้นจังหวะผิดด้วยนะครับตัวประกบของทางญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของวัตนาเบะ
0: ครับญี่ปุ่นสวนมาแทงบอลไปที่ว่างโอ้โหไม่มีสปีดเลยครับคามาดะเจอวิ่งแซงง่ายๆครับแล้วก็บาสแฟร์เบเกนคราวนี้โดนเพรสซิ่งครับต้องเตะทิ้งออกข้างไปญี่ปุ่นครองบอลครับครับยอมเล่นแบบเสี่ยงมากขึ้นครับจะเลี้ยงและจ่ายตัดออกมาฝั่งซ้ายนะกามูระปาดเรียดเข้าในลูกนี้มาโดนเตะทิ้งไปก่อนครับแถว2ยังเป็นญี่ปุ่นขึงอยู่ครับเกโตะนะกามูระไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้ตามมาเก็บบอลได้คูโบะไหลคืนสั้นๆนะกามูระเข้าขวานะกามูระยิงยัดเอาฉลับเข้าเลยครับตีเสมอดื้อเดี๋ยวดูว่าบอลสุดท้ายเนี่ยมันโดนไมดาหรือเปล่าครับแต่ว่าเฮไปก่อนแล้วครับ
1: โอ้โหฉลับอ่ะฉลับแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าฉลับใครครับโอ้โหลูกยิงของเคโตะนากามูระครับลูกนี
0: ้โอ้โหไวเหลือเกิน
1: โอ้คือมันฉลับมาเลยทำให้จังหวะเซฟของแฟบุกเก้นมันก็เลยเรียกว่าเซฟไม่ได้นะครับเหมือนบอลมันผิดจังหวะไปนิดนึงครับโอ้โหเฮเลยครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่นตามหลังอยู่ประมาณ6นาทีครับการขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายของญี่ปุ่นนะครับคูโบะได้บอลมาสุดเส้นหลังด้านซ้ายแล้วก็เข้าด้านในไม่ได้จ่ายย้อนมานากามูระเลี้ยงมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงโอ้มา
0: ใครก็ได้ไม่เป็นไร
1: ใช่ครับโอ้โห
0: ฮิกกี้อยู่ต่ำมาก
1: เดี๋ยวดูว่ามันโดนฟาเทคเกอร์หรือไดเซนไมด่ากันแน่จังหวะยิงโอ้ยฉลับไดเซนไมด่าครับทำให้บอลเปลี่ยนทิศทางนิดนึงแล้วน่าจะโดนบังอยู่ด้วยนะครับทางด้านของแฟบุเกน
0: ก็ถ้าโดนไมด่าก็ต้องเป็นเครดิตประตูของไมด่าพลาดไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็แบบไม่มีโอกาสโดนจับล้ำหน้าด้วยเพราะว่ามิกกี้ฟันเดอร์เฟนยืนต่ำถ้าฟันเดอร์เฟนดันสูงลูกนี้จะโดนจับล้ำหน้าทันทีได้เลยนะครับ
1: คือฟานดูเฟนยืนอยู่ด้านล่างของจอนะครับมันเลยทำให้ลายของไมด่าไม่ออฟไซด์
0: แล้วจะบอกว่าผมเป็นแฟนเนเธอร์แลนด์ผมเซ็งมากบุกมาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ประตูดำญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งเอาบอลมาบุกได้ 2-3 นาทีเองครับ
1: เพิ่งจะตั้งใจบุก
0: เออเพิ่งจะดูเนเธอร์แลนด์จะเล่นบอลทุ่มไกลครับฝั่งขวาจากดุมฟริสทุ่มย้อยมาเสาแรกลูกนี้มงสกัดเอาไปได้ครับอิโตะบอลล้นออกมาจะให้ดูฟิสโดนนะคามูระตัดออกข้าง
1: คุณแมวเหมียวบอกว่าเห็นเหมือนเราป้าคนภาคหายผีหลอกเราเหรอทำไมเราไม่เห็นคนภาคเมื่อกี้เราไปพักนะคุณแมวเหมียว
0: ใช่ครับผม
1: ไม่ต้องแปลกใจ
0: ไปฉี่มาครับ
1: จะไม่ให้เราเข้าห้องน้ำเลยครับสามชั่วโมง

0: ผู้สินให้ทุ่มใหม่เพราะว่าในกรอบเขตโทษดีไปยุกยิกกันนิดหน่อยครับมีมาเตือนนะครับผู้ตัดสินเฟสก็เลยใช้เวลาบอลทุ่มกับลูกนี้ได้เยอะเลยครับกว่าจะบอลกลับมาเข้ามืออีกครั้งหนึ่งทุ่มกลับมาที่เดิมคราวนี้โดนมงเสยมาได้ครับโดยนากามูระลุ้นแย่งบอลจังหวะ2กันอยู่กลับเป็นแบกซื้อเวลาครับสาดโด่งไว้ก่อนบอลล้นออกมาในกรอบไปโทษของญี่ปุ่นฟันไดไปไล่กดดันจนกระทั่งล้นออกหลังไปลูกนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: แต่วันนี้นี่ญี่ปุ่นต้องระวังลูกกาอากาศของเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนใหญ่เปิดเข้ามามักจะได้ลุ้นและประตูที่เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก็ได้จากลูกโหม่งของฟิชูฟันไดด้วยนะครับชิลานี่ไดเดอร์สครับจะเป็นคนเปิดครับ
0: ไรเดอร์ปั่นมาเสาแรกลูกนี้บอลล้นตกพื้นคุโบะเก็บได้คุโบะค่อยๆเลาะขึ้นมาครับรอเพื่อนขยับแล้วแทงมาทางขวาที่ว่างแล้วครับได้ลากขึ้นมายาวๆบอลอยู่กับอุยดะอุยดะจะล็อกโดนซัมเมอร์วิลเตะฟาวครับแล้วก็เอาใบเหลืองแรกของเกมไป
1: จังหวะสวนกลับมาของญี่ปุ่นเลยครับต้องตัดฟาวไว้ก่อนครับซัมเมอร์วิลมาแล้วโอ้โหเตะ
0: โอ้เป็นวัตนาเบะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เติมขึ้นมารับบอลลูกนี้แล้วโดนเตะ
1: ไม่โดนบอลเลยครับจังหวะเตะของซามูเอลครับเป็นเซ็นเตอร์นะครับที่เติมขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้วัตนาเบะผลบราซิลที่ขอเข้ามาคู่แอตเลติกกับโกยาสเสมอกัน 1-1 นะครับจบไปแล้ว

0: เป็นฝั่งญี่ปุ่นนานๆได้เล่นลูกตั้งเตะทีครับฟรีคิกครับจะต้องเปิดเข้าไปเล่นนะครับคุโบะเปิดย้อยเข้ากรอบไปโทษติดหัวฟานิเคอร์ล้นออกมาเข้าทางนากามูระนากามูระเปิดยัดอีกทีติดบล็อกกราฟินแบกล้นออกมานากามูระยังเก็บคืนหลังไม่ได้ครับมาว่ากันใหม่ครับที่วาตานาเบะวาตานาเบะปาดออกซ้ายคืนนากามูระเหมือนเดิมครับเล่นกันอยู่2คนนากามูระแทงเรียบไปที่ว่างไม้ดะไปสุดเส้นแล้วเปิดหักเข้าในบอลฉลับผ่านหน้าปากประตูไปครับแม่มันโด่งไปหน่อยข้ามหัวอุยดะไปแล้วทางขวานี่ก็เป็นคุโบครับไปชนฟาวใส่ซัมเมอร์วิลก่อน
1: โอ้แต่ญี่ปุ่นพอขึ้นมาแต่ละทีพวกเขาขึ้นมาแล้วน่ากลัวนะครับโอ้ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะยิงฉลับมันก็เหมือนจะไม่โดนขาไม้ดะแต่ถ้าเมื่อกี้เรามองจากมุมหลังประตูเหมือนฉลับนะ
0: เ
1: หมือนทิศทางบอลมันเปลี่ยนนิดนึงทำให้ทางแฟบูเก้นเนี่ยเสียจังหวะแต่พอมองด้านหน้าเหมือนไดเซมิดาก็กระโดดหลบได้นะครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวเครดิตพวกนี้ถ้ามันมีอะไรต้องแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานของฟีฟ่าเดี๋ยวเขาจัดการเองคล้ายๆอย่างไอประตูของกาตาเมื่อวานเนี่ยแต่เดิมเราก็นึกว่าเป็นผู้เล่นของกาตาหม่งตีเสมอ
1: ครับ
0: ก็เอามาเห็นอีกทีนึงเช้าอีกวันนึงอ้าวเขาให้เป็นโอนโกไปโดนกองหลังสวิสเข้า
1: ครับผมคุณมูกิวารากาอิโซกุโอ้ชื่อไม่รู้คนญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่พิมพ์ไทยเข้ามาวิ่งขึ้นสุดลงสุดไปเลยญี่ปุ่น
0: ส่วนนะตอนนี้เครดิตคนทำประตูเนี่ยก็ยังให้เป็นที่คนยิงนะคือเคโตะนากามูระ
1: ครับ
0: เขาไปเข้าเท่าที่เขาส่องมายังไม่เห็นว่ามันโดนเท้าไม่ดะซัมเมอร์วิลลองยิงว่าเอาเข้าเสาไกลไปเลยครับมายิงมุมทะแยงจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับบอลตกพื้นแล้วเข้าเสาไกลไป 2-1 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำอีกรอบหนึ่ง
1: โอ้โหแล้วเป็นประตูแรกของเขากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับดาวเตะจากเวสต์แฮม
0: สว่าไปแกเพิ่งมาฟอร์มดีไม่กี่เดือนหลังท้ายฤดูกาลนี่เองครับ
1: โอ้โห
0: แถมเวสต์แฮมฟอร์มตกชั้นไปด้วยนะครับ
1: แล้วเจ้าตัวก่อนหน้านี้ลงสนามในนามชุดใหญ่มา2นัดเองนะครับซัมเมอร์วิลได้บอลริมกรอบเขตโทษด้านขวาตัดเข้าด้านในแล้วยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหหนีนากามูระแล้วปั่นด้วยซ้ายไซโป้งแล้วชนเสาเข้าอีกแล้วโอ้ไซออนซูซูกิโดนแต่ละประตูครับจังหวะประตูแรกเนี่ยเสาซ้าย

0: ือประตูที่2เสาขวามือครับโอ้โหยิงเข้ามุมตลอดครับ2ประตูของเนเธอร์แลนด
1: ์โหน่าสงสาร
0: เซลซูกิโหยิงดีจัดมันไม่มีโกที่ไหนเซฟได้ทั้ง2ลูกครับ
1: อันนี้พูดได้เต็มปากก็หมดสิทธิ์เซฟด้วยประการทั้งปวงโอ้ยิงดีจัดเลยครับซัมเมอร์วิลล์ก็เหมือนกับลูกมงของฟันไดก็เข้ามุมเหลี่ยมจัดแบบนี้นะครับมาเช็ดเสาไปคนละทีครับนาที64ครับเนเธอร์แลนด์ขยับออกนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1
0: โอ้โหครึ่งแรกไม่มีประตูครับแต่ครึ่งหลังมาตอนนี้มีไป3ประตูแล้วครับหลังจากผ่านมาถึงตรงนี้64นาทีโอ้นี่เท่ากับว่า14นาทีนะมี3ประตูเกิดขึ้น
1: ดีมากโอ้โหครึ่งแรกแบบผมว่าเล่นงานแฟนบอลหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูต่อในครึ่งหลังว่ามันสนุกมากขึ้นนะครับ ฟานเฮกเกอร์ค่อยๆเล่นตามช่องขึ้นมากราฟินแบกจะพลิกลูกนี้ตอนเยอมาเล่นมาช่วยต่อบอลบอลออกมาสั้นไปนิดนึงครับแต่ยังเข้าทางไรเดอร์แทงออกซ้ายมาสวยกักโปจี้เข้ากับประโทษกักโปมุมแคบกักโปซ้ายลูกนี้ล็อกเข้าขวากักโปล็อกเข้าขวาแล้วยิงยัดติดบล็อกครับโอ้โหมีตัวนอนขวางไม่ได้แต่ถึงเข้าไปนี่ก็มีธงออฟไซด์ขึ้นมาก่อนครับ
0: โอ้โหกักโปจังหวะยิงสุดท้ายไปติดทางฮิโรกิอิโตะนะครับแต่ดูว่าออฟไซด์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายมีธงนะครับประมาณ1ช่วงตัวนะครับจังหวะออฟไซด์ของโคดิกักโปเหมือนมือว่าแต่มองบอลไม่ได้เช็คลายตัวเองนะเพราะมันก็แหมถือว่าออฟไซด์ประมาณ1ช่วงตัวเลยนะครับ
1: โยกสมันไดเซน
0: ไปแล้วครับจุนยะอิโตะลงมาครับนี่ก็เป็นคนที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมนี้นะครับจุนยะอิโตะแต่ว่าสุดท้ายเป็นไดเซนมาดะออกสตาร์ทก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ลงมาในช่วงประมาณ24นาทีสุดท้ายครับจุนยะอิโตะ
1: ตัวรุกจากราซิงเก้งในเบลเยียมญี่ปุ่นขอบุกหน่อยครับลุ้นยิงไกลโอ้โหคุโบะเช็ดน่าจะเช็ดคานออกครับนิดเดียว
0: โอ้โหผู้บรรยายบอกว้าวเลยครับโอ้โหจังหวะเก็บบอลได้เท้าซ้ายยิงโด่งไปนิดเดียวครับจังหวะของคุโบะ
1: เพิ่งจะมีบทบาทกับเขาบ้างครับคุโบะแต่ก็เป็นคนที่มีส่วนในจังหวะญี่ปุ่นได้ประตูตีเสมอนะครับ
0: ช่วงเบรกครับไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวมาตัดดูข้อความนิดนึงแป๊บนึงนะครับ
1: ผู้ตัดสินก็ต้องให้น้ำด้วยนะครับในช่วงไฮเดรชั่นเบรกเสิร์ฟโดยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกทีนึง
0: คุณอนุรักษ์บอกว่าทาง YouTube ไม่มีเสียงซาวกองเชียร์เลย
1: อันนี้อาจจะต้องตัดออกด้วยเงื่อนไขต่างๆนะ
0: ครับคุณใจเย็นนรสิงห์บอกว่าพี่ดูผ่านช่องทางของโมโนเปล่าครับใช่นะครับเราดูผ่านช่องทางของโมโนคุณจิระบอกไปแล้วนะที่บอกว่าครึ่งหลังซูบาสะจะลงมายิงคุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับพี่ชิปพี่จูนบอลคู่นี้ทันกันหมดผมว่าน่าจะเสมอนะต่างจริงโดยรวมผมว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับในเรื่องของการครองเกมโดยรวมอ่ะ
1: ผมก็คิดว่ามันควรจะต้องสูสีกันมากกว่าน
0: ี
1: ้ด้วยจังหวะเรื่องการครองเกมอ่ะไม่คิดว่าญี่ปุ่นจะปล่อยให้เนเธอร์แลนด์เล่นเยอะขนาดนี
0: ้คุณ N2P บอกว่าทำไมดีเลย์กว่าทีวีเยอะจังครับ
1: ไม่รู้ครับ
0: มันอาจจะ
1: บางทีเราก็อาจจะต้องรีสตาร์ทกล่องเราเองด้วยอะไรเงี้ยหลายเงื่อนไขในโลกของแบบโลกของการสตรีมมิ่งอ่ะมันจะมีอะไรแบบเนี้ยก็ทำใจ
0: ไทยกับเวียดนามใครจะไปบอลโลกก่อนกันครับจากคุณพิสารสาเกต
1: ก็ถ้าไล่อย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกราฟการพัฒนาในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็ต้องเป็นแนวโน้มจะเป็นเวียดนามมากกว่าผมว่าตรงๆอ่ะ
0: คุณกอล่าบอกเก็บความรู้เมื่อคุณตัดใบกล้วยออกจากต้นมันจะกลายเป็นใบตองทันที
1: เฮ้ยจริงดิบ้าโอ้มหัศจรรย
0: ์เหลือเชื่อมากๆ

0: by Ronald Koeman
1: เออแต่ใบอื่นไม่เห็นมีแบบนี้เลยเนาะตัดแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้อะไรเงี้ย
2: มีไหมมีอะไรที่พอมัน
1: เออทำไมเขาไม่เรียกใบกล้วยวะ
2: นั่นดิ
1: อย่างแบบใบขนุนเติมมาก็เป็นใบขนุนใบเตยก็ยังคงเป็นใบเตยอยู่วันยังค่ำ
2: อ่านิดนึงโอ้เนเธอร์แลนด์ที่นำอยู่2-1จะเปลี่ยนทีเดียว3คนนะครับเมมฟิสเดปไปเทิร์นคอปไมเนอร์เดี๋ยวอีกคนหนึ่งรอแป๊บหนึ่งว่าเป็นใครดอนเยมาเล่นนะครับโดนถอดออกแล้วนะครับจริงๆวันนี้ถือว่าเขาเองก็โดดเด่นนะแต่ว่า2ประตูที่เกิดขึ้นนี่ไม่มีชื่อเขาเป็นคนทำประตูนะครับ
1: เขามาพร้อมกับผ้าคาดผมเหมือนเดิมครับเมมฟิสผมเป็นผู้ตัดสินผมจะไม่อนุญาตให้เขาใส่ลงนะ
2: เพราะว่าม
1: ันไม่ได้ช่วยคาดผมวันนี้มันไว้ซับเนี่ย
2: ทางด้านของซัมเมอร์วิลเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกนะครับแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์สครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกเช่นกันนะครับส่วนคนที่ลงมาอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของควินตันจิมเบอร์นะครับ
1: ก็ไม่เป็นไรยูเรียนไม่มีมีควินตินนะบ้านนี้ยังไงก็มีลูกชายได้เล่นบอลโลก
2: ครับผมนึกว่าจะมา2นะสุดท้ายถอนไม่1
1: เพราะว่าผมนึกถึงนะยูเรียนทิมเบอร์เนี่ยที่แกเปลี่ยนลงมาสำรองในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกไม่เห็นเลยว่าแบบมันดีถ้าอาร์เซนอลมียูเรียนทิมเบอร์สตาร์ทตัวจริงนัดชิงแชมเปี้ยนลีกมันก็น่าคิดเหมือนก
2: ัน ท็อป3แบ็คขวาในโลกตอนนี้ติดไหมสำหรับพี่
1: ท็อป3เหรออ
2: ืม
1: โอ้โหไม่น่าติดเจออาคิมี่เข้าไป
2: ตัวหนึ่งแล้วแน่ๆ
1: จองไปหนึ่งแล้วผมว่ามีอีกหลายตัวแต่ว่าคือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แบบอยู่ในช่วงเข้าฟอร์มอ่ะแบ็คขวาที่มาตรฐานสูง
2: ถ้าให้เลือกดุมฟริสกับทิมเบอร์ส่วนตัวพี่เลือกใคร
1: ดุมฟริส
2: ทิมเบอร์กับเทรน
1: ทิมเบอร์ดิครับ
2: อุ้ยครับทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: อ้าว
2: บัคฟริมปองกับทิมเบอร
1: ์ทิมเบอร์ว่ะ
2: เราไม่รัก
1: ยอมก็รักแต่แบบ
2: แต่เราไม่รักแบบน่าเกลียดเกินไปถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นตอนนี
1: ้ดาราปะบางทีก็ใช่นะแต่เราไม่รู
2: ้
1: ดารานักกีฬาอะไรเงี้ยพวกเซเลบ
2: แล้วยิ่งใส่หมวกเข้าไปอีกนี่โอ้ยากเลยทีนี
1: ้ วันก่อนผมเพิ่งรู้ว่าแคทตี้แพรลี่แบบไปเป็นแฟนกับจัสตินทรูโร่แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะแฟนเก่าแกออร์เดอร์บูมปะ
2: เคทตี้แพรลี่เหรอ
1: แคทตี้ใช่ปะ
2: จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่น่าจะมีนั่นด้วยไหมดูตรงนี้ก่อน
1: โอ้โหกักโปครับเลี้ยงเลาะแล้วก็หลอกยิงเรียดจะยัดเข้าเสาแรกกันแซนซูลกิงานหนักนะครับทิ้งตัวปัดออกหลังไม่ได
2: ้
1: กดสูตรติดแล้วครับครั้งแรกของกักโป
2: ฟริกิเดยองนะครับปากจากแนวลึกในแดนตัวเองครับแถวกลางสนามขึ้นมาทางซ้ายกักโปจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็หักย้อนกลับมาก่อนที่จะหักข้อเข้าเสาแรกแต่ว่าบอลโดนผู้เล่นญี่ปุ่นออกนะครับสุดท้ายเป็นเตะมุมทางซ้ายของทางเนเธอร์แลนด์ครับโดยเมมฟิสเตะกะเอ้า
1: เข้าแย่แล้ว
2: คุโบะเจ็บครับออกไปปฐมพยาบาล
1: เมมฟิสเตะมุมโดนไปเสาสองมุงตั้งกลับมาเบาไปหน่อยครับเข้าซองซูซูกิอีกทีนึง
2: พี่ทำให้ผมอยากรู้เลยเนี่ย
1: คุ้นๆอ่ะ
2: ลิสการเดทของทางเคทิเพอรี่เออมีออร์แลนโดบูมด้วย
1: ใช่ไหม
2: เออแล้วก็มี
1: น่าจะเป็นคนก่อนหน้าจัสตินทรูโดเนี่ยป่ะ
2: เพราะผมจำได้ว่าเขาเคยคบกับไอ้จอห์นเมเยอร
1: ์ผมว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นออร์
2: แล
1: นโดบูมนี่แหละจนถึง20259ปีอ่ะ
2: โอ้โห
1: เออผมจำได้คู่นี้ผมเชียร์มากดูทางขวาของญี่ปุ่นมุดเข้ากรอบไปโทษครับแต่ว่าเปิดไปติดบล็อกที่มิกกี้ฟันเดเฟนได้เป็นลุ้นเป็นลูกเตะมุมแทนครับ
2: โอ้จังหวะขึ้นมา

0: หมือนจะมีโอกาสออฟไซด์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเลยครับฟานโดเฟนเร็วครับตามมาสกัดได้ก่อนนะครับญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมแล้วครับเอาริซึโดอันออกนะครับแล้วก็คนที่จะถูกส่งลงมาเนี่ยมีทางยูกินาริสุกาวะนะครับลงมาเปลี่ยน3คนครับโดอันคุโบแล้วก็วาตานาเบะนะครับเอาโทมิยาสึโอกาวะนะครับแล้วก็สุกาวะลงมาครับ
1: โคกิโอกาวะจาก NEC ไนเมเก้นนะครับเปลี่ยนเกมรุก
0: สุกาวาระนี่ก็จากทางเวเดอร์เบรเมนนะครับแต่จริงๆนี่เขาอยู่กับซาลันต้านใช่แล้วก็ยืมไปอยู่กับเบรเมน
1: เตะมุมของญี่ปุ่นครับจุนไยโตะครอสไปโอ้โหโด่งไปหน่อยครับข้ามไปตัวไกลจะยิงสวนกลับมาก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งออกแบบไม่ได้ลุ้นอะไร
0: เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
1: ญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการเล่นชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาไล่บอลสูงแล้วแต่ทั้งนั้นยังพาบอลหนีเพลสไปเรื่อยๆกับเฟนแบกให้บอลขึ้นหน้ามาเมมฟิสจ่ายตัดออกซ้ายไปที่โคดี้กักโปทีหนึ่งกักโปดีดบอลเข้าในกรอบโทษกระดกกันไปกระดกกันมาสุดท้ายมาได้ยิงแบบไม่ถนัดครับคอมไมเนอร์สบอลเบาเข้าซองซูซูกิ
0: พยายามจะยิงอยู่ว่าโดนขวางไว้นะครับทางคอมไมเนอร์สย้ายจากแอตแลนต้ามาอยู่กับยูเวนตุสค่าตัวแพงนะครับแต่กล่าวว่าเป็นตัวสำรองนะครับ
1: แฟนยูเวนตุสด่าทุกวัน
0: ก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมสูงนะครับทางด้านของคอมไมเนอร
1: ์ญี่ปุ่นชวนเล่นบอลโด่งครับย่นเวลาหน่อยแล้วไปแย่งบอลกันข้างหน้าได้ผลครับเก็บบอลคืนไม่ได้จิกธรรมดาขืนตัวครับพลิกไม่ได้เหมือนกันนะครับคอมเมนเตอร์ตามติดเลยยูรุกิโตครับขึ้นมาฝั่งซ้ายคืนที่คามาดะซิ่งเข้ามาหน้ากรอบไปโทษจุนไยโตะฝ่าออกขวามาอีกทีหนึ่งสุกามูระย้ำกลับไปขวาอีกรอบหนึ่งจุนไยโตะครอสโดนย้อยข้ามไปเสาไกลลึกไปหน่อยครับบอลแรงล้นออกไปฝั่งซ้ายยังมีตามเก็บได้ครับอิโตะจะแตะหลอกแตะลอดขาดอมฟริสยังติดออกข้างนะครับ
0: ยังเป็นบอลทุกญี่ปุ่นนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายในแดนของเนเธอร์แลนด
1: ์ทางขวาที่จุนไยโตะอีกทีหนึ่งผิวจ่ายตัดเข้าด้านในมาขวามีตัวเรียกบอลอยู่ครับสุกาวาระครอสโด่งไปด้วยกับโทษมงแบบฝืนๆครับบอลเปลี่ยนทางไปทางซ้ายยังมีตัวเก็บบอลได้ครับนากามูระนากามูระโดนปิดจุด2ด่านต้องคืนแล้วอิโตะเบิ้ลเข้าในมาอีกอิโตะหนึ่งครับมาไม่ถึงแต่หัวมิกกี้ฟาเดอร์เฟนมงเคลียร์ข้างไม่ได
0: ้ยังเป็นบอลทุ่มนะครับมุมทงด้านขวาของญี่ปุ่นครับแต่ว่าจังหวะโยนจากริมเส้นเข้าไปของญี่ปุ่นยังไม่ค่อยได้ผลนะครับเนี่ยแฟนเนเธอร์แลนด์แฟนญี่ปุ่นนี่ก็เล่นกล้องกันอยู
1: ่สุกวระทุ่มไกลเข้าไปจากทางขวาลูกนี้ติดหัวฟันได้บอลล้นออกมาแถว2ยังได้อยู่ครับทานิกุจิแต่ว่าโดนเนเธอร์แลนด์บีบทำให้ต้องคืนกลับไปไกลถึงไซออนซูซูกิซูซูกิเลือกให้ตัวซ้ายครับฮิโรกิอิโตะนากามูระคืนคืนมาตรงกลางครับทานิกุจิโทมิยาสึเข้าในมาตะกระชากขึ้นมาตรงๆซาโนะมาไม่ดีครับโดนเหลี่ยมเบียดแล้วทำให้บอลล้นคืนไปของเนเธอร์แลนด์ครับกลับไปที่แฟร์บุเกนโดนบีบต้องหดบอลยาวบ้างเหมือนกันอิโตะมงเอาบอลลงพื้นได้ครับมาตั้งกันใหม่โอ้โหคามาดะเปิดยัดก็ติดบล็อกออกง่ายๆครับ
0: แต่เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเริ่มจะครองบอลได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ครับ

0: ต้องการประตูตีเสมอครับ
1: สกาบุระจุนใหญ่โตเอาครับเบิ้ลบอลขึ้นมาทางขวาแล้วปาดหักเลี่ยนยิงแบบไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้บอลตรงตัวแฟบุเกนขวาติดมือไม่ได้ครับ
0: บอลมันมาย้อนหลังสุกาวาระไปนิดนึงนะครับยิงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ค่อยมีครับแล้วไปตกตัวแฟบุเกน
1: จังหวะเวลาญี่ปุ่นพยายามตั้งใจตั้งอกตั้งใจเล่นเกมรุกเนี่ยมันก็น่ากลัวใช้ได้ครับแต่ว่าวันนี้ก็เลือกซื้อแท็กติกซื้อเกมรับไปก่อนสุดท้ายก็ตามหลังถึง2รอบนะครับต้องมาลุ้นว่าจะคราวนี้จะกลับมาเป็น 2-2 ได้เหมือนตอนที่ตามอยู่ประตูเดียวได้หรือเปล่าไดจิธรรมดาครับเพราะตรงกลางทานิคุจิดันขึ้นสูงทานิคุจิปาดออกฝั่งขวาไปครับโทมิยาสึสุกาวาระสุกาวาระคืนโทมิยาสึเบิ้ลเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ก็ยังติดที่ฟานเนเกอร์แล้วล้นไปเข้าซองของแฟบูเกน
0: พยายามจะยัดไปในกรอบเขตโทษให้กับทางโอกาวะนะครับส่วนจังหวะหักคัตแบ็กมาเมื่อสักครู่นี้ให้ทางสุกาวาระซัดมันย้อนหลังไม่หน่อยเลยครับโทมิยาสึก็ปัจจุบันนี้ไปอยู่กับอาแจ็กซ์นะครับอดีตดาวเตะอาร์เซนอลลงไปนี่ก็ไปเล่นเซนเตอร์ทางขวานะครับ
1: ก็ระหว่างอยู่อาแจ็กซ์ก็ดูเหมือนจะเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังดีได้เล่นบอลโลก
0: กับฟินแบกโดนถอดออกครับช่วง10นาทีสุดท้ายนาธานอาเก้ลงมา
1: น่าสนใจว่าจะปรับรูปแบบการยืนกองหลังไปด้วยหรือเปล่าครับ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยสุกาวาระลงไปเล่นวิงด้านขวาแล้วก็อายาเซเวดาเหมือนถอยลงมาหน่อยนะและหน้าเนี่ยให้เป็นทางโอกาวะไปยืนนะครับ
1: ทานิคุจิทางบอลขึ้นมาตรงๆครับเวดาไหลออกด้านซ้ายไปอีกทีหนึ่งฮิโรกิอิโตะยังต้องคืนมาทางเดิมครับทานิคุจิโทมิยาสึขวามีครับสกาบุระมาจะไขว้เล่นลูกนี้ของจุนยาอิโตะบอลไม่ตรงเพื่อนครับโดนสาดยาวขึ้นหน้ามาแต่ลูกนี้บอลของเนเธอร์แลนด์ก็แรงข้ามหัวเมมฟิสไปครับมีเวลายังมีเวลาพอสมควรให้ญี่ปุ่นลุ้นแก้ตัวเพื่อตีเสมอครับไดจิคามาดะเปิดย้อยขึ้นไปทางขวาแย่งมงกันลูกนี้เป็นจุนยาอิโตะชิงจังหวะได้ถึงก่อนอาเก้นิดนึงเตะยัดใส่ขาเลยครับเอาเป็นบอลทุ่ม
0: ยังได้เป็นบอลทุ่มของญี่ปุ่นครับตามอยู่แค่ประตูเดียวก็ยังมีโอกาสครับเหลืออีก8นาทีไม่รวมการทดเวลา
1: บอลคืนมาทางขวาตั้งป้อมเปิดเข้าไปในกรอบให้โทษติดขาฟันไดครับเคลียร์ทิ้งออกมาได้แล้วก็จังหวะชิงเหลี่ยมบอลตกกันลูกนี้มีใบเหลืองของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: เหมือนจะเป็นเมมฟิสเดปายนะครับเหลือง2ของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้ครับ
1: โอ้เล็งเป้า
0: แล้วก็โดนต้นแขนซ้ายครับกระแทกใส่หน้าของทานิคุจิ
1: เจตนาไม่ดีอ่ะตั้งใจเล่นงานคู่แข่งเป็นหลักครับ
0: โน้ตจดชื่อไปครับเมมฟิสเดปายญี่ปุ่นเปลี่ยนเพิ่มครับเอาทางด้านของเวดาออกนะครับเอาทางชิโอกาอิลงไปครับเคนโตชิโอกาอิครับเล่นกับโบฟบวกในเยอรมันนะครับตัวลุกวัย21ปีเป็นกองหน้านะครับ
1: เมมฟิสตัวมาช่วยเก็บบอลทางริมเส้นแล้วก็มาจ่ายยัดขึ้นมาเฟรนกี้เดยองยังเอาตัวรอดได้นะครับหาเหลี่ยมบังบอลแล้วเรียกฟาวเอา
0: จะกินแดนนะครับผู้สินบอกให้ถอยไปให้ตรงจุดครับจังหวะฟรีคิกของเนเธอร์แลนด
1: ์มีเปลี่ยนตัวเนเธอร์แลนด์อีกแล้วครับโคดี้กักโตออกนะครับ

0: เอากองหน้าอย่างแบนบ็อบบี้ครับจากเซนเดอร์แลนด์ลงมาอาเก้เนี่ยไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับ
1: ฟานเฮเกอร์โดนบีบครับสาดโต่งอย่างเดียวแล้วช่วงนี้ก็

0: ก็ปรับมาซื้อเกมรับนะครับเพื่อรักษาโอกาสในการเก็บ3คะแนนจากเกมนัดประเดิมสนามครับทางเนเธอร์แลนด์ครับโดนันโคมันเลือกแบบนี้ญี่ปุ่นตั้งเกมขึ้นมาจากด้านหลังใหม่ครับมาอีกรอบหนึ่งบอลยาวจากสุกบระติดเฟอร์ชิลฟันไดเคลียร์ออกข้างไปก่อน
1: สกัดท่ายากครับมีไปบ่นบุญสินด้วยเหมือนว่าตัวเขาอาจจะโดนผลักในจังหวะสกัดนะครับแต่บุญสินไม่ว่าอะไรครับ
0: สุกบระครับทางขวาเริ่มขึ้นเกมมากขึ้นนะครับไหลกลับมาเคาะอันตรงกลางคามาดะฮิโรกิอิโตะดันสูงแล้วครอสเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ติดเฟรงกี้เดยองชิงจังหวะแย่งบอลกันอยู่ยังคลองบอลได้เหนียวครับไหลออกด้านซ้ายมาทีแล้วเปิดยัดเข้ามาเสาแรกชาร์จไปโดนทางขวายังมีเก็บได้จุนยัยโตยอดโดนไปเสาสองติดหัวฟันได้ครับบงเคลียร์ออกมาแย่งบอลกันอยู่หน้ากรอบไปโทษญี่ปุ่นเอาบอลลงได้ครับคามาดะคืนหลังถึงไปเรื่อยครับจังหวะจะมาผิวโยกตัดเข้าในของโทมิยาสึโดนชนฟาวไว้ก่อนครับได้ฟรีคิก
1: คอมไมเนอร์ครับไปเสียฟาวครับโทมิยาสึครับโดนทำฟาวฟรีคิกโดยจุนยาอิโตะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษของเนเธอร์แลนด
0: ์จุนยาอิโตะครอสเข้าไปลูกนี้ก็โดนหม่งเคลียร์มาได้ครับแถว2ยังเป็นของญี่ปุ่นครับซาโนะไหลมาสั้นๆคืนมาอีกทีนึงนากามุระเปิดพุ่งเข้าไปด้วยเข่าเขตโทษมาติดหัวฟานเดเฟนล้นออกมาอีกทีนึงญี่ปุ่นยังเก็บได้ครับขึงต่อไปโทมิยาสึไปขวาครับจุนยะอิโตะจุนยะโยกหนีเมมฟิสแล้วชิ่งสั้นเข้าในเข่าเขตโทษจะพลิกเปิดช้าไปนิดนึงครับโดนฟานเดเฟนมาสกัดออกหลัง
1: อะไรครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังได้ลุ้นไต่มุมทางด้านขวานะครับเริ่มจะมีบทบาทมีอิมแพคกับเกมนะครับทางด้านของจุนยะอิโตะหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองหาแล้วครับแล้วเขาเป็นคนเปิดเตะมุมทางขวาครับจังหวะนี้
0: จุนยะอิโตะเปิดโต้งเข้ามาไม่ผ่านเสาแรกครับติดหัวเฟรงกี้สุกวระเก็บบอลคืนเข้ามาตรงกลางก่อนครับทานิคุจิเกโตะนากามุระโดนข้ามฟากกลับมาขวาที่สุกบระครับสุกบระแทงเรียดขึ้นมาจ่ายทะลุช่องสวยครับลูกนี้จะปาดเข้าในแต่ว่าบอลจากจุนยัยโตะไปติดที่ดุมฟรีสก่อนครับได้แต่มุม
1: ยังขวางไว้ได้ทันครับเดนเซลดุมฟรีสแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นก็กดดันได้ต่อเนื่องนะครับในเกมบุกครับเพื่อหวังจะเอาประตูตีเสมอ 2-2 ครับแต่มุมทางด้านขวาอีกครั้งครับโดยจุนยัยโตะ
0: เปิดบอลพุ่งเข้ามาตรงกลางมุมฉลับแล้วก็เข้าไปได้ครับตีเสมอ 2-2 ครับโอ้แฟนบุกเกนพยายามปัดแล้วแต่ว่าไม่พอครับบอลปริ้นเข้าไปจนได
1: ้โอ้โหแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับเป็นทางด้านของโกกิโอกาวะครับประตูที่12ในนามทีมชาติของเขานะครับโอ้นี่สถิติทีมชาติดีมากนะนี่นัดที่16ทำ12ประตูในนามทีมชาตินะครับโอกาวะ
0: โอ้โหดื้อจริงๆครับญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
1: พยายามปัดแล้วนะครับแฟบูเก้แต่ว่ามันปัดไม่พ้นครับจังหวะเตะมุมทางขวาจุนยัยโตเปิดมาแล้วก็ประกบพลาดแล้วครับแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่มีตัวตามทางด้านของโอกาวะมาแล้วบอจังหวะหม่งเหมือนไปฉลับด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วคนที่คุมโอกาวะคือฟันไดครับคือขึ้นแล้วไม่ถึงแล้วบอลตกผ่านข้ามหัวฟันไดมาแล้วโดนหม่งยัดก่อนที่จะสลับเปลี่ยนทางนิดนึงครับลูกโขกของโอกาวะ
1: โอ้ฮาจิเมะโมริยาสึเฮเลยครับ
0: จี๊ดโอ้แฟนส้มๆแกงส้มทั้งหลาย
1: กัดฟันเลยโอ้ไปเสมอ 2-2 นาทีที่ 89ครับ
0: โอ้คูมันซื้อเกมรับครับเล่นหลัง3หลัง5เอาไม่อยู่ครับโอ้นะครับมาเคลียร์บอลกันใหม่ครับสาดบอลยาวก็เป็นสู้ครับเนเธอร์แลนด์โดนนากามุระเคลียร์ยาวกลับมาฟันไดมงสวนกลับไปทีนึงอ้าวพุทธศิลป์ชนจุนยัยโตะทำไมออกโทษดีโทษดีเดี๋ยวให้ดรอปบอล

0: เล่นใหม
1: ่โอ้จังหวะมงไปฉลับไดจิคามาดะนะครับ
0: เอาเหรอ
1: สุดท้ายทางเครดิตขึ้นมาเป็นไดจิคามาดะครับจากคริสตัลพาเลทเป็นคนทำประตูตีเสมอ 2-2 นะครับ
0: โดนพวกเดียวกันเองเข้าแต่ถ้าไม่ฉลับก็อาจจะไม่เข้าครับ
1: มันเปลี่ยนทิศทางบอลนะครับทำให้แฟบูเกนสุดท้ายปัดไม่พ้นคือมันเปลี่ยนจังหวะนิดนึงนะพอมงไปโดนฉลับศีรษะของทางคามาดะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมนี้
0: จุดเป็นไงโพยที่พี่ให้ดู
1: อ๋อเออแล้วคู่นี้เราสองคนที่ญี่ปุ่นว่าไม่แพ
0: ้ใช่ไอ้แฟนบอลที่มันทายผลนั่นแม่นๆน่ะ
1: มันจริงมันจริงต้องยอมแต่เกมยังไม่จบ
0: เพราะเราเฟอร์เฟกต์สกอร์เยอะมาก
1: อ่ะแต่ว่าล่าสุดนี่เนเธอร์แลนด์โดนจดชื่อเพิ่มเป็นคนที่3นะครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนญี่ปุ่นนี่ยังไม่โดนใบเหลืองเลยนะโอ้โหแล้วญี่ปุ่นเดี๋ยวดูว่าจะเอาถึงชนะเลยหรือเปล่านะเพราะในช่วงก่อนตีเสมอ 2-2 นี่ถือว่ากดดันใส่เนเธอร์แลนด์ได้ดีนะครับ
0: ใช่แล้วโมเมนตัมนะตามจังหวะของเกมโมเมนตัมมันก็กลายเป็นว่าเนเธอร์แลนด์ก็ปวดนะครับรักษาสกอร์ได้ไม่อยู่รวยไม่ทนจนไม่นานครับวันนี้ก็สมก็เป็น2ทีมเต็งของกลุ่มนี้ครับเพราะงั้นถ้าคู่นี้เจ้ากันไปเนี่ยโอ้โหคู่หลังของกลุ่มเนี่ยมีความหมายมากๆถ้าฝั่งไหนสู้จนแบบเก็บชัยชนะระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะช่วยได้เยอะเลย
1: สวีเดนเดี๋ยวดูว่าจะตะกุกตะกักหรือเปล่านะแต่ตูนิเซียก็ต้องบอกว่านะอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยดีนะ
0: แต่ว่าเวลาสวีเดนก็ไม่ได้น่ากลัว
1: เผื่ออีส
0: ตันกองหน้ามันชื่อใหญ่มาก
1: คุณยังมีพวกตัวที่อาจจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างเอลังกาลูคัส
0: เนี่ยเขาไปเด่นทีเดียว3คนทั้งบนไงสวีเดนที่เหลือก็เฉย
1: ๆนี่พี่มองข้ามวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟไป
0: ผมว่าเอามาติดเดลินมาเล่นตอนนี้ยังดีเลย
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนี่ผ่าน2นาทีแล้วนะครับ
0: เนเธอร์แลนด์ครับขอลุ้นเกมบุกอีกสักชุดหนึ่งครับดูมฟรีสทางขวาไม่แน่ใจครับคืนมาที่เฟรงกี้เดยองหารอเพื่อนขยับครับมาจะจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ครับให้ขวางให้ใกล้ๆไปก่อนชิงสั้นกับเควินตินทิมเบอร์ขวาของดูฟริสคอสโดงเข้าไปในกรอบเขตโทษเสา2ลูกนี้มงโดนไม่ดีครับคอปไมเนอร์สหลับตามงแน่นอนนะครับเหลี่ยมนี้โดงไม่ได้ลุ้น
1: จังหวะเปิดมานี่ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะมงแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกมงของโอกาวะไปฉลับศีรษะของทางไดจิคามาดะแล้วทำให้บอลมันโด่งขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้จังหวะการปัดของแฟมบุเกนมันเสียครับสุดท้ายปัดไม่พ้นครับบอลเข้าประตูไป
0: คือจุดตั้งต้นมันจุดหนึ่งซึ่งปกติมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเนี่ยกับฟันไดถ้าอยู่ในตำแหน่งของบอลแบบนี้คือกะจังหวะมงไม่ค่อยพลาดคราวนี้ขึ้นแล้วไม่ถึงน้ำหนักบอลมันตกมาพอดีเป๊ะเลย
1: แล้วโอกาวะอยู่ด้านหลังก็ไม่มีใครวิ่งตามมาด้วยนะครับ
0: ดูมฟรีสเปิดยัดทางขวาฉลับไม่ออกด้วยเข้าซองสุซูกินี่จังหวะเป็นใจครับให้กับญี่ปุ่นนะไม่เสียแต่มุมหวดบอลยาวไปเจอทั้งหน้าแกหวดไปไหนครับกระเตะออกข้างดื้อเลยโค้ชสั่งมาหรือว่าไง เพื่อนงงหมดเลยเด้งไปเข้ามือแฟนบอลญี่ปุ่นเลยครับ
1: แฟนบอลเฮเลย
0: กันทำอะไรทำทำไมบอลโด่งจากอาเก้โดนญี่ปุ่นสกัดไม่ได้ล้นออกมาอีกทีนึงสุขบาระไม่เอาแล้วครับเตะทิ้งดีกว่าเก็บบอลไว้กับตัวมันตื่นเต้นครับฟันได้ไปเก็บบอลมาว่ากันใหม่ครับเหลือนาทีครึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่

0: แก
1: ้
0: จะบุกดีไหมจะบุกก็ถ้าโดนสวนก็หวาดเสียวทางขวาขึ้นมาที่ดุมฟริสดุมฟริสจ่ายทะลุช่องวิ่งอ้อมมาสวนเป็นดินเทเบอร์หักเข้าในติดบล็อกก่อนครับโอ้โหอิโตะช่วยเอาขาดักไว้ได้แล้วก็เตะเคลียร์ยังติดฉลับไปทั่วหมดเลยครับบอลคืนมาเฟรงกี้เดยองครับเคลียร์คืนหลังได้เหลือได้ทีเดียวแฟร์บุเกนขึ้นมาเคาะบอลให้กับฟันไดสกอร์อยู่ที่ 2-2 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยอดตรงเข้าไปในกรอบเขตโทษอีกทีหนึ่งยังไม่ผ่านครับอันนี้กุจิดักได้บอลชิงจังหวะบอลลงครับเมมฟิสดูดบอลลงให้ทิมเบอร์เป็นตินทิมเบอร์ยอดตรงเข้าไปในกรอบเขตโทษเปิดแรงไปเสาไกลไม่มีตัวครับแรงไปหน่อยฟันเดอร์เฟนยังมีลูกขยันครับตามไปเก็บบอลได้ครับไม่ออกเหลือครึ่งนาทีปาดเรียกเข้ากับไปโทษเมมฟิสเมมฟิสคลึงอยู่โดนแย่จากด้านหลังครับโอ้เสียการครองบอลกลับไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมาทางขวาจุนย่าอิโตะอิโตะจะมีไม้เด็ดไหมแม่ไม่มีเหลี่ยมให้เปิดขึ้นหน้าได้ครับต้องยอมคืนญี่ปุ่นดึงช้าแล้วครับโตมิยาสึขวางไปที่ฮิรุกิอิโตะโอเคก็ยินยอมทั้งคู่แล้วครับไม่แลกหมัดกันแล้วญี่ปุ่นรอเสียงนกหวีดยาวแล้วครับไดจิคามาดะคืนหลังแล้วก็ทดครบ6นาทีครับจบด้วยสกอร์ 2-2 ครับระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
2: โอ้โหฟันชื่อฟันไดนะครับมงให้เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก่อนนาทีที่50นะครับแต่ว่าทางเคโตะนากามูระครับมาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้นาทีที่57ก่อนที่ทางคาซิโอซัมเมอร์วิลครับจะยิงขึ้นนำให้กับเนเธอร์แลนด์นาทีที่64ครับแต่ว่าไดจิคามาดะครับก็มาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้ในนาทีที่89นะครับก็ทำให้นัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับจบด้วยการเสมอกัน 2-2 ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงที่จะลงสนามนะครับผมก็ผมไปดูแลอัพให้นิดนึงแล้วกันเกมเล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับทางฝั่งของไอริโคสนะครับประตูเป็นยาเฮียฟูฟาน่านะครับเกมรับแบ็กขวาเกเวล่าดูเอนะครับซ้ายเป็นทางคนนันคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางวิลฟิดซินโก้กับเอมมานูเอลอักบาดูนะครับตรงกลางมีทางเซโกฟูฟาน่าฟรองเคซีเย่นะครับแล้วก็ในเกมรุกมีทางนิโคล่าเปเป้ยานดิโอมองเด้ตรงกลางในเกมลุกเนี่ยเป็นทางบาซูมาน่าตูเล่หน้าเป้าเป็นเอลิวาอีนะนี่คือลาอัพของทางไอริโคสหรือว่าโคดิวัวนะครับส่วนทางเอลกวาดอร์ประตูเป็นทางเฮอร์นานกาลินเดสนะครับ3เซนเตอร์ปิโลฮินคาเบียโจเอลออโดเนสแล้วก็วิลเลมปาโชนะตรงกลางนี่ก็มีอย่างทางด้านของอารันมินดาอารันฟรังโกเปโดบิเต้แล้วก็มอยเซสไกเซโดส่วนด้านบนมีจอนเยบัวมีกัปตันจอมเก๋าอย่างเอนเนอร์วาเดนเซียที่ก็สุดท้ายฟิตออกสตาร์ทได้อีกคนหนึ่งเป็นกอนซาโลปลาต้าครับ
0: ครับชอบทีมไหนคิดว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
2: เสมอกันไปครับคู่นี้ผมมองว่าคู่ขี้นะขุมกำลังเอกวาดอร์นี่ก็จบอันดับ2ในรอบคัดเลือกมาของโซนคาเมโบเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายแล้วก็ในส่วนของเอลิโคสตัวผู้เล่นก็โอเคนะครับผมมองว่าโอกาสเสมอสูงมากพี่ชิดอ่ะ
0: ผมให้เอกวาดอร์ชนะ
2: อุ้ยเท่าไหร่ดี
0: ผมไม่ชอบผมเบื่อบอลเสมอ
2: 2-1 2-1 นะคุณไก่คุณแก้วน้อยเหร
0: อ
2: ไม่แปลกใจทำไมญี่ปุ่นถึงไม่กลัวใครแท็กติกศูนย์หน้าคือบอลไปก่อนคนตามไปทีหลัง คุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกว่าไม่เสียหายมากเสมอไม่เสียหายมาก 2-2 จบฮ่าๆๆๆๆเดี๋ยวผมขอสลับมาดูนี้บ้างนะครับ ผมในส่วนของ SMS ก่อนที่จะจากกันไปญี่ปุ่นชุดนี้ถ้าเลือกได้1ตัวลิเวอร์พูลพิชิตเอาตัวไหน
0: เอาตัวไหนเอาคามาดะแล้วกันมันใช้ได้หลากหลายดีจริงๆเนี่ยคามาดะเอาไปเล่นเกมรุกก็ได
2: ้บัวดี้ของโมร็อกโกเมื่อคืนเล่นดีไหมโอ้โหเล่นดีมากแล้วแป๊บเดียวนี่โอ้โห
0: ผมไม่เคยดูตัวนี้เล่นเต็มเชื่อแล้วว่าทำไมมันมีข่าวกับอาร์เซนอล

0: อนกับนู่นกับนี่มาก่อนแล้วค่าตัวไม่ได้ถูกด้วย
1: ก็โอ้โหเห็นตอนนี้ก็ประมาณสัก75 ล้านปอนด์
0: ผมว่าเนี่ยอีกมุมหนึ่งอะแฟนฝรั่งเศสก็อาจจะเซ็งๆหน่อยๆนี่มันสมบัติแห่งชาติของฝรั่งเศสเลยเสียให้กับโมร็อกโกไปแล้ว
1: ใช่ดีชิดจูนส่งของอยู่ฝนตกครับพรำๆจากคุณจองคลอง6
0: ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับคุณพี
1: ่คุณชิดคุณจูนคู่ที่ผมเสียดายที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: จริงจริงแล้วก็น่าด่าสวิตทำตัวเอง
1: นี่บอกว่าผมเชียร์ญี่ปุ่นเพราะหมายเลข18ครับจาก FC เฮจุนย้ำฉะน่าจะหมายถึงการ์ตูนดราก้อนบอลแล้วล่ะหมายเลข18
0: อ๋อใช่
1: นั้นก็สเป
0: คขนาดเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละ
1: ใช่ขนาดเป็นหุ่นยนต์แต่ตอนหลังมีชีวิตเป็นคนใช่ไหมที่ขอพรอะไรสักอย่าง
0: อะไรประมาณนั้น
1: เออ
0: มันก็ต้องอย่างนั้นนะไม่งั้นมันจะดูวิปริตไปหน่อย
1: เสียดายญี่ปุ่นนัดนี้อยากให้อารากิของกัมบาติด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ขณะนี้เวลา5 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหา
6: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้
10: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันจันทร์15 มิถุนายน 2569นะคะกลางเดือนที่6แล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันฝนตกเหรอคะหลายที่บอกว่าฝนตกเช้านี้สวัสดีพี่เป้านะคะพี่ปูพี่แขกพี่หนูพี่ตุ๊กพี่จิตตานะคะพี่ไหนอีกพี่ประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์บอกว่าฝนไม่ตกที่บ้านทุ่งไม้ไผ่อำเภอชะอวดนะคะตัดยางได้อยู่เช้านี้เนาะแล้วก็ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์เจอจากญี่ปุ่นตอนนี้ใช่ไหมบอลโลกนะคะเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นกำลังแข่งอยู่ใช่ไหมนะคะหลายท่านก็ได้ดูนะคะก็มีโอกาสได้ดูก็ดูเนาะแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะมันเป็นเวลาที่รู้สึกไม่สะดวกก็อยากนอนประมาณนี้นะคะเอาจบแล้วเหรอจบแล้วนะคะเสมอกันเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยได้แรงครองบอลเหนือกว่าแต่สุดท้ายก็เสมอโอ้โหอย่างคงมันเลยเนาะใช่ไหมคะพี่สุพี่สุอยู่เนเธอร์แลนด์ก็ต้องเชียร์เนเธอร์แลนด์หรือพี่สุเชียร์ญี่ปุ่นหรือยังไง นะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยครึ่งแรกเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายครองบอลบุกจุดๆแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะคะเสมอกันญี่ปุ่นก็อ๋อตอนแรกก็นำก่อนนะ1-0นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ตีเสมอนะในส่วนของครึ่งแรกนะคะพอครึ่งที่สองญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นำก่อน2-1แต่ว่านาทีเกือบสุดท้ายเลยนะคะโอ้โหตัวสำรองของญี่ปุ่นนะคะลงให้ญี่ปุ่นตามตีเสมอ2-2นะคะแบ่งไปกับทีมละ1แต้มนะคะอ๋อก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนเธอร์แลนด์จะเจอกับสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นไปเจอกับประเทศตูนิเซียนะคะอ๋อคงสนุกกว่าเนาะสำหรับคนที่ดูฟุตบอลนะคะคนไทยบอกไม่สนุกเลยมันง่วงนะคะก็ไม่เป็น

0: ไรนะคะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะถามว่าสนุกไหมดูย้อนหลังมันก็คงสนุกไม่เท่าเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะอาจจะพักอากาศสักหน่อยนึงก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ฝนเนี่ยนะขอเช็คก่อนจังหวัดไหนบ้างที่จะเจอฝนฟ้าเจอนะเจอแน่ๆนะคะเจอแน่นอนสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักเป็นบางแห่งโอ้บางจังหวัดนี่ใช้คำว่าถล่มเลยเหรอภาคเหนือ 60% นะคะที่หนักอยู่ก็มีในฮ่องกงเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกค่ะต้องลืมไปต้องเมย์อยู่ตั้งใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะใครที่จะคุยด้วยโทรมานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะง่วงรีบโทรมานะภาคเหนือ 60% ของพื้นที่น้องๆถ้าเข้ามาทักด้วยนะ
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วย
0: เรียกว่าน่าจะนี่แล้วนะคะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะพยากรณ์อยู่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีถล่มบางจังหวัดนะคะใช้คำว่าถล่มนี่แสดงว่าต้อง 60% ของคนที่ขึ้นไปเนาะภาคเหนือค่ะส่วนใหญ่หนักเลยภาคเหนือหนักที่สุดอีสาน 40% เองภาคกลาง 30% ของพื้นที่จะฝนตกนะภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็40กรุงเทพก็40ขังลงตรงนี
1: ้โอ้
0: เหนือหนัก
1: เหมือนกันฮะ
0: 10% ที่ต้องระวังน้ำท่วมอยู่ก็หลายจังหวัดเนาะหลายจังหวัดเลยนะคะทะเลก็ขึ้นไม่ได้สูงมากนะประมาณเมตรต่อ 1-2 เมตรเท่านั้นเองนะคะก็จริงๆก็ช่วงหน้าฝนเนาะแต่ว่าเบาๆก็ได้ค่ะท่านเทวดาค่ะพอประมาณเนาะบางที่มันก็แฉะไปหมดแล้วฝนเยอะก็ไม่ดีฝนน้อยก็ไม่ได้อีกนะมันต้องสมดุลใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ต้องมีความสมดุลวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะวันเมื่อวันศุกร์วันรุ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อก็ทราบข่าวนะเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วนะคะแต่ว่าก็รอแถลงเนาะก็ไม่สามารถที่จะประกาศอะไรได้นะคะต้องรอแถลงจากสำนักพระสวังอย่างเป็นทางการนะคะก็หลังจากนั้นก็ประกาศก็ทำให้คนไทยรู้สึกเลยนะคะช่วง2วันที่ผ่านมานะคะเสาร์และอาทิตย์นะคะน้องๆเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นบรรยากาศของความสูญเสียนะครับ
0: ใช่ค่ะเนาะก็เราได้เห็นพระสหายตั้งแต่เรียนชั้นประถมมัธยมนะคะได้ออกมาโพสต์หรือแม้แต่คนที่ทำงานด้วยกันนะคะสมัยที่พระองค์เป็นอัยการหรือแม้แต่ร้านส้มตำที่อุดรนะคะร้านส้มตำเนี่ยสื่อก็ไปสัมภาษณ์นะบอกโอ้โหประทับใจมากเราก็เพิ่งทราบนะว่าพระองค์พาเนี่ยก็รับประทานส้มตำค่ะน้องดง
1: ครับครับ
0: ค่ะชอบส้มตำค่ะก็คนที่ทำงานด้วย
1: กันง่ายง่ายเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่มีคนที่เล่าถึงชีวิตในวัยเรียนนะฮะหรือแม้แต่วัยทำงานด้านกฎหมายก็เห็นได้ชัดว่าพงศ์แบบเป็นคนที่เรียบง่ายพี่
0: เรียบง่ายใช่ที่ประทับใจมีอยู่รุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีอ่ะคุณเมตติ้งอ่ะแล้วพระองค์พามาเห็นพอดีขอเลยบอกว่าแทนกินได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วรุ่นพี่ก็ด้วยความที่แบบเป็นเด็กก็ไม่ให้กินด้วยนะเพราะว่ากลัวว่าพระพี่เลี้ยงจะดุพระพี่เลี้ยงของพระองค์เนี่ยก็เวลาไปโรงเรียนก็ไปด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ให้กิน
1: ครับ
0: ไม่ให้กินว่าไม่ได้เดี๋ยวกินเข้าไปแล้วท่านคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเรียกท่านเนาะผมเดี๋ยวท่านจะเป็นอะไรเบื่อท้องสงท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยทุก

0: คนก็กลัวไม่ให้กินสุดท้ายพระองค์แพ้ต้องไปซื้อมากินเองแล้วก็มากินร่วมกันเป็นที่สนุกสนานเขาเล่าด้วยความสนุกว่าด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเขาไม่อยากจะเดือดร้อนเลยประมาณนี้ตอนนี้เขาชื่อพี่ตุ้มเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่อยากเดือดร้อนไม่ให้กินหมูปิ้งเนี่ยแต่โอ้โหพอท่านเห็นท่านถามว่าทานอะไรกันอยู่คะพี่ตุ้มบอกหมูปิ้งเลยคะร้านป้าที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะก็ทีเนี้ยปกติเด็กที่ราชินีเนี่ยก็บอกว่าซื้อกินไม่ได้นะแล้วโรงเรียนเนี่ยห้ามเด็กโรงเรียนเนี่ยซื้อขนมหน้าโรงเรียนมากินแต่วันนั้นซื้อได้เพราะเป็นวันหยุดแล้วก็พากันหัวเราะตอนนี้ท่านผักบอกว่าให้พาทานด้วยได้ไหมคะพี่ตุ้มบอกว่าไม่กล้าค่ะเดี๋ยวคุณพยาบาลและองค์คณะจะต้องมีเอาค่ะมันเป็นหมูปิ้งรสเข็มนะคะสีนี้เพราะว่าไม่ได้สะอาดอาจจะไม่สะอาดเพียงพอนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าแล้วทำไมทานได้แล้วทำไมตัวพี่ทานได้ล่ะคะแล้วพาจะทานไม่ได้เพราะอะไรถ้ามันไม่สะอาดแล้วพี่ทานได้ยังไงคะพี่ตุ้มบอกว่าตอนนั้นก็เงียบไปเหมือนกันแล้วก็พยายามจะบอกว่าท่านคะรบกวนท่านไปแจ้งคุณพยาบาลก่อนได้ไหมคะท่านก็ไปค่ะเนี้ยก็เดินไปหาคุณพยาบาลไม่นานท่านมาพร้อมกับถุงข้าวเหนียวและหมูปิ้งเป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ได้กินแล้วก็บอกว่านี่เห็นไหมถ้าพี่ตุ้มหรือว่าพวกพี่กินอะไรเนี่ยพาก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกครั้งเวลาจะมีกิจกรรมเนี่ยท่านก็จะชอบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ครั้งนึงที่ท่านชอบสุดๆเลยพี่ตุ้มบอกว่าพี่คะช่วยผักตีให้พาหน่อยเพราะพวกพี่ผักกันสวยเลือดตึงเป๊ะเจ้าแบบนี้ค่ะพี่ตุ้มบอกว่าคราวนั้นก็กรี๊ดอีกแล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้นี่กล้านี่บังควรอะไรอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าไม่เป็นไรค่ะผักได้ทำได้พี่ทำให้มันแน่นแน่นไม่หยุดชอบสวยดีค่ะสุดท้ายก็โบยเลยที่เพื่อนแบ่งกันผักคนละข้างค่ะน้องดง
1: ไม่รักเนาะเหมือนว่าจะไปจับศีรษะเนาะทำหม
0: ูนั่นแหละตรงพี่ตุ้มเขาบอกว่าเขาคิดอย่างนี้แหละใช่ก็ไม่กล้าทานเขาบอกว่าก็ไม่กล้าผักก็ไม่อะไรเงี้ยสุดท้ายพี่ตุ้มบอกว่าไปชวนพี่มาอีกคนชื่อพี่ทัศน์มาผักกันคนละข้างเผื่อว่ามีความผิดอะไรนี่นะคะมหาเล็กหรือพี่พยาบาลจะได้แบบว่าไม่ทำโทษทั้งคนเดียวพี่ตุ้มบอกว่าไปพาเพื่อนมาชื่อพี่ทัศน์จะได้สองคนสุดท้ายก็ผักสวยผักปกตั้งใจมากสุดความสามารถอย่างแน่นและเป๊ะมากเลยนะคะแล้วก็วันที่ท่านป่วยบอกว่าวันนั้นเนี่ยจำได้สุดๆใจเจ็บมากตั้งแต่วันรู้ข่าวนะคะแล้วก็พอรู้ข่าวของค่ำคืนเมื่อวันศุกร์นะคะพี่ตุ้มคนนี้บอกว่าเช็คข่าวเช็คแน่เช็คสุดท้ายก็พากันร้องไห้แม้ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่ภาพจำที่ร่วมกันมันผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนในทุกเหตุการณ์นี่คือผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคะลุง30ปีแล้วนะคะเกือบ30ปีแล้วนะ
1: โอ้ครับ
0: ก็พี่ตุ้มบอกว่าณขณะที่เรียนอยู่ในราชินีเนี่ยคำราชาศัพท์ไม่ใช้เลยไม่ต้องใช้เลยสำหรับท่านแล้วก็มีภาพที่คุณชื่อพี่ตุ้มเนี่ยกำลังกอดพระองค์อยู่ค่ะกอดเล่นกันน่ะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากน่ารักจริงๆค่ะอ่านแล้วไม่เบื่อนะต่อพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะพยายามเขียนแบบเรื่อยๆความทรงจำที่มีต่อพระองค์ในสมัยวัยเด็กตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีค่ะแล้วก็พี่ตุ้มบอกว่าก็ไม่แปลกใจเลยที่มีหลายท่านออกมาเขียนถึงพระองค์ในช่วงเวลาที่เศร้าใจยิ่งนักตอนนี้เพราะว่าท่านทรงเป็นกันเองกับทุกคนไม่เคยถือพระองค์ด้วยเหตุนี้แหละมั้งที่ทำให้ทุกคนมีภาพจำที่งดงามกับพระองค์ท่านเสมอค่ะที่ต้นเขียนค่ะ
1: เนาะแต่ละคนก็เคยมีครับความทรงจำดีๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนาะสุดซับซึ้งในแต่ละคนค่ะพอได้รับเนาะ
1: คร
0: ับค่ะเดี๋ยวมีข่าวอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปรับกันหนึ่งสายก่อนนะคะน้องดวง
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีครับคุณสีคุณดวงน้องดวง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ดีไหมคะ
0: จากสุโขทัย

0: นี่เสียงเบาสักนิดหนึ่งนะพี่
1: เสียงเบานิดหนึ่งพี่ชนะพรพูดใกล้ๆมือถือนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้โอเคเด
1: ี๋ยวได้ค่ะได้ค่ะพี่เป็นแค
2: ่ก่อนฉันมีอยากเล่าปรึกษานะคะที่ฉันอยู่หัวใจอยู่คนเดียวลูกมีหัวใจสองคนเจอละบริคนหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับแฟนเลี้ยงเดียวนะคะก็ลูกอยู่กับทางก็วิ่งแก๊สให้เขาบอกว่าสมกรมีจดหมายมาให้เรียกเป็นภาษีเขาก็ไม่มีเงินนะเขาก็เล่นอะไรมั่งบ้างก็เอาเงินน้องมั่งพี่มั่งไปใส่คือบ้านเช่าก็ไม่มีตังค์ไงก็น้ำมันก็แพงก็วิ่งแก๊สแต่คนเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์เขาบอกว่าเงินสังเกตเยอะสมกรบอกว่าเล่นการพนันอะไรเงี้ยก็จะจับอ๋อ
1: แล้วอันนี้ลูกชายเหรอคะ
2: จ้ะ
1: ลูกชายขับแกร็บนุ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็
0: มีจดหมายมาให้เก็บภาษี
1: มาเรียกเก็บภาษี
2: จ้ะถ้าเราไม่มีตังค์ทำไงคุณคะพระเจ้ายัง
1: ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรก็ไปค่ะก็ไปตามเรียกนั่นนะคะพี่บอกให้ลูกชายไปนะคะคือถ้าเราชี้แจงได้ว่าเราได้มาใช้ไปค่าอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะพี่นะ
2: จ้ะ
1: แล้วไอ้เรื่องการพนันเนี่ยเกี่ยวกับพนันมันมาได้ยังไงคะพี
2: ่เขาก็คงเล่นมั่งแหละค่ะเขาก็บอกเขาเล่นมั่งเขาอยากได้เงินแต่เขาก็ไม่ค่อยได้เงินเขาไม่เคยมีเงินเขาก็เอายืมแม่มั่งยืมพี่มั่งเสียค่าเช่าบ้านอ่ะค่าเช่าบ้านก็ไม่เคยมีลูกก็ส่ง
1: ไม่เรียนอยู่แต่คนสมภารก็รู้เหรอคะว่ามีเงินพนันเข้ามา
2: ไม่ทราบตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยทราบเรื่องลูกบอกว่ามีเงินผ่านบัญชีเยอะลูกถ้ามันคือมันแก๊สอ่ะ
1: ค่ะเงินผ่านบัญชีทุกวันใช่ไหม
0: ที่เขาเรียกไปนี่คือเรียกไปกรมสรรพากรหรือเรียกไปโรงพักครับ
2: สรรพากรค่ะให้ไปที่ไหนได้ไปเขาเรียกตัวไหนก็จะหมายมาเรียกตัวให้กรมสรรพากรเขาบอกว่า
1: ให้ให้ดูเ
2: กีย
1: รติศรี
2: ไม่มีตังค์ก็จะจับไม่อะไรเขาก็เครียดเนาะเขาก็ไม่ก็กลัวเนาะเขาไม่เคย
0: เท่าไหร่คุณแม่ภาษีเท่าไหร
2: ่ไม่ทราบค่ะเป็นไงครับภาษีป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
1: คือถ้าไม่เกินล้านแปดหรือแสนล้านเนี่ยนี่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแสดงว่าเงินเข้าเยอะถึงกองสรรพากรนี้
2: ไม่ต้องถามต้องเป็นล้านไม่เดี๋ยวจะถามต้องเป็นยังไง
1: ต้องเป็นล้านนะแล้วพี่ชัดราพรแค่นั้นแหละสองล้านอ่ะ
2: เขาอ่ะ
1: แสดงว่า
2: เขาเรียนเขาก็ไม่มีตังเรียนไงตอนที่รุ่นอะไรนะอะไรเด็กๆอ่ะเขาไม่มีเงินไปโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เรียนเพราะเงินป้าก็กู้หลวงไงแล้วเงินไม่มีธนาคารไงก็ไม่มีต
1: ัง
2: ค์ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: เงินรู้ไหมนะที่ทองอ่ะหลวงพ่อลุงต้มยำเต็กอะไรเนี่ยส่งลูก
1: ค่ะก็อันนี้ก็ไปให้เลือดชายอ่ะไปก็เอาจดหมายฉบับนั้นนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรก็จะอธิบายเองว่าในกรณีที่เรามีรับโอนเงินนะมันเป็นพันครั้งอ่ะเพราะว่าแน่นอนข้อมูลเหล่านี้ถ้าเงินเข้าเยอะมันต้องถูกส่งสรรพากรอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจว่าเงินรวมที่ธุรกิจได้รับเป็นยังไงก็ไปชี้แจงเขาอะค่ะถ้าไม่มีเงินแบบว่าจากใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: แล้วเราบอกแล้วเขาก็เลยถามอ่ะแล้วหนูเล่นจริงไหมก็บอกเขาเล่นจริงแต่เขาก็ไม่มีเงินเล่นมั่งไม่เล่นมั่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบเนี้ย
1: ก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้จับต่อหน้าหนูนุ่งนะคือไม่ได้ไปหยุดจับก็ไม่ไหลอธิบายเข้าไปได้ได้ค่ะไม่มีปัญหา
2: หมายไปตั้งกับภาษาหนูไงว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรที่เดียวอยู
0: ่ที่คนอ๋อจริงเพราะว่าตามหลักนะพี่ศรีนะครับว่ารายได้ทั้งปีเรามันต้องเกิน150,000 บาทอันนี้เข้าเกณฑ์หรือเปล่าแบบแรกก่อนนะที่จะเข้าเกณฑ์เสียภาษี
2: เงินเยอะป้าก็อยากรู้คง
1: แต่นี้เอาจริงๆเข้าใจลูกชายบอกป้าไม่หมดเขาอาจจะบอกอธิบายป้าไม่หมดเขาอาจจะมีเงินเข้ามาแบบว่ามันมันเยอะเข้ามาเยอะเกินไปอ่ะป้าซึ่งป้าทราบข้อมูลไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายจดหมายเนี่ยให้ลูกชายโทรหาสรรพากรน้องเด้งท้ายจดหมายมีแน่นอนมีชื่อด้วยมีชื่อของเจ้าหน้าที่ของสรรพากรพื้นที่นั้นๆอยู
2: ่
1: โทรเลยค่ะโทรเลยให้ทราบข้อมูลแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเชิญไปในสรรพากรที่อยู่ในตามภูมิลำเนาบ้านนั่นแหละ
2: โทรเลยคะให้ดู
1: โทรค่ะโทรเลย
2: ป้าก็บอกป้าย้ายมาจากแฟนอ่ะคือลูกคนนี้ออกจากบ้านแล้วก็ตามลูกมาป้าไม่

0: เก่งกับบ้านลูกก็มาแบบบ้านคือลูกอะอยากเรียนจังยนต์พ่อเขาด่าเขาไม่เรียนที่ยนต์พ่อลูกเลยหนีทุกวันนี้ไม่เข้าบ้านเลยก็จะตามลูกมาบ้านเรียนสมัครภาษาเลยก็ห่วงลูกอะสองคนอะเขาสอนยนต์ได้แล้วพ่อเขาบังคับให้เรียนพายนิดเขาเรียนไม่ได้เขาก็โกรธแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็เลยหนีออกจากบ้านหนีคนโตนะก็หนีไปลูกเมียเนี่ยคือเขาเครียดเนาะแล้วคนเล็กนี่ก็หนีตามเพราะพ่อมีเมียใหม่เนี่ยแล้วป้าก็ตามลูกไปทั่วอะไรเหมือนบ้านตอนนั้นอะอะไรไม่อยากได้ละโกรธแต่ลูก
1: โอ้ อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องที่สรรพากรเรียกพบเนี่ยก็แค่ไปหรือโทรไปก่อนตามจดหมายก็ได้ค่ะโทรไปเลยเลยจดหมายแล้วมีข้อความหลักๆวัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาเรียกพบเพื่อเขาตรวจสอบขอข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่สะดวกติดต่อขอเลื่อนในนั้นแหละมีจดหมายจะมีอยู่อย่าตกใจค่ะไม่ต้องตกใจมีวิธีในการรับมือ
0: นะ
1: ป้าได้เห็นจดหมายหรือยังป้าได้เห็นจดหมายด้วยตัวเองไหมจดหมายฉบับที่เป็นสมรกรส่งมา
0: ป้าไม่เก่งป้ามาถามด้วยคุณเตอร์หรือเปล่าเขาบอกว่าตกใจมากเขามาเอาขอตังค์ย่าจะมีที่ไหนแม่ไม่ทำอะไรไม่ได้สมองเคลื่อนแล้วก็ทำงานไม่ได้ก็อยู่เฉยๆก็แบบเพิ่งเงิน600แหละป้าอยู่อ่ะก็ต้องทบต้องทำไม่ได
2: ้อ๋อนี่คือลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังนะครับลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังใช่ไหมคุณป้ายังไม่ได้เห็นจดหมายจากกรมสรรพากรที่ล่านี้ใช่ไหม
0: ไม่เห็นป้าอยู่ที่สุโขทัยแล้วลูกอยู่ลำปางอยู่อะไรนะเคยเลยนะที่หาท่านนี
1: ้ฮะอ๋อแล้วจดหมายส่งไปที่ลำปางเหรอ
0: คือเขาทำงานที่นั่นไงของขนมแก๊ปอ่ะมีข้อมูลของแก๊ปเลยก็จะมี
1: ต่อที่อยู่ก็ไปที่โน
2: ่
1: น
2: อ๋อแล้วลูกไหนมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมว่าเนี่ยแม่เราต้องเอาเงินไปเสียภาษีอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่เขาบอกหนูเล่นอะไรหนูทำมีเงินเยอะเหรออะไรเงี้ยจะถามอ่ะก็ผมก็เล่นน่ะตอนนี้นะแล้วผมตั้งแต่ที่คอนเซ็ปเตอร์หลอกเขาเขาจำเงินในทองเงี้ยตั้งเขาบอกมันมีนั้นแล้วกลัวไงเออเซ็ปเตอร์เปล่าเขาบอกไม่ใช่เซ็ปเตอร์เป็นของคนจริงผมถ้าผมไม่มีตังค์เขาจะจับไหมอะไรไหมผมก็มีตังค์ผมแค่จะมีตังค์เลย
2: ผมมาเล่าห้องเขาจะขอเบอร์ขอตังค์แม่อย่างนี้ใช่ไหม
0: จ้ะได้อย
1: ู่
0: เง
1: ิน
0: เลย
1: 600
0: เองก็ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก
1: ็ป้าแนะนำเขาไปให้ว่าไปตามจุดหมายเลยค่ะ
0: นะบอกว่าโทรก่อนใช่ไหมคะค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่ค่ะไปตามให้ลูกชายอ่ะถ่ายจุดหมายมาให้แม่ดูก็ได้หรือว่านี่แหละให้ไปตามนั้นเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าแบบเขาอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ได้บอกแม่หมดว่าทำอะไรมาบ้างเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วปกติมาทีมาอะไรเงี้ยก็ทำไง
1: อ้าว
0: เป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วทำไงอ่ะพอหนูเล่น
2: แล้วคุณป้าแล้วเขาตอนเขาโทรมาเขาจะขอยืมเราเท่าไหร่เพื่อไปเสียภาษีตรงเนี้ย
0: เขาบอกยืม5,000
2: โอ้ย5,000ขอยืม5,000เพื่อไปเสียภาษีนี้ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: แสดงว่าเขาไปพบเจ้าหน้าที่แล้วสิคะถ้าอย่างนั้นนะเขาถึงรู้อ่ะ
0: ยังไม่เจอเขาก็กลัวตำรวจจะเกิดเอาเงิน
1: แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเสีย5,000มันต้องเดี๋ยวก็ต้องไปคำนวณอะไรกันก่อนค่ะมันมีลักษณะมีอะไรได
0: ้
1: หลายอย่าง
0: เขาก็แบบมีเงินติดตัวยังมีเงินติดตัวไว้ไงเขาก็กลัวยังไงเขาก็เออใช่หรือว่ามีต้องเสีย5,000ยังไงเขาไม่มี
1: ใจอ๋อจำเงินเสีย5,000
2: ก็
1: ยังไม่อู้อีก
2: แล้ว
1: ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วคะป้า
0: 45แล้วค่ะ
1: ฮะ
0: 45
1: 45
0: จ้ะ
1: ลูกชาย45แล้วเหรอคะ
0: จ้ะ
1: โอ้ย
0: ป้าเจ็ดเนี่ยลูกคนโตก็
1: 45แล้วถ้าอย่างนั้นนั่นแหละให้เขาไปตามจดหมายนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวถ้าเผื่อว่าไม่ได้เอาบัญชีให้ไปให้คนอื่นไป
0: ถ้าเขาไป
1: ทำอะ
0: ไรแล้ว
1: คะให้เขาไปพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตามจดหมาย
0: เอาบัญชีไปแล้วทำไงอ่ะแล้วต้องทำยังไง
1: เดี๋ยวเขาเรียกเองค่ะไม่ต้องทำยังไงค่ะให้เขาจัดการเองกับป้าอายุ45แล้วค่ะป้าไม่ต้องกังวลแทนเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะให้เขาจัดการชีวิตเองเพราะว่าเดี๋ยวกรมสรรพากรก็จะชี้แจงทั้งหมดว่าต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้าง
0: เขาไม่อยู่กับป้าไม่อยู่กับพ่อเขาอยู่คนเดียว
1: นั่นแหละไม่เป็นไรบ้าไม่ต้องห่วงตรงนั้นเขาอายุเยอะแล้วไอ้เรื่องภาษีเนี่ยถ้ามีรายได้จะต้องเสียแต่ถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องเสียแค่นั้นเองค่ะเรื่องไปพบตามหมายเรียก
0: ก็ผัดผ่อนใช่ไหมเสียภาษี

0: ได้หมดได้ทั้งหมดค่ะแล้วแต
1: ่
0: แล้วแต่ว่าจะวางแผนเป็นยังไง
2: เนาะเรื่องภาษีเนี่ยไม่ได้หรือว่าโหคอขาดบาดตายแล้วคุณป้าเราไม่ต้องกังวลทั้งหมดไม่ต้องกังวลคุณป้าทำใจสบาย
0: ไม่ต้องกังวล
2: เออไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเดี๋ยวลูกชายเขาหาหนทางได้
0: ใช่ใช่
2: เขาคงจะมาต้องการมายืมเงินคุณป้าด้วยแหละผมว่า
0: ใช่อันนี้ที่รู้สึกว่าไม่คือหน้ากังวลก็คือว่ากลัวว่าลูกชายจะพูดไม่จริงกับคุณป้าน่ะเอาจริง
3: ๆใช่ถ้ากลัวไม่ได้กลัวพูดไม่จริงแต่ว่ากลัวก็ติดคุกก็กลัวเขาทำจริงอะไรเงี้ย
0: นะอ๋อเขาทำจริงถ้าเอาอย่างนี้ป้าถ้าเขาทำจริงเขาก็ต้องยอมรับสภาพในการกระทำของเขาลูกเมียเขามีไหม
3: เมียเขามีแต่เมีย
0: นั่นแหละเขามีครอบครัวแล้ว
3: อยากอยู่แล้วเขาบอกว่าอยู่นี่ไม่เคยดูแลครอบครัวเลยเขาก็ทำอย่างน
0: ี้
3: แล้วก็บ
0: อ
3: กว่าก็เลยเขาก็ไม่มีตังค์ไงก็จริงรถก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็อยากได้เงินมันน้ำมันอะไรก็แบบนี้ตรงเนี้ยเขาก็เหนื่อยนะลูกก็มีเงี้ยอยู่เขาก็อยากตายจังหวัดเขาก็คงไม่เอาลูกป้าแล้วล่ะเขาบอกว่าแม่ผม
0: จริงๆถ้าป้ามีเงิน 5,000 ป้าให้เขาไหมอ่ะ
3: ป้านะป้าจะบอกให้นะคุณสีมีแสนป้าก็ให้ม
2: ี
3: หมื่นป
2: ้
3: าให้ก็ไปร
2: ัก
3: ล
2: ู
3: กมาก
2: ว่าแล้ว
0: นั่นไงเออ
2: ดูรักลูกป้าดูรักอย่างว่าแหละก็เนาะคนเป็นแม่ก็ต้องรักลูกเน
0: า
2: ะ
0: เข้าใจเออไม่มีแล้วต้องมีนะป้าตักโอนไปแล้วป่านเนี้ยเออเอาอย่างนี้ป้าไม่ต้องโอนให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองค่ะป้าเนาะเข้าใจความรักนะเข้าใจแต่ว่าป้ามีหรือไม่มีไม่ต้องให้ละเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเองป้าก็ต้องดูแลตัวเองเนาะตามนั้นนะครับคุณป้า
2: ไม่ต้องทุกข์ใจแทนเนาะคุณป้าถือว่าเรื่องนี้มันเรื่องแบบเดี๋ยวเขาไปคุยกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใช่เรื่องมีหมายจับมาอย่างนี้ถ้าเป็นหมายจับนี้เขาน่ากังวลนี่มันแค่แบบว่าเรียกไปไก่เกี่ยไปคุยกันได
0: ้ครับอืม
3: ใจ
0: ห
3: ัวติดร
0: ู
3: ปติ
0: ดโอ้ไม่ต้องตกใจป้านะอันนี้อาจจะไม่ใช่สัมภาระที่ตำเรียกเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวที่ไปข้าตกใจเข้าไปอีกเลยป้าได้เลยใจเลข45แล้วปล่อยค่ะปล่อยวางป้าปล่อยวาง
3: นะ
0: ฮะ
3: ป้าจะป้าอยากปล่อยวางแต่ป้าก็แน่ใจว่าถ้ามันมีชีวิตอยู่ถ้ามันจะมีชีวิตด้วยหรือถ้าคนอย่าง
0: นั้นปล่อยวางปล่อยวางป้านะ
2: ลูกชายถ้าฟังเงินทำให้คุณแม่ทุกข์ใจเนี่ยจะรู้ไว้เนี่ยนะ
0: เออลูกเนี่ยไม่ดีเลยอยู่ลำปางเหรอเออแล้วถ้าฟังอยู่นะคะลูกอย่าหลอกแม่ลูกนะขอบคุณมากนะคุณป้าชนะพรขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะ
2: เสียงสดใสครับสวัสดีครับ

0: ช่วงนี้มิจฉาชีพก็ยังเยอะอยู่นะคะ
1: ครับผม
0: มิจฉาชีพเนี่ยหลอกจำแนกปลอมหลอกอะไรอย่างเงี้ยงง
1: น
0: ะคะอ๋อโอ้ใช่พี่สมหญิงบอกว่าไรเดอร์หรือว่าคนขับแกร็บเนี่ยนะมีข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่กรมสรรพากรทราบว่ามีรายได้ดังนั้นหน้าที่ก็คือต้องยื่นแบบถ้าไม่ยื่นเดี๋ยวจะมีจดหมายแจ้งมายื่นแบบหรือถ้ารายได้คุณไม่เพียงพอก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าต้องยื่นนะคะเดี๋ยวจะโดนปรับ200บาทถ้าไม่ยื่นนะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียอะไรแต่มีหน้าที่ก็ต้องยื่นทุกปีค่ะคือรายได้ไม่ถึงก็ต้องยื่นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าขับแกร็บอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะต้องเสียภาษี
1: ไม่เงินถึงเงินถึงยังไงนะ
0: ใช
1: ่ก็แสนห้าล่ะต่อปีเนี่ย
0: ซึ่งในไลน์ของป้าธรรมนพรเมื่อสักครู่เนี่ยเราคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่แกบอกแม่ไม่หมด
1: ใช่ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: อาจจะติดพนันเล่นพนันเปิดบัญชีม้าหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าโดนสัมภาระเรียกมาเป็นจดหมายก็ไม่ต้องตกใจก็ไปตามนั้นค่ะก็ไปตามนั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะคะไม่ได้น่าตกใจอย่างที่คิดนะเพราะว่ารับมือได้แน่แต่ว่าต้องเรื่องจริงนะต้องเรื่องจริงนะคะไปโทรไปตามท้ายจดหมายนั่นแหละเขาจะมีเบอร์โทรให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยไปพบคนไหนชื่ออะไรนะคะแม่ไม่ต้องตกใจอะไรมากมายนะคะลูกโตแล้วค่ะแม่ต้องปล่อยบ้าง
1: คร
0: ับ ส่วนเรื่องวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.นุ่ง
1: โอ้ที่เมื่อวานมีคลิปกันว่อนเลยนะฮะ
0: โอ้โหเสียชีวิตนะเนี่ย
1: คลิปที่เกิดเหตุ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะซึ่งก็ถือว่าสะเทือนใจไปสองครอบครัวเลยนะหนึ่งครอบครัวของตำรวจเป็นสิบตำรวจตรีนะคะอีกครอบครัวหนึ่งก็ครอบครัวผู้สูญเสียเมื่อวาน

การท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะพันตำรวจเอกศักยะแสงวันก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาก็ไปมอบตัวเองที่สน.มักกะสันเลยจากนั้นสน.มักกะสันก็ประสานที่สน.ห้วยขวางให้ไปรับตัวเพราะว่าเหตุเกิดนั้นที่ประชาสงเคราะห์38ใช่ไหมก็คืออยู่ในความรับผิดชอบของห้วยขวาง

0: ก็เดินกันมาเรื่อยๆจนถึงที่เกิดเหตุโดยตำรวจเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักนะคะไอ้มาถึงแฟนนะแฟนเนี่ยแฟนของตำรวจอ่ะเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักส่วนตำรวจเรียกให้ไปส่งที่บ้านญาติแถวมักกะสันแต่ราคามันสูงก็เลยมีการต่อราคากันนะคะจากนั้นก็มีปากเสียงกันตอนที่จะเห็นในคลิปเลยนะคะก็เอาปืนที่พกติดตัวมายิงใส่มีทะเบียนถูกต้องนะคะปืนอ่ะถามว่าทำไมต้องพกปืนตลอดเวลาท่านรองนักการบัญหนึ่งบอกว่าเอาจริงๆนะผมเองก็พกประจำเดินเมื่อวานผู้ก่อเหตุไม่ได้กินยารักษาโรคจิตเวทด้วยผู้ต้องหาเดินทางมากรุงเทพเพื่อที่จะไปสอบตำลัดถนนดง
1: ครับผม
0: เขาประจำการอยู่ต่างจังหวัดนะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เขามีการสอบตำลัดนะคะว่าไม่ได้สอบก่อเหตุก่อนเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นเมื่อวานนี้พ่อของตำรวจก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพเดินทางไปเยี่ยมลูกชายนะคะก่อนจะเข้าไปคุยกันนิดหน่อยจากนั้นก็เดินออกมานักข่าวก็ถามว่าคุณพ่อบอกว่าผมไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าลูกก็เป็นก
1: ็พ่อไม่ได้เป็น
0: พ่อไม่ได้เป็นใช่ค่ะพ่อก็บอกว่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหตุมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะซึ่งผมก็บอกลูกแล้วว่าการแก้ไขปัญหาแบบนั้นมันก็ไม่ได้ถูกเมื่อถามว่าลูกชายใช้อาวุธปืนป้องกันตัวใช่หรือไม่พ่อก็บอกว่าต้องไปตามดูคลิปทุกแบบทุกคลิปแล้วไม่ขอพูดอะไรมากขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานตามกระบวนการที่ทำแล้วกันถามวันนี้ลูกชายมาตอบเป็นประหลัดพ่อบอกจริงๆไม่ทราบเลยลูกชายแค่บอกว่าขอจุดรถจากสุรินทร์เข้ามานะเนื่องจากพ่อเนี่ย เข้ามาหาเพื่อนด้วยคือพ่อก็มากรุงเทพพอดีนะแต่ลูกชายไม่ได้บอกว่าจะมาสอบประหลัดเมื่อถามว่าลูกชายมีการกินพ่อต้องกินยาทุกวันใช่หรือไม่พ่อบอกว่าลูกชายเป็นคนเครียดอยู่แล้วมีปัญหาส่วนตัวและสามารถขับรถได้ตามปกตินะคะถามว่าตอนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยลูกชายเครียดไหมพ่อบอกว่าร้องไห้แทนลูกชายร้องไห้กับพ่อนะคะก็แต่เขาก็อ้างว่าเขาป้องกันตัวเพราะว่าเขาถูกลุมก่อนน่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องมันแค่ไม่ได้เยอะมากต่อรองราคากันแล้วก็สุดท้ายโดนกระทำก่อนก็บอกว่าเขาโดนก็คือในคลิปอ่ะนะโดนถีบล้มลง
1: ก็เมื่อวานเห็นคลิปแบบยาวที่ตำรวจเขาไปเอาเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมานะพี่ก็มีหลายจังหวะของมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตคนจริงนะว่ามันจะเกิดเหตุคือตอนเขาไปยืนต่อราคาสักพักนึงแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ทำท่าเหมือนโบกแท็กซี่คันแรกถ้าคันนั้นเป็นแท็กซี่ที่ว่างหรือเป็นแท็กซี่จอดแล้วรับเขาไปนั้นก็จบไปแล้วนะ
0: ก็ไม่มีอะไร
1: ที่เขาบอกมันก็ไม่จอดโบกคันแรกเนี่ยมันก็ไม่จอดแกก็เดินไปเดินมานะครับเดินไปเดินมาโบกคันที่สองนะฮะเหมือนกับเขาเข้าไปยืนอยู่ในรั้วฟุตบาทแล้วก็โบกเองอ้าวมือก็กดโทรศัพท์อะไรไม่รู้แล้วก็โบกแท็กซี่ก็ไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้จอดรับเรื่องหรือว่ามีแท็กซี่ที่ไหนที่เขาเห็นเขาพอดีแล้วก็รับเขาไปพอดีมันก็
0: ไม่เกิด
1: การทะเลาะกันมันก็จบไปมันก็ไม่เกิดเหตุแต่ว่ามันเกิดแล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะก็ทีนี้พอเขาบอกว่าป้องกันตัวเนี่ยนะก็ต้องไปดูนะครับว่าโอ้ใช่เมื่อวานเห็นมีทนายสายหยุดนะครับทนายสายหยุดแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยนะฮะนะว่ามันเห็นที่สิว่ามันสมควรแก่เหตุไหมนะครับก็เขาบอกให้แยกเป็นกรณีนี้เนี่ยว่ามันจะเข้าการป้องกันตัวไหมก็ต้องไปดูว่าจริงๆถ้าป้องกันตัวเนี่ยยิงขึ้นฟ้าปังปังปังปังอย่าเข้ามานะเว้ยอันนี้ยิงเป็นนัดเดียว ยิงใส่นะ

0: เดียวว่าตัวเองโดนทำร้ายอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเหตุผลในการใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นสำคัญ
0: แต่อันเนี้ยโอ้โหยิงแล้วก็เดินตามไปยิงเนี่ยนะครับ
1: โอ้ใส่หมดแม็กเลยเนาะ
0: โอ้
1: ตัวรัวเลย
0: คือชาวในเน็ตเขาก็เห็นใจที่ตชด.แหละนะครับเพราะว่าตัวเองล้มคือผมเชื่อเลยว่าจังหวะนั้นถ้าเขาล้มแล้วไม่ลุกขึ้นมานะโดนยำ
1: โดนซ้ำแน่ใช
0: ่ซ้ำแล้วก็พวกนี้เตะหัวแน่นอนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้พอล้มปุ๊บเนี่ยจะมาเตะหัวเราแน่นอนนะครับทีนี้เขาเหมือนเขาโดนถีบไปทีแรกเขาถอยเขาพยายามจะลุกรีบลุกให้ไวก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาปืนออกมาก็คงโดนลุงยำนั่นแหละนะครับเพราะว่าพอคุณเอาปืนออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพฤติการเนี่ยนะครับคุณจะไปสู้ทางกฎหมายยังไงว่ามันเป็นป้องกันตัวก็ขึ้นอยู่กับเนาะการเขียนสำนวนไปอ่ะเพราะภาพมันเห็นอยู่ว่าถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเหมือนที่บอกปั้งขึ้นฟ้าให้พวกนั้นหยุดเนี่ยได้ไหมล่ะ
1: ก็คือถ้าดูในอย่างที่บอกเนาะในคอมเมนต์ชาวโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าก็สมควรแล้วอะไรประมาณนี้เอาจริงๆนะเราเข้าไปอ่านเนาะแต่ว่าเอาถ้าในมุมของผู้สูญเสียอย่างภรรยาของคนที่กระโดดถีบตำรวจเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าเขาไม่ด่าแฟนหนูก่อนไม่มาหาเรื่องก่อนแฟนหนูจะทำไหมปกติแฟนเป็นคนไม่ทำใครอยู่แล้ววันวันก็ขับแต่วินก็เธอบอกว่าเธอก็ขายของอยู่นะเขาก็ช่วยเข็นรถมาขายขนมปังปิ้งดูในเหตุการณ์ด้วยนะแฟนเนี่ยก็เขาก็บอกว่าคือเขาไม่คิดว่ามันจะถึงต้องยิงกันนะประมาณนี้นี่คือในมุมของแฟนของผู้เสียชีวิตเนาะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเถียงกันก่อนหน้านี้นั่นแหละเขาบอกว่ายิงจนหมดแม็กเลยแล้วก็โดนไป3คนอีกคนที่โดนลูกหลงคนที่เจ็บหนักคือพี่บอยกับแฟนของแม่ค้าคนนี้นะคะถามว่าถ้าเขาเป็นจิตเวชเนี่ยทำไมให้เขาเป็นตำรวจได้รับความเป็นธรรมไหมและในเมื่อพ่อเขาเป็นตำรวจยึดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดพ่อปฏิเสธแล้วนะพ่อไม่ได้เป็นตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าต้องมีความยุติธรรมให้หนูด้วยอย่างพวกเกลียดต้องมาลุ้นว่าสมควรแล้วคุณอย่างนู้นอย่างนี้บอกว่าไม่ได้ลุ้นให้ดูดีๆก่อนถ้าคนก่อเหตุให้มาหาเรื่องจะมีเรื่องไหมอันนี้ในส่วนของ
0: ภรรยา
1: ผู้ภรรยาผู้เสียชีวิตค่ะก็ดูสิมันไม่ใช่เรื่องจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะ
0: มันต้อง
1: ถ้าไม่ไปก็ไม่ไปตอก
0: มันต้องมีความ
1: คิดไม่ไปก็ไม่ไป
0: มันต้องมีคำพูดอะไรกันที่ในกล้องมันไม่ได้ยินว่าตอกเขายืน
1: ที่มันยอมกันไม่ได้เลยวินาทีนั้นก็ต้อง
0: มัน
1: ถึงขนาดด่ากันแล้วก็ต้องกระโดดถีบกันขนาดนั้นนะเนาะ
0: ใช่
1: นะคะส่วน
0: มีลูกคนที่โดนยิง
1: นั้นการ
0: ตายสรุปตายคนเดียวหรือสองคนมาดูบีคนเดียว
1: ตายหนึ่งบาดเจ็บสองค่ะน้องโบ
0: ตายหนึ่งบาดเจ็บสองเห็นตัวภรรยาเขาบอกว่าเมื่อวานที่เขาไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าอาการแฟนเขาสาหัสแล้ววันนี้สงสัยจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก
1: ็
0: ยัง
1: ค่ะบาดเจ็บอยู
0: ่ยังอยู่เนาะ
1: อยู
0: ่ครับผม
1: ยังอยู่ใช่ค่ะกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อนเขาลาพักผ่อนเพื่อทำธุระส่วนตัวนะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคะเขามาสอบเป็นปลัดอำเภอนะคะเวลาเพื่อมาสอบในกรุงเทพนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21นะคะได้ตั้งกรรมการสอบแล้วแล้วก็เสนอว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็เลยขอให้เชื่อมั่นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของตำรวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส

0: ายและเป็นไปตามกระบวนการนะคะนี่ก็จะเป็นการชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเลยนะคะก็คือว่าเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้นะได้เกียรติมีปืนอะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าในมุมของคนที่แบบว่าวินเนี่ยก็ไม่ควรเข้าไปถีบเขาขนาดนั้นไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก
0: ็มองกัน
1: หลวงพ่อใช่เพราะคนพอคนเห็นกล้องเนาะพี่ก็ผมก็มีความรู้สึกว่าแบบว่านี่แหละก็ไปหาเรื่องวินหาเรื่องก่อน
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็แล้วสามสี่คนเตรียมเข้าไปวิ่งตามเข้าไปตามลูกพี่อ่ะลูกพี่เปิดให
0: ้
1: พี่ใหญ่ต้องขี่ไปก่อนแล้วก
0: ็ใช่แต่ในจังหวะที่พอเขาลุกได้จากพอก็โดนกระโดดถีบแล้วเขาล้มลงเนี่ยเขาวิ่งนะเขาหนีนะเขาถึงกลับมาเขาถึงกลับไปเอาปืนในกระเป๋านะเขาวิ่งนะถ้าไม่วิ่งอย่างที่น้องเล่นบอกว่าตอนนั้นนี่อาจจะโดนรุมก็ได้เขาลุกแล้วเขาวิ่งเลยนะคะเขาวิ่งนะ
1: แล้วส่วนหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาไม่ค่อยเข้าข้างฝั่งของพี่วินนะเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์นะพี่ส่วนใหญ่คือคนที่เขาเคยประสบพบเจอเรื่องราวไม่ค่อยดีกับพี่วินนี่แหละคนแถวห้วยขวางเขาบอกอย่างนี้คนในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มพี่วินเนี่ยตั้งวงกินเหล้ามีเสพกัญชาด้วยนะครับเอารถไปขามาวิ่งด้วยเอารถไปขามาวิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายมีการอะไรกันก็กลางนะครับคนคุมวินเนี่ยก็ทำตัวเหมือนกับเป็นหัวหน้าเป็นมาเฟียในการคุมให้รถคอยเคลียร์คอยเอารถขาวมาวิ่งคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้ชุกชนชา
1: เคยเห็นแบบไปหาเรื่องเด็กวัยรุ่นในพื้นที่กันก็มีก็ดูแล้วก็แสบพฤติกรรมคนแถวนั้นเขาบอกว่าแสบเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยจะเข้าข้างฟังพี่วิน
0: นี่ไงมีหลายคนหลุดเป็นผมก็ยิงวินาทีนั้นเขาบอก
1: นี่
0: แหละปืนไม่ควรพกเลยนะคะมันคุมอารมณ์ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ฮะก็คือว่าใช่พี่วินอยู่แล้วก็คืออยู่ฝ่ายตชด
1: ครับผมมีปืนแล้วก็เนี่ยแหละมันก็ทำให้แบบว่าเราตัดสินอะไรไปมันก็เนาะทำให้เดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับการพกปืนพกต้องพกแบบดีจริงๆที่หลายคนบอกมีอาจารย์ช้างเขาเป็นนักเรียนในร้อยเป็นครูสอนโรงเรียนในร้อยนะเขาก็บอกว่าพกปืนมันต้องพกอย่างมีสติไม่งั้นปืนเนี่ยทำให้เราเดือดร้อนประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
10: และขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
11: ไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์

0: แปรที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้องมอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปรียบประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะล่าสุดบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเพิ่มอีก1ค่ะน้องรุ่ง
1: ก็ตามที่เมื่อวานภรรยาก็บอกเลยพี่ว่าอาการเขาหนัก
0: ก็คือว่าคนที่โดดถีบอ่ะอันนี้เสียชีวิตทีหลัง
1: ครับ
0: ค่ะที่บอกว่าการสาหัสคนนั้นอ่ะคนนี้ที่แบบมีรอยสักอ่ะที่บอกว่าเพิ่งจะไปสักมาอะไรอย่างนี้นะคะเสียชีวิตสองยังบาดเจ็บอีกหนึ่งนะคะก
1: ็
0: ดูสิกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: นะคะนี่แหละหนึ่งปืนสองอารมณ์เนาะ
1: ใช่
0: ปืนสามก็อารมณ์ในขณะนั้นมันรู้สึกว่ามันยังไงก็ยอมไม่ได้อ่ะถูกไหมถ้าสมมติถ้าคืออันนี้เราก็อาจจะไปโทษปืนว่า

0: มมติถ้าตำรวจตชด.คนนี้แกไม่ได้เอาปืนมาด้วยแกก็มีอย่างเดียววิ
1: ่งหลักเหมือนกัน
0: ก็ไม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: คือพอลุกขึ้นมาได้แกก็วิ่งอย่างเดียวหรือวิ่งขอความช่วยเหลืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าแหมเนาะคนเราโดนกระทำอะไรอย่างนี้ก็คือคิดว่าโอ้ณวินาทีนั้นมีปืนก็ควักออกมาก็ต้องยิงไป
1: ครับผม
0: เขาก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็เดือดร้อนอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่สองครอบครัวแล้วนะตอนนี้เนาะสามสี่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมค่ะมาดูข่าวบันเทิงล่าสุดก็ต้องไปโฟกัสที่ฟลอริดาหน่อยค่ะน้องดงโอ้โห
1: เป็นไงฮะวันนั้นบอกน้ำคร่ำแตกแล้วก็บอกไม่ใช่ละไม่น้ำคร่ำไม่ได้แตก
0: ไม่แตกแต่ยังยืนยันว่าตั้งครรภ์อยู่นะคะเพราะว่าเธอมีสมุดสีชมพูสมุดสีชมพูก็คือเป็นสมุดฝากครรภ์แล้วก็เมื่อวานนี้ในเพจซอเตาเรื่องนี้ต้องใส่ใจบอกว่าเธอมีเอกสารทางการแพทย์มาประกอบด้วยนะสมุดนี้ก็เป็นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเธอยืนยันว่าพร้อมจะตรวจ DNA และออกมาขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอโทษต่อสังคมที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากนี้จะโฟกัสดูแลลูกในครรภ์หยุดเคลื่อนไหวใดๆแล้วเธอว่างั้นแต่ว่าก่อนที่จะโพสเนี่ยนะคะปรากฏว่าโอ้โหมีแชทหลุดเด็ดนะคะส่งแชทก็คือส่งใบไอตัวเทสตั้งคันเนาะตอนนี้กับนักร้องต่อฟันตอนนี้ก็รู้แล้วนะเทสใช่ไหมไมค์ทองคำ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าก็ส่งไปเหมือนกับให้จริงๆเลยค่ะเธอบอกว่าขอโทษที่คึกขนองได้เหร
1: อ
0: ขอโทษที
1: ่เป็น
0: ที่คึกขนอง
1: เป็นอันเดียวกันกับที่ส่งให้ติ๊มเลยเหร
0: ออ้าวอันเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแล้วมันได้แบบนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้เธอบอกอย่างนี้จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฟ้าขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่ออธิบายข้อที่จริงและกราบขอโทษจากเป็นจริงอันดับแรกขอที่เกี่ยวเรื่องแชทหลุดที่ส่งรูปที่ตรวจคันและกล่าวอ้างว่าตั้งคันกับน้องฟอฟันยืนยันว่าฟ้ากับน้องฟอฟันไม่เคยมีความสัมพันธ์กันใดๆเชิงชู้สาวเหตุการณ์ในแชทเกิดจากการที่ฟ้าคุยกับบุคคลภายนอกท่านหนึ่งและเกิดความคึกขนองจึงสร้างเรื่องและส่งรูปนั้นไปหลอกคู่สนทนาเธอวันนี้นะโดยขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่ตามมาฟาต้องกราบขอโทษน้องฟอก็คือน้องฟุกและครอบครัวอย่างสุดซึ้งที่ความสิ้นคิดของฟาทำให้น้องต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงฟาผิดเองจริงๆค่ะส่วนความขัดแย้งทั้งหมดที่ผ่านมาฟาต้องกราบขอโทษพี่จินด้วยที่ฟาได้กล่าวหาและพาดพิงถึงเรื่องร้ายแรงทั้งเรื่องยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์รวมถึงขอโทษพี่ๆทางร้านจักและบุคคลที่3ท่านอื่นๆที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้รับความเดือดร้อนฟาน้อมรับผิด 100% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ชั่ววูบขาดสติตอนรู้เท่าไม่ถึงการของฟาเองซึ่งเป็นการล้ำเส้นและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยฟาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆแต่ว่าความผิดพลาดครั้งนี้ฟาขอน้อมรับผิดและผลกระทบที่ตามมาจากการกระทำตัวเองเพียงคนเดียวค่ะอะไรของเธอ
1: นี่บอกเธอต้องปิดไอจีอะไรไปแล้วใช่ไหมครับพี
0: ่ปิดว่าอย่างนั้น
1: รับ
0: ปิดไปแล้ว
1: ปิดความเคลื่อนไหวแล้วปิดความเคลื่อนไหวแล้ว
0: ก็คืออาจจะแบบว่าโคกเป็นชั่วคราวก่อนมั้งหรือยังไงทบทวนตัวเองคือใช้คำว่าสุดท้ายนี้ขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความคึกขนองของฟ้าขอโทษที่ทำให้สังคมต้องเกิดความวุ่นวายฟาเสียใจและสำนึกผิดจริงๆก็รายการหมุนกระแสก็เป็นอย่างไรรายการที่เธอไปออกเห็นบอกก็ต้องลบเทปนั้นแต่ว่ามันออกอากาศสดไปแล้วอ่ะน้อง
1: ครับเออเออขอทบทวนตัวเอง
0: ขอไปทบทวน
1: เวลาดูลูกในท้องให้ดีที่สุด
0: คุกขนองเหรอ
1: เออ

0: ก็นี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะฟ้าเพราะว่าการที่แบบจะไปให้คนโน้นคนนี้มาเป็นพ่อของเด็กอ่ะมันเป็นมันเป็นผลมันเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเรียกว่าตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นนะถ
1: ู
0: กไหมเออตรงพ่อตรงปกหรือเปล่าเรื่องของDNA เรื่องทางกฎหมายอุ้ยเยอะแยะเลยทำไมทุกคึกขนองอะไรแบบนี้
1: ก็เห็นเขามีการนัดหมายตอนแรกเขานัดหมายกันนัดตรวจ DNA นี่นะฮะผู้จัดการของน้องตินตินเนี่ยเขาติดต่อมานัดหมายทำการตรวจ DNA วันที่20มิถุนายนเวลา10นาฬิกา
0: 15วัน
1: พี่ครับมาเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกตอนที่ได้ทราบข่าวนะว่าต้องมีการแบบตอนนั้นกระแสกำลังแรงที
0: ่
1: แล้วตอนที่มีการนัดหมายว่าให้ไปตรวจ DNA เขาบอกว่าเขากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะต้องไปเจาะน้ำค่ำไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กังวลเขาก็บอกว่าเขาพร้อมนะสุดท้ายแล้วเขาก็มีความพร้อมที่จะไปตรวจ DNA ตามวันและเวลาที่มีการนัดหมายกันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ
0: อ
1: ีกไม่กี่วันนั้นนะพี่นะ
0: ค่ะตอนแรกนึกว่าตกใจว่าท้องอันนี้คือไม่ใช่ตกใจว่าท้องตกใจว่าฝั่งนู้นก็คือนักตรวจ DNA อย่างนี
1: ้หรอใช่ใช่ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยตกใจน้ำค่ำ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่นี่15ใช่ไหมพี
0: ่15อีก5วัน
1: อีก5วันอีก5วันก็ไปตรวจแล้วก็รอแต่ต้องรอผลอีกเนา
0: ะ
1: ต้องรอผลอีก
0: เดี๋ยวนี้เขารู้ผลเลยไม่ใช่ไหม
1: รู้เลยใช่ไหมรู้เลยเหรอครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็คงระทึกใช่ไหมหรือยังไงในมีคนหนึ่งชื่อฟอร์มเป็นพี่ชายของโฟกนะคะฟอร์มเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเคยมีโอกาสถ่ายรายการด้วยกันกับฟานะฟาดิดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาเสริมเป็นนักแสดงเป็นเอ็กซ์ตร้าซึ่งฟอร์มก็บอกเขาเล่นประจำอยู่เขามาตั้งประมาณเดือนละครึ่งเดือนครั้งนึงอ่ะหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งเนาะเวลาเจอกันก็คือปกติหลังๆมาเขาบอกว่าไอ้เรื่องมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาบ้างเขาจะมักจะพูดว่ารู้จักบุคคลที่3ที่เรารู้จักด้วยหนูไปงานกับคนนั้นมาคนนี้มาเปิดหัวให้คุยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะหลังๆเริ่มชวนให้ไปส่งที่บ้านซึ่งฟอร์มบอกว่าพอเป็นแบบนั้นผมก็เลยเฟดตัวออกมาเพราะว่าผมมีงานคอนเสิร์ตนะคะต้องซื้อบัตรเข้าไปดูเขาก็ซื้อบัตรเข้าไปดูกับเพื่อนด้วยนะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตปิดนะงานผมก็มีน้องชายผมช่วยร้องเพลงก็คือโฟกพอเขาเห็นโฟกน้องชายผมเห็นพ่อแม่ผมด้วยคราวนี้ก็มาทักมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมีวันหนึ่งฟอมบอกว่าก็มาบอกผมว่าอย่าบอกใครนะตอนนี้ฟาน่ะคุยกับโฟกอยู่อ้าวคราวนี้ฟอมบอกว่าผมก็ต้องรีบโทรหาโฟกกลัวมีปัญหาเพราะว่าไม่อยากให้โฟกเนี่ยไปคุยกับแฟนคลับในเชิงชู้สาวน้องก็เอาแชทมาให้ผมดูก็เลยไม่ได้ตอบอะไรไปมีแค่บอกขอบคุณครับบ้างแค่นี้เนาะตอนนี้มีผู้หวังดีส่งที่ตรวจคันที่ฟาดิดาส่งให้ผู้หวังดีว่าท้องกับน้องชายผมด้วยเรื่องมันคล้ายกันเลยเปลี่ยนจากเป็นมาเป็นน้องชายผมราคานี้ก็บอกว่าอย่างนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะฟอร์มก็บอกว่าตอนที่ฟาดิดามาตีสนิทเนี่ยพอผมปฏิเสธเขาก็เลยทักไปหาโฟกน้องชายเนี่ยค่ะก็เลยพยายามให้น้องเลี่ยงๆบางทีน้องผมอ่ะก็ไม่ทันคนขอให้ไปส่งที่บ้านบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีชวนไปดูหนังบ้างฟังตอนแรกผมก็เชื่อนะไอ้แฟนก็บอกเงี้ยนะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผมว่าไม่มีผู้หญิงที่ไหนแบบกล้าพูดอะไรแบบนี้แต่พอมีหลักฐานเข้ามาทางผมจากผู้หวังดีผมก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นสารตั้งต้นให้เกิดเรื่องนี้แต่ข้อที่จริงดูย้อนแย้งไปหมดผมไม่รู้จุดประสงค์เขาคืออะไรนั่นแหละนี่คือครอบครัวนี้ที่โดนเกือบทั้งคู่นะทั้งโฟกและฟอร์มเลยนะคะแต่โฟกก็บอกว่าเขาไม่เคยไปอยู่2 ต่อ 2อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ดาราก็เคยเตือนเขาว่าอย่างนั้น

0: อืม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อืมก
1: ็
0: แบบผม
1: แต่ว่าตัวเขาก็
2: ละเวงยิ่งกว่าหวย
1: ฮะ
2: เพราะอลละเวงยิ่งกว่าหวยอีก
1: เออหวยนี่ก็เริ่มจะจบกันแล้วนะใช่ไหม
0: ครับผม
1: เด
2: ี๋ยวรอดูรอคงได้ไปตรวจดีเอ็นเอคงจะได้ตอนนั้นแหละเนาะมันก็เป็นโอกาสที่สูญแหละจริงแล้วถ้าเป็นจริงๆก็ตอนนั้นแหละโอกาสของจริงๆเขาต้องพิสูจน์ความเป็นพ่อกันไปจะได้กลับเข้าโรงงานจะได้ทำงานกันต่อ
1: เอาถ้าไม่ไปตรวจได้ไหมดีเอ็นเอไม่ไปอ่ะ
2: ไม่ไปมันก็เป็นคอรหาอยู่เงี้ยพี่ใช่ไหมก็ตอนนี้โดนแ
1: ก
2: นที่พักงานแล้วนะพ
1: ัก
2: งานเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะยังไงต่อล่ะสังคมก็จับตาดูอยู่นะพี่ถ้าไปตรวจเนี่ยถึงผลจะออกมายังไงมันก็ผมว่าเป็นผลดีกับทุกคนนะมันจะได้แบบไปกันต่อได
1: ้เอาไม่สมมติถ้าทางฝั่งฝ่ายหญิงไม่ไปไงก็ไม่เป็นคนหาอยู่อย่างนั้นนะเขาไม่ไปอ่ะเขาบอกว่าเออไม่มีเวลาเขาจะเลี้ยงลูกก็จะดูแลคันจนกว่าจะคลอดอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: ก็ถ้าแต่ถ้าคุณจะเรียกร้องนะพี่ถ้าคุณจะหาคนเลี้ยงดูเรียกร้องดูแลมันก็ต้องมาจบที่เรื่องการพิสูจน์ใช่ไห
1: ม
2: แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าฉันจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันอยู่ดูแลลูกของฉันไปเองได้นี่ก็ไม่เป็นไรไม่จบก็ไม่เป็นไรนะ
1: แ
2: ต่ถ้าแบบว่าคุณอยากให้เรื่องนี้มันจบแบบฝ่ายชายยืดอกยอมรับเริ่มต้นกันใหม่เพราะเขาก็ยังเด็กนะก็ไปตรวจให้มันรู้แล้วให้มันรู้เรื่องกันไปก็แล้วแต่มุมละแล้วแต่มุม
1: ก็แล้วแต
2: ่ครับผมแต่ที่ไม่ต้องรอนี่ดีกว่าพี่ทุกปีเราจะต้องเอาเลขมาฝากนะครับวันงานรำลึกนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะพี่ปีนี้รำลึก34ปีนะครับ34ปีก็3วันแล้วครับที่จัดงานนะครับที่วัดทับกระดานที่สุพรรณนะฮะแน่นอนว่าลูกชายนะครับน้องเพชรนะแล้วก็ป้าไกรสอนนะครับคณะดนตรีหางเครื่องวงดนตรีก็เดินทางไปที่ศาลาริมสระน้ำที่วัดกระดานนะครับนำดอกกุหลาบสีแดงไปกราบบูชานะครับแม่พึ่งนะฮะก็หุ่นแม่พึ่งอยู่ที่นู่นเนาะนะครับป้าไกรสอนอธิษฐานจิตบอกกล่าวดวงวิญญาณก่อนเลยครับว่าขอให้แม่พึ่งมาดลบันดาลนะให้โชคลาภกับแฟนเพลงหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวจะทำการเสี่ยงล้วงไหนำโชคเขานะนะครับจากนั้นนะครับเพชรก็หยิบทุกปีนะของพี่เธอก็จะหยิบขึ้นมานะครับได้เลขครั้งแรกได้เลข5ครั้งที่2ได้เลข3ครั้งที่3ได้เลข9ครับพี่ได้เลข5ได้เลข3ได้เลข9นะครับแฟนๆก็ชอบใจตรงนี้แหละที่มารอกันเต็มวัดที่ขอบตอนนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงคอนเสิร์ตนะครับตอนกลางคืนนะก็มีน้องเพชรมีป้าไกรสอนนะมีพี่องค์สลักจิตนะครับมีน้องเปาวลีมีน้องลำไยหายทองคำนะครับมีป้าเสรีรุ่งสว่างนะฮะแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายนะครับขึ้นมอบความสุขให้กับแฟนๆเต็มไปหมดเลยนะครับดวงใครดวงมันนะเรื่องแบบนี้นะพี่นะดวงมันนะครับ
1: ขอให้ได้ทุกคนแบ่งปัน
2: นะ
1: คนละนิดคนละหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่องของใครอีกดีนะไม่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: น้องไปกีฬาเลยไม่มีแล้วฟุตบอลโลก
1: ได้ค่ะ
2: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเอาเมื่อคืนผลงาน

0: ของทีมญี่ปุ่นกันแล้วกันทีมชาติญี่ปุ่นนะครับตัวแทนจากเอเชียนะฮะเอเชียเราลงเล่นมาเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะพี่เดี๋ยวไล่ตั้งแต่เกาหลีใต้เลยนะวันแรกนะฮะเป็นคู่ที่2ต่อจากคู่เปิดสนามนะเกาหลีใต้นี่ก็พลิกแซงชนะเช็คไปนะเช็คเกียร์ไป2-1นะครับหลังจากนั้นมาเป็นคิวของกาตาร์นะฮะกาตาร์นี่ก็ไล่ตีเสมอนะครับไล่ตีเสมอได้1-1นะโอ้โหเห็นบอกว่ากาตาร์เนี่ยนะฮะโดนบี้มาตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
1: โ
0: อ้เดี๋ยวนะกาตาร์นี่เขาเจออะไรนะหนูขอดูหน่อยนะโอเคอ๋อเจอสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: โดนสวิตเซอร์แลนด์นะฮะทีมจากยุโรปเนี่ยโอ้โหพับสนามบุกยิงใส่20กว่าครั้งนะฮะแต่ว่าผู้สาประตูก็เซฟไปได้นะจนช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับมาตีเสมอได้สำเร็จนะครับกาตาร์ก็ไม่แพ้มาถึงคิวออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนี่ก็ชนะตุรกีได้นะ2-0แล้วเมื่อคืนนี้นะครับเบอร์1เอเชียนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้2-2โอ้โหผลงานทีมจากเอเชียนี่ไม่ธรรมดาจริงพี่สีนะครับเดี๋ยวรอลุ้นพวกอิรักอิหร่านอุซเบกิสถานจอแดนอีก4ทีมนะฮะ4ทีมก็ล่าสุดนะครับทัพนักกีฬาของทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงสหรัฐแล้วพี
1: ่เมื่อตอน
0: เขาบอกทันทีที่ลงเครื่องเนี่ยก็เจอปัญหาละม็อบประท้วง
1: เอาเป็นม็อบชาวไหนอ่ะ
0: คนอเมริกันไม่ปลื้มไปประท้วงถึงหน้าสนามบิน
1: ไม่ให้อิหร่านเข้าเหรอไม่ให้การแข่งเหรอ
0: ก็มาแสดงออกกันนะพี่นะ
1: เออ
0: คือ
1: ประท้วงอะไรสงครามนี่ใครเริ่มก่อน
0: ไม่รู้ก็ไม่อยากให้มา
1: ค่ะ
0: คนอเมริกันก็
1: โอ้โหจะมาบ้านทำไม
0: อเมริกัน
1: อ
0: ่ะ
1: เออ
0: เขาด้วยความเป็นอเมริกันน่ะ
1: เอออ
0: เมริกันคืออเมริกันน่ะเหมือนที่เราดูในหนังน่ะนะครับแล้วก็พอทันทีที่ทัพนักเตะอิหร่านนะครับบินมาถึงลอสแองเจลิสออกจากสนามบินนี่ต้องออกอย่างรวดเร็วตรงไปที่พักสนามบินเลยครับ
1: โอ้โหนี่เดินไปไหนคงไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ย
0: คงไม่ได้เลยแล้วก็โรงแรมการรักษาความปลอดภัยนี่คงจะแน่นหนาเลยนะที่โรงแรมอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะโอ้ก็เป็นที่จับตานะนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆทีมประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ได้มาเก็บตัวในที่อเมริกาเนาะเก็บตัวฝึกซ้อมแต่อิหร่านเนี่ยต้องไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่เม็กซิโก
1: ไปพักก็ยังต้องไปเม็กซิโก
0: ใช
1: ่
0: ต้องมีที่เม็กซิโกอ่ะแล้วก็เมื่อวานที่มาเนี่ยมีสตาฟ11คนนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางมาด้วยนะเท่าที่เราฟังข่าววัน11คนนี้พี่ก็คือเช้าวันแข่งอ่ะคุณบินมาได้แล้วพอบอลจบคุณกลับไปเลยกลับเม็กซิโกไปเลยห้ามค้างในอเมริกาเด็ดขาด
1: โอ้ย
0: อันนี้11คนแต่ว่าทีมนักเตะกับสตาฟบางคนที่ได้วีซ่าเนี่ยก็สามารถมาค้างได้คืนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตะนะครับโอ้ยนะมันยุ่งยากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เตะกับนิวซีแลนด์นะเพราะฉะนั้นนักเตะอีหลานก็ได้มาพักก่อนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเตะเสร็จก็บินกลับไปที่เม็กซิโกไปตั้งหลักก่อนไปซ้อมไปอะไรที่นู่นแล้วเดี๋ยวถึงพอจะถึงคิวใกล้ถึงนัดที่สองก็บินมาใหม่อย่างเงี้ย
1: ทำนี้ก็ได
0: ้มันก็ทุลักทุเลนะถ้าพูดถึงนะ
1: สมมตินะถ้าอิหร่านมีโอกาสให้อิหร่านได้ชิงกับอเมริกา
0: ชิงคงไม่ถึงพี่แต่ว่ารอบสองถ้ามีไม่รู้ว่าสายสองสายนี่มีสิบมาเจอกันไหม
1: ไม่มีสิมีนะเป็นไปได้ไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวต้องไปไล่ดูคือมันก็จะ

0: ไข้กันนะพี่อาทิตย์หนึ่งสายนี้เจอที่สองมั่งของสายนี้เจอที่สามของสายนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกันว่าผมไปไล่ดูไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอก
1: คือแต่ละทีมแต่ละทีมอาจจะต้องชนะในอย่างเดียวแล้วมาเจอกันเป็นไปได้ไหม
0: มันเป็นไปมันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขอเวลาไปดูพี่ว่าทั้งสองสายเนี่ยมันมีโอกาสมาเจอกันรอบไหนยังไงบ้าง
1: หรือเปล่าเนาะ
0: เพราะบางทีแบบมันมีพอเข้ารอบมาแล้วมันจะเป็นรอบ32ทีมอย่างเงี้ยมันจะมีสายบนสายล่างที่1สายที่1สาย A จะเจอกับที่2ของสาย C
1: เออ
0: 3ของสาย B อะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันต้องมาดูว่าเขาวางทีมไว้ยังไงแล้ว2ทีมนี้ต้องมีโอกาสจะมาเจอกันต่อเมื่ออะไรยังไงนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอเวลาไปดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกนะครับพี
1: ่นะลองดูว่าเออมันจะสนุกแค่ไหนเนาะถ้ามันเป็นไปได้นะคะครับเพราะว่าในการแข่งขัน
0: แมตช์จุดโลก
1: ฟุตบอลโลกรอบนี้เออมันมีอะไรที่เป็นแบบคือหลายคนก็เอ๊ะหลายอย่างอยู่นะอย่างเช่นที่เรารายงานไปว่าผู้ตัดสินชาวโซมาเลียก็ไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้นะคะเนื่องจากว่าอเมริกาปฏิเสธไม่เข้าประเทศนะเพราะว่าเขาไม่ชอบประเทศโซมาเลียไม่ได้ชอบโดนัลด์ทรัมป์ไม่เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรอกแต่เชื่อไหมเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าทางผู้ตัดสินคนนี้ชาวโซมาเลียจะไม่ได้มีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแต่ทางฟีฟ่ายังต้องจ่ายเงินให้ตามเดิมนะคะน้องเบ้ง
0: อ้าว
1: เออต้องจ่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในสัญญาเลยค่ะ
0: เออ
1: ไม่ได้มาก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้เขา
0: เลย
1: เออเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนผิดอะไรนี่ต้องมีตกลงกันแล้วมีสัญญาแล้วนะคะก็ต้องจ่ายค่ะเออไม่ได้มาต่อก็จ่ายให้เขาเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างนี
0: ่มีวิธีรับรายงานอยู่แล้วพี่นะแบบหนึ่งได้เงินก็น่าจะได้เยอะอยู่นะ
1: เยอะอยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าตามตารางเดิมเนี่ยผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้จะต้องตัดสินอยู่หลายแมตช์อยู่นะคะเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายตามเดิมจ่ายตามเดิมถ้าฟีฟ่าต้องจ่ายเต็มจำนวนเลยก็ใช้คำนี้ว่าต้องจ่ายเต็มจำนวน
0: ผมว่าฟุตบอลโลกเนี่ยหรือว่ามัน100กับ4นัดแล้วนัดหนึ่งเนี่ยมีกรรมการ1นะกำกับเส้น2กรรมการ VAR อีก2บางที5 6คนนะพี
1: ่ค่ะ
0: ไม่รู้ล่ะนะครับใครจะได้ตัดสินไม่ได้ไม่รู้แต่ปีนี้ผมเชียร์แล้วนะพี่ผมเชียร์ให้บราซิลยิงประตูเยอะเขาบอกว่ามีให้เป็นแชมป์ไม่ได้แต่ให้ยิงประตูเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามีดาวโอลิแฟนนะเขาเป็นคนบราซิลนะสาวสวยเป็นนางแบบเป็นดาวโอลิแฟนเลยนะเขาบอกว่าเขาจะแจกภาพส่วนตัวภาพสยิวเขาทุกครั้งถ้าเกิดว่าบราซิลยิงประตูได้
1: ตายโดนนี่เองยิงเท่าไหร
0: ่
1: ได้เยอะอย่างนี้เหรอยิงเท่าไหร่ได้เยอะเท่านั้น
0: จริงถ้า5ยิงได้505ลูกขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมได้ดู5ภาพ
1: เดี๋ยวก็แจกผ่านอะไรผ่านไหน
0: เขาบอกว่าในโอลิแฟนของเขา
1: โซเชียลส่วนตัว
0: เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าที่เขามาลงอย่างนี้ไม่ใช่ทะลึ่งตื่นตาอะไรนะเขาบอกว่าผู้คนในบราซิลไม่ค่อยตื่นเต้นกับฟุตบอลโลกเท่าไหร่เลยมันดูแปลกมาก
1: ครับฉัน
0: โตมาฉันโตมากับความหลงไหลในฟุตบอลเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยนะฮะส่งใจมาเชียร์ทีมชาติบราซิลกันมากขึ้นฉันก็เลยเอางานของฉันมารวมกับฟุตบอลเอาสองสิ่งที่ฉันรักมารวมกันก็เลยได้ไปออกมาก็คือฉันจะสัญญาว่าจะส่งภาพนู๊ตให้กับแฟนได
1: ้
0: ชมกันฟรีในทุกๆประตูที่ทีมชาติบราซิลทำได้

0: เอาไหมคุณฟังเชียร์บราซิลไหมได้ยินไหมเชียร์บราซิลไหมล่ะ
1: เขายังไม่ได้บอกเลยว่าภาพขนาดไหนภาพแบบไหนใช่ไหมบอกได้ยัง
0: ก็มันก็คงถ้าเขาเป็นโอลิแฟนภาพมันก็ต้องตามที่เราคิดไว้แหละพี
1: ่ไม่ก็อาจจะส่งภาพลูกแมวน่ารักมาให้ก็ได้จะได้ส่งหน้าชายทั่วโลกโดนหลอกนะฮะ
0: ยังไม่ได้
1: บอกเลยว่าส่งภาพไหนอาจจะแบบภาพกำลังอุ้มแมวอยู่อะไรอย่างนี้รอดูสนุก
0: ครับผม
1: ปิดท้ายบันเทิงและกีฬา
0: ค่ะเมาข่า
1: วเล่าบันเทิงขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะ
0: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับพี่สำหรับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับก็เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็หลายคนนะครับอยากจะแก้หนี้เสียเนาะแต่ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาการเตรียมเอกสารมันหลากหลายขั้นตอนนะครับก็ตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะครับเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการแอดแซมโซเชียลนะครับ AMC นะก็ทำทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยนะครับสะดวกง่ายจบในที่เดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเช็คสิทธิ์แล้วผ่านก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับยืนยันตัวตนเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะครับมี2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นนะครับสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่าแผน2นะครับผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% นะครับผ่อนได้นานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็เป็นการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกไว้เลยนะฮะนี่แหละสิ่งสำคัญนะครับนะฮะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะถ้าเราปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับนี่แหละนะฮะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนก็ลดลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าสินเชื่อในอนาคตได้นะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับนี่ฮะปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับ
1: คร
0: ับ โอ้ครับฝากไว้ครับ
1: ใช่ครับโครงการดีๆเนาะคนก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่เราจะบริหารจัดการแล้วเพราะฉะนั้นให้เป็นโอกาสแล้วนะคะ
0: อืมใช่เลยพี่ใช่เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ลองเข้าไปศึกษาดูเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะมาดูข่าวเรื่องของการปลดล็อกจักรยานพ่วงข้างกันนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพื่อถือในประเทศไทยนะคะทุกภาคทุกจังหวัดมันต้องมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะเนี่ยก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นกรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางในการจดทะเบียนรถพ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเอารถมาสู่ระบบการจดทะเบียนแบบถูกต้องคือปัจจุบันนี้รถพ่วงข้างเข้าใจว่าทุกคนก็คือเข้าใจมอเตอร์ไซค์อ่ะก็เป็นแค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาทีนี้รัฐบาลเขาก็มองว่าเพื่อให้รถนั้นมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนนะก็คือรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างอะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้มีคนใช้กันเยอะมากเพราะว่าสามารถเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเนาะดำเนินชีวิตได้เคียงคู่กับชุมชนเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย .12 ค่ะหรือว่ารอย .12 ให้เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบถูกกฎหมายเลยน้องเร่งก็สามารถไปยื่นคำขอ

แล้วก็เอารถไปตรวจสภาพและชำระภาษีนะคะอัตราภาษีของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยอยู่ที่150บาทเอาไปจดทะเบียนก็รายละเอียดก็ความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตร

0: ้งอุปกรณ์ต้องมีไฟหน้าไฟหน้าต้องสีขาวหรือสีเหลืองเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงตรงท้ายแล้วก็เพิ่มการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะอ่ะก็ดีนะจะได้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: ในช่วง
0: ที
1: ่
0: กำลังรอจดทะเบียนน่ะเราก็ไม่อยากให้คือก็พูดเนาะตำรวจก็เตือนก่อนนะพี่นะอย่าเพิ่งไปจงไปจับก่อนนะคะให้เขาพร้อมก่อนนะเห็นใจเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ครับครับ
0: มันต้องมีค่าใช้จ่าย
1: ในการไปทำรถให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อย
0: ใช่ให้เวลาหน่อยนะคะพี่ตำรวจเนาะอย่าเพิ่งอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ลูกมันเหนื่อยกันอยู่ก็อ่ะก็ยังถ้ายังไม่พร้อมก็ให้เขาหน่อย
1: นะครับ
0: เพราะว่าขึ้นเชื่อมมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรถเก่าอ่ะเอาจริงๆน้องรุ่งนะสภาพแต่ละคันก็จะเป็นรถเก่านั่นแหละเอามาเสริมเหล็กเข้าไปบางคนบางคันก็อาจจะดูแก้งเก่าแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถทำมาหากินได้อยู่เพราะนั้นรายละเอียดสำคัญว่าความยาวความสูงความอะไรอย่างนี้นะค่อยๆเตือนไปเดี๋ยวค่อยๆปรับ
1: ครับผม
0: อย่างน้อยเอามาใช้เป็นรถเศรษฐกิจชุมชนจริงๆนะบางหมู่บ้านนะถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนาะหรือชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่รู้จะซื้ออาหารที่ไหนเพราะถ้าไปตลาดมันก็ไกลอ่ะลุงบง
1: โอ้
0: เออก็มาขายถึงหน้าบ้านเลยมันก็สะดวกมาก
1: จริง
0: ฝากพี่ตำรวจด้วย
1: ครับผมเราไปพักสักเพลงแล้วพี่เนาะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกัน
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกบอกเข้าได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดที่พี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: โอ้ยปวดท้อง
7: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
6: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
7: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์นี้ค่ะ
3: ครับก็สรุปตัวเลขให้พี่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เขาเปิดให้ขึ้นไปเที่ยวบนปราสาทนาควายเนิน350พวกนั้นนะพี่ไปดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างประเทศไทยกัมพูชาช่วงนั้นนะพี
2: ่
3: นะฮะคุณจริงก็น่าไปนะถ้าเราเป็นคนที่อยู่แถวนั้นนะครับก็เท่าที่เขาเปิดแล้วก็มีทหารพาขึ้นไปเที่ยวชมเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวคนไทยไปทั้งหมด 3,227 คนพี
2: ่โอ
3: ้เออที่ขึ้นไป
2: ค่ะ
3: เขาเปิดให้เข้าไปเที่ยววันนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึงบ่าย3โมงครึ่งนะก็ได้ขึ้นไปถ่ายรูปกับตัวปราสาทตาควายที่ตอนนี้มันก็เป็นซากปรักหักพังอ่ะนะฮะช่วงนั้นที่เราอ่านข่าวกันแล้วบอกว่ากรมศิลป์เขาบอกว่าเขาซ่อมได้แต่มันก็เหมือนอีกแบบนะมันก็มีความคลาสสิกอีกแบบนะครับว่ามันเป็นร่องรอยให้เราได้เรียนรู้นะว่าเออนะประวัติศาสตร์เราเคยสู้รบนะครับกว่าที่ตรงนี้กลับมาก็อาจจะไม่ง่ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เกิดความมันทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
2: เขาบอกมี
3: ผู้แทนร้านค้าเนี่ยนะครับไปตั้งร้านเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย44ร้านค้าเออนะครับก็เกิดการซื้อขายกันในชุมชนเนี่ยเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาด้วยแต่พอมีคนไปเที่ยวหลักพันนะพี่เองนะไปเนี่ยมันต้องมีแล้วแหละน้ำขนมยาดมยาหม่องมันก็ต้องขายได้แล้วล่ะ
2: เตรียมเลยต้องเตรียมขายใช่ไหม
3: ครับผม
2: น้ำนี่ยังไงก็ขายได
3: ้ครับเตรียมร่างกายไปให้ดีนะมีคนที่เดินแล้วขึ้นไม่ไหวเนี่ยนะฮะ10คนนะหนึ่งในนั้นเนี่ยหน้ามืดจะเป็นลมนะก็มีนะจะผู้สูงอายุพี่สี
2: เออแต่ก็อยากไปอย่างนี้หรอ
3: เออก็อยากไปดูนะครับเราได้ผิดที่แผ่นดินเรากลับมาอะไรอย่างนี้เนาะนะครับยิ่งไปเนิน350มันคงจะสูงเหมือนกันนะ
2: อืม
3: ก็เดี๋ยวถ้ามีการเปิดรอบใหม่เดี๋ยวจะมาแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้เผื่อได้ไปกันเนาะครับลองสดไข่ก็อยาก
2: อันนี้ที่เดียวกันไหมที่ทหารเตือนด้วยโทรโข่งทุกรอบว่าอย่าเดินไปริมๆนะเดี๋ยวถ้าตกลงไปก็จะเป็นคนเขมรเลยอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: นี่แหละ
2: อ๋อที่นี่เลยใช
3: ่
2: ไหมเออ
3: ข
2: ำที่ทหารเออเขาก็จะพูดตลอดนะอย่าเดินเลยไปนะอย่าเดินเลยนะเดี๋ยวล่วงลงไปเดี๋ยวตกลงไปกลายเป็นเขมรเลยนะอะไร
3: เพราะนี่ไปพื้นที่จริงเลยพี่ไปพื้นที่จริงๆที่แบบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันพื้นที่สู้รบที่แบบดูเดือดอ่ะ
2: โอ
3: ้ตอนนี้ก็มีการให้ปลอดภัยที่สุดแหละให้นักท่องเที่ยวเราปลอดภัยที่สุด
2: คือ
3: ออกนอกเส้นทางอย่าไปอะไรอย่างเงี้ย
2: เออเนาะฟังก็ได้ที่เขาหน่อยนะคะ
3: ใช่
2: ไปได้ที
3: ่ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะต้องสรุปภาพรวมมา
2: ใช่ยังก็เปิดให้เข้าก็เข้าถ้าเขายังไม่พร้อมก็แสดงว่ามันยังไม่ปลอดภัยเนาะอย่าไปฝืนอย่าไปอะไรนะคะต้องเชื่อฟังเชื่อไหมว่าตอนที่เราปิดด่านอยู่ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่นะ 100% นี่นะคะเขาบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาบอกสามารถจะจับไอ้พวกสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เนี่ยนะคะ